0: ไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เพจของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแจ้งประกาศด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนพร้อมแนบเอกสารใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.หาดใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้ที่ได้โพสต์ข้อความและภาพผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็น LINE กลุ่ม Open Chat ในลักษณะว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทั้งยังมีการโพสต์ภาพการฝึกซ้อมอาวุธปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนรวมทั้งส่งรูปภาพคณะผู้บริหารพร้อมข้อความในทำนองข่มขู่ด้วยติดตามข่าวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA ต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังสื่อท้องถิ่นได้เปิดเผยข้อกล่าวหาว่าเคยเป็นผู้จัดหาบริการทางเพศให้กับผู้ตัดสินต่างชาติที่มาปฏิบัติหน้าที่ในเกมระดับนานาชาติเมื่อช่วงปี 2011 ถึง 2012 โดยรายงานจากสถานีโทรทัศน์ JTBC และสำนักข่าวยอนฮับระบุว่าสมาคมลูกหนังแดนสมขาวถูกเชื่อมโยงว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการพาผู้ตัดสินต่างชาติไปใช้บริการนวดที่มีลักษณะให้บริการทางเพศในกรุงโซเพื่อแลกกับผลประโยชน์กับเป็นเจ้าภาพจากศึกฟาดแข้งระดับนานาชาติก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่4มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์1-0ทีมชาติไทยชนะเมียนมา2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสคู่ที่น่าสนใจวิกตอเรียกิมาไรแพ้อารัวก้าที่เหลือ10คน0-1เอสเตราเสมอสปอร์ติ้งลิสบอน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรปรีซีซั่นคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสแพ้อินเตอร์มิลาน1-2เชลซีชนะเอซีมิลาน3-0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอปารีสแซงต์แชร์กแมง1-1และอูดิเนเซ่ชนะบาร์เซโลนา1-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนูโน่บอลเกสนักเทนนิสชาวโปรตุเกสมือ55ของโลกแพ้ลูเซโนดาเดรีคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการ1-2เซต6-4 3-6 และ5-7สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานอีกหลายท่านนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเช้านำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในห้วงที่ผ่านมารวมถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในความสนใจด้วยนะครับวันนี้ทักทายกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังมีในส่วนของสิ่งที่ต้องพูดคุยกันเนี่ยนะฮะอย่างแรกก็ต้องห่วงใยกันนะครับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้เช่นเคยนะครับฝนยังค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เนื่องจากเป็นมรสุมต่างๆเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของฝนเนี่ยก่อนหน้านี้ปภ.ได้มีการเตรียมซักซ้อมนะครับเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆมันก็สอดคล้องกับในส่วนของหน่วยทหารจากกองทัพบกนะครับที่ก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้มีการตระเตรียมไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเมื่อเกิดเหตุปุ๊บสามารถที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะอย่างที่เรียนไปว่าในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเรามีวันสำคัญกลางสัปดาห์อย่างวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในภาพรวมเรามีการจัดมาแล้วนะครับที่วัดกัลยาณมิตรเนี่ยนะฮะแถวๆบริเวณกองทัพเรือวัดอรุณนะครับเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายในงานเนี่ยมีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามีการออกบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์มีการบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนมีการบริการทางการแพทย์นะครับและนอกจากนี้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานโดยรอบพื้นที่บรรยากาศไปด้วยความอบอุ่นเลยทีเดียวครับซึ่งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณวันนี้ถ้าจะพูดถึงความสำเร็จก็สำเร็จในทุกพื้นที่ทุกประเทศเรามีทั้งในส่วนของกำลังพลจิตอาสามีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการที่จะดูแลพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็พร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเข้าไปดูแลพื้นที่นั้นให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่10สิงหาคมก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในส่วนของกำลังพลจากกองทัพบกเราก็ร่วมจัดกิจกรรมด้วยนะครับที่วัดราชนัดดาเนี่ยนะฮะก็พื้นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกองบัญชาการกองทัพบกสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะครับหน่วยทหารในพื้นที่ต่างจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน
หลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ใดเลยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปแล้วไม่งอกเงยพัฒนานะครับทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จไปล้วนแต่พระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องมีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงนะครับพระราชดำรินะครับแล้วก็ในส่วนของพระราชกรณียกิจต่างๆได้ถูกสานต่อจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้ณปัจจุบันนี้หลากหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนก็ได้พึ่งพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับอย่างเช่นอีกหนึ่งงานที่เรากำลังจะพูดคุยกันครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในขณะนี้เขามีการจัดงานกันอยู่ด้วยอย่างงานโครงการหลวงนะครับ57ซึ่งเป็นงานของมูลนิธิโครงการหลวงปีนี้นะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆเขาจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา57ปีเนี่ยถ้าใครได้ไปเที่ยวงานนี้นะครับหรือได้ไปเยี่ยมชมก็จะได้เห็นและคุณผู้ฟังจากพัฒนาการต่างๆนะครับครั้งแรกเลยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เสด็จไปพระราชทานอาชีพนะครับแล้วก็มีการพลิกฟื้นพื้นที่บนดอยสูงสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สูงเขาได้มีรายได้มีผลผลิตนะครับนำมาสู่การสร้างโครงการหลวงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งในปีนี้นะครับนอกเหนือจากจะได้มีการจัดสรรจัดนิทรรศการต่างๆแล้วภายในงานเขามีการจัดแสดงโชว์กุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์นะครับดอกเอเดลไวท์นะฮะแล้วก็มีเฟิร์นรัศมีโชติอีกด้วยแล้วก็มีการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สินค้าไฮไลท์ที่คุณผู้ฟังพลาดไม่ได้นะครับของโครงการหลวงโดยเฉพาะชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆนะครับทางทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเนี่ยเรามีโอกาสได้ลิ้มรสชาชนิดนี้แล้วนะฮะถือว่าแปลกใหม่แล้วก็หอมมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับนำมาจากโครงการหลวงทั้งในส่วนของพืชผลทางการเกษตรมากกว่า 3,000 รายการนะครับมีการจัดจำหน่ายภายในงานด้วยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงานจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะไปจนถึงวันที่12สิงหาคมคุณฟังท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานเดี๋ยวอาศัยช่วงนี้นะครับเชิญชวนต่อเนื่องเลยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับเผื่อในช่วงนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะไปร่วมงานอันนี้ที่เมืองทองคุณผู้ฟังครับสำหรับงานศิลปาชีพปฏิทินไทยนะครับโอท็อปล้อมรวงดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นระหว่างวันที่8เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับจนถึงวันที่16สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีเขาเป็นการรวมสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วไทยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ด้วยนะครับภายในงานน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งงานนี้นะฮะก็มีการรวบรวมนะครับสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวงานใหญ่ครับคุณผู้ฟังจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ในที่เดียวเนี่ยนะฮะซึ่งภายในงานเนี่ยเขามีการรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคนะครับสินค้าไฮไลท์ที่น่าสนใจในปีนี้คุณผู้ฟังครับมีผ้าไทยชั้นครูนะครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งอยู่ในโซนโอท็อปลักชัวรี่นะครับมีงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์ผมชอบโซนนี้มากนะครับเป็นก็ในส่วนของอาหารนะครับเราไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดต่างๆเสือสุดใต้สุดนี่ไปงานนี้งานเดียวได้รับประทานของดีของเด็ด
ได้ซื้อนะครับสินค้าที่มีคุณภาพจากพี่น้องประชาชนรวบรวมมาแล้วนะครับนอกจากนี้มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวันอีกด้วยรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษนะครับลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์แล้วก็มูลค่าในงานเนี่ยของน้องวันรวมกว่า 400,000 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนสำคัญอันนี้ได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส60 40ภายในงานได้ด้วยเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับพร้อมกับเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและก็กระตุ้นค่าใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นการยกระดับสินค้าโอท็อปสู่ในตลาดที่กว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับพลาดไม่ได้คุณผู้ฟัง2งานที่เรานำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ในช่วงปลายปีนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณนะครับที่คนไทยภาคภูมิใจแล้วก็คนทั่วโลกชื่นชมเป็นอย่างมากในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับที่ผมพูดว่าเป็นโบราณประเพณีของไทยก็เพราะว่าคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตแล้วคุณผู้ฟังเวลาเดินทางไปที่แห่งไหนก็ตามแต่นะครับเรามักจะใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ด้วยเช่นเดียวกันมีขบวนเรือพระราชพิธีที่เราเรียกว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็งดงามมาอย่างช้านานของบรรพบุรุษเรานะครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569นี้นะครับก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับอันนี้ก็กองทัพเรือเขาเป็นแม่งานหลักใหญ่ในการรับผิดชอบนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำนะครับแล้วก็มีการกำหนดวันที่ซักซ้อมทั้งซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะได้รับชมขบวนในส่วนของการซักซ้อมฝีพายกันเนี่ยนะครับเริ่มต้นการซักซ้อมวันแรกรู้สึกจะเป็นวันที่17สิงหาคม2569เป็นการซ้อมย่อยนะครับก็การซ้อมย่อยจะมีในห่วงนี้แหละครับสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ2ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6เนี่ยก็จะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับได้มีการบูรณะปรับปรุงนะครับเรือพระราชพิธีด้วยการซ่อมแซมต่างๆร่วมกับสำนักพระราชวังแล้วก็กรมศิลปากรนะครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งในริ้วขบวนแล้วก็พร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายและการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะครับเพื่อให้การจัดพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมเกียรติมีความเรียบร้อยสง่างามอย่างสูงสุดนะครับในส่วนของการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะครับอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือได้มีการดำเนินการสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมเรือพระที่นั่งรวมถึงเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านนะครับมีการตอกหมันเรือซึ่งก็เป็นการนำได้ดิบเนี่ยมาตอกเข้าไปบริเวณระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อเป็นการป้องกันน้ำซึมเข้าเรือจากนั้นเขาจะใช้ชันเนี่ยยาเรือนะครับผสมกับน้ำมันยางยาแนวก็ยาตามร่องทั่วบริเวณทั้งในแล้วก็นอกลำเรือเพื่อเป็นการป้องกันเพรียงกินไม้ซึ่งจะทำให้เรือผุเร็วนะครับการดำเนินการเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งมอบให้กับกรมศิลปากรนะครับได้ดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนการปฏิบัติการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร2ขั้นตอนที่ผมพูดมาเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสำหรับการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยขั้นตอนแรกในกองทัพเรือจัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับรูปแบบการพายแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ทำหน้าที่นายเรือพระราชพิธีจำนวน58นายผู้ที่ทำหน้าที่ในท้ายเรือพระราชพิธีเนี่ย104นายเพื่อไปทำหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ตนสังกัดนะครับปัจจุบันการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีอยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปขบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนซ้อมย่อยครั้งแรกอย่างที่ผมบอกไป17สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับการจัดรูปแบบขบวนพยุหยาตราทางชลมาร

ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองรวมถึงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินซึ่งนอกจากนี้มีเรืออีเหลืองนะครับเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในนะครับพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแซง7อีกด้วยนะครับส่วนริ้วสายในนะครับก็เป็นสายที่อยู่บริเวณขนาบข้างเรือพระที่นั่งจะมีเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะครับได้แก่เรืออสุรวายุพักอสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพารีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองแล้วก็ปิดท้ายริ้วสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทองเป็นเรือคู่ชักนะครับส่วนริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำเรือแซงสายละ3ลำนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการรับชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารตามวันที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับผมขอไล่เรียงวันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันยังพอมีเวลาอยู่นะครับการซ้อมย่อยในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีวันที่17สิงหาคม20แล้วก็27สิงหาคมนะครับส่วนเดือนกันยายนจะมีวันที่3วันที่8วันที่17วันที่23กันยายนส่วนเดือนตุลาคมนะครับมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมแล้วก็ในครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่คือวันที่28ตุลาคมนะครับซึ่งสามารถที่จะรับชมกันได้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในส่วนของกองทัพเรือเองเขาก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญนี้แล้วก็มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับนิดหนึ่งรัฐบาลได้มีการสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570นะครับก็เพื่อเป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลนะครับพี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนให้กำลังใจกันด้วยนะครับพี่ๆกำลังพลแนวหน้าเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยซึ่งก็คือหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับก็ไล่เรียงเรื่องราวต่างๆที่น่ารับฟังให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันหมดจนหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐฐาพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญตมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความ

คารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอยู่กันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตาธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวากะภิกษุพระมัจเจมะภิกษุและท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกับพระปูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการะนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการะนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกัปพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกัปอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกุยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอเจริญยอมกราบคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกำลังกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจจรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยะกำลังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพะโสสัทธาสดเถปวันตเมนสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะเข้าของไหลมานะจาริติสิทธิสำคัญกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาพระยันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตเมมหาปุญญมมหาราโภพระวันตเมจมะอะอุปนโมพุทธายะเวรัตโยวิรัตโคนายังเวรัยหิงสาวิรัตตาสีวิรัตตาสาวิรัตอิทิยมพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านในยามเช้าโบราณท่านบอกว่าล้างจานด้วยสไลล้างใจด้วยธรรมะล้างจานที่จะหมดคาบหมดไข่ต้องล้างด้วยสไลล้างใจด้วยธรรมะที่มีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงต้องล้างด้วยธรรมะนั้นท่านทั้งหลายขอประชาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการกุศลของพระศาสนางานแรกก็คือวันที่10ถึง12สิงหาคมขอเชิญเจริญพรปฏิบัติธรรมประจำปีนวัดพัฒนาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมวันแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนั่นวัดพัฒนาธรรมก็จัดการปฏิบัติจัดปฏิบัติธรรมมาตลอดยาวนาน30กว่าปีโดยปารภเอาวันที่8สิงหาคมของทุกปีไปยุติสิ้นจดวันที่12สิงหาแล้วก็12สิงหาเช่นเดียวกันคณะสงฆ์อำเภอพัฒนาคมจะได้เจริญพุทธมนต์นาอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงที่วัดพัฒนาธรรมรัมในเวลา14นาฬิกาขอเชิญท่านสมัครพลด้วยพลังจิตตานุภาพสาขาที่228นวัดพัฒนาธรรมรัมเปิดรับสมัครครูสมาธินะโยมท่านใดมามีห้องปฏิบัติอย่างดีโยมเรียกว่าสัปปายะสะดวกสบายนะโยมก็มาฟังจิตดูใจตัวเองบ้างสาธุชนหลายในช่วงข้าพรรษานี้พระสงฆ์ก็จะเดินทางไปทำสามีจิกรรมพระเถระที่ตนเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาอุปัชฌาย์อาจารย์การทำสามีจิกรรมก็คือกระทำสิ่งที่ดีเราอาจจะร่วงเกินกันด้วยกายด้วยวาจากิริยาแทงตาวาจาอาจแสดงหูเกิดความไม่พอใจเกิดอคติขึ้นนะเกิดปฏิฆะขึ้นก็
อโหสิกรรมแต่กันและกันนะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจกันและวันนี้เช่นกันโยมอาตมาภาพกำลังเดินทางไปร่วมเวทีวุฒิอาสาธนาคารสมองในนามตัวแทนวุฒิอาสาธนาคารสมองของลพบุรีไปสัมมนาที่จังหวัดอุดรธานีนะโยมก็วันนี้เดินทางผู้ได้สัมมนาก็เดินทางกลับส่วนงานภารกิจก็มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าวัดดูแลไปก่อนงานอาตมาไม่ปฏิเสธงานเพราะว่าอาตมามองว่าโอกาสที่เราจะได้แสดงความรู้แสดงความสามารถอย่าปล่อยโอกาสให้อาตมาไม่คิดว่าเป็นภาระถึงแม้ว่าจะเหนื่อยถึงแม้ว่าจะไกลถ้าได้รับมอบหมายอะไรทำอะไรก็จะทำด้วยความเต็มใจแล้วก็เต็มที่เต็มความสามารถที่จะทำได้อาตมากำลังขับเคลื่อนวัดสุขภาวะพระแข็งแรงวัดมั่งคงชุมชนเป็นสุขนิยมนะวัดต้องแข็งพระต้องแข็งแรงวัดต้องมั่นคงชุมชนต้องเป็นสุขก็คือนโยบายส่งเสริมสุขภาพพระก็จะเน้นอยู่เสมอว่าให้พระดูแลสุขภาพโดยลดความหวานความมันลงไปบ้างอาหารที่รสจัดที่เป็นทานแล้วจัดแล้วมันจะมีผลมาในภายหลังก็ต้องดูแลนะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นพระก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิจะภาวนาเรียกว่าบริหารจิตบริหารใจบริหารกายบริหารจิตต่อกายก็ต้องบริหารโยมก็คือออกกำลังกายเดินออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราจะต้องดูแลสุขภาพกันโยมสาธุชนอะไรช่วงนี้ธรรมภาพกำลังนำเรื่องอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพุทธสาวกสาวิกาในครั้งพุทธกาลก็คืออุบาสกในครั้งพุทธกาลก็มีบทบาทต่อพุทธศาสนาเยอะเพราะว่าทำให้พุทธศาสนายืนยงดำรงมั่นมาถึงในปัจจุบันนี้แม้ว่าจะมีข่าวพระสงฆ์ในแง่ลบบ้างยอมก็ต้องทำใจบางครั้งบางทีก็เกิดจาก AI ภาพบางอย่าง AI มันสามารถทำได้รูปละไม้คล้ายคลึงกันยอมสาธุชนบางท่านอุตระมานพผู้เตือนปายาสิราชันเล่าเรื่องปายาสิราชันผู้เคยเป็นมิจฉาทิฐิต่อมาสละความเห็นผิดประกาศตนถึงพระไตรมาแล้ว2ตอนตั้งใจว่าจะจบแค่นี้ยมแต่มีบางสิ่งเกี่ยวกับปายาสิราชันที่น่าจะเป็นสติเครื่องเตือนใจชาวพุทธบ้างยมจึงนำมาเล่าต่อแต่คราวนี้เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มผู้ดูแลโรงทานของปายาสิราชันนามว่าอุตระยมอุตระคนนี้เดิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับปายาสิราชันแต่เห็นพฤติกรรมของปายาสิราชันแล้วไม่พอใจหรือไม่เลื่อมใสจึงตักเตือนโดยอ้อมเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่พระเจ้าปายาสิได้หันมานับถือพุทธศาสนาแล้วท่านก็ถวายทานแก่พระสงฆ์เป็นนิตยมแต่เนื่องจากไม่ค่อยทําไม่เคยทําเพราะเป็นคนนอกศาสนามานานหรือเหตุใดก็ไม่ทราบได้ยมท่านถวายทานที่เลวไม่ประณีตและทำก็สักแต่ว่าทำถวายทานโดยไม่เคารพแม้ทำทานแก่ยาจกวันนี้พวกทั้งหลายก็ทำด้วยท่าทีเช่นเดียวกันและก็ทำอย่างนี้เสมอมาโยมตระมานพเห็นแล้วไม่สบายใจจึงเตือนปายาสิราชันโดยทางอ้อมนั่นก็คือแกจัดถวายทานแก่ประสงค์ด้วยพัฒนาหารและทายธรรมอันประณีตและให้ทานแก่ยาจกวันในพกโดยเคารพทุกครั้งที่ทำทานแกก็จะตั้งความปรารถนาดังๆคงต้องการให้ได้ยินไปถึงปายาสิราชันนายง
ด้วยผลทานครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับปายาสิในชาตินี้เท่านั้นอย่าได้พบอีกในชาติหน้าเลยอธิษฐานดังๆอย่างนี้หลายครั้งเข้าพระเจ้าวายาสิหรือปายาสิราชันก็ได้ยินจนได้มีความสงสัยจึงรับสั่งเรียกเขาเข้าเฝ้าตัดถามว่าทำไมอธิษฐานอย่างนั้นทุกครั้งที่ให้ทานรังเกียจพระองค์ด้วยเรื่องใดจึงไม่ปรารถนาพบหน้าในชาติหน้าตระมานพกราบทูลว่ามิได้มีความรังเกียจพระองค์แต่ประการใดแต่ไม่ชอบใจวิธีทำทานของพระองค์จึงไม่ปรารถนาจะคบกับคนเช่นนี้เราทำทานอย่างไรจึงไม่ชอบใจพระยาศิราชันตัดถามพระองค์ถวายทานโดยไม่เคารพให้อาหารแก่พระรายาจกวันในพกก็ให้อาหารที่เร็วๆอย่าว่าแต่จะบริโภคเลยแม้แต่จะจับต้องก็ไม่อยากจะจับต้องแล้วในบริวารขนาดแรงว่าไม่อยากจะแตะต้องด้วยเท้าโทษทีตีนก็ไม่อยากจะแตะอะไรจะรุนแรงขนาดนี้ยอมให้เสื้อผ้าก็ให้เสื้อเก่าๆขัดขานเพราะเหตุนี้ยอมพุทธามพระเจ้าข้าจึงไม่ปรารถนาข้าพระเจ้าจึงไม่ปรารถนาจะคบคนเช่นพระองค์ในชาติหน้าพระเจ้าพยาศิษทรงไข้ควรดูก็เห็นจึงยอมรับว่าตนทำไม่ถูกทรงแต่งตั้งตระมานพให้เป็นผู้จัดการเรื่องการทำทานของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทานแก่พระสงฆ์หรือแก่ยาจกวันิพกอุดมการก็นำอุตระมานพการแนะนำว่าพระองค์เสวยพระกายอาหารเช่นใดใช้สอยเสื้อผ้าอาภรณ์เช่นใดพระองค์ทรงให้ทานด้วยอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ชนิดนั้นซึ่งพระเจ้าปายาสิก็ทรงยินยอมตามๆและได้ทรงมอบภาระให้ตระมานพช่วยดำเนินการให้ในส่วนของอุตระมานพทำทานที่ปานี้ยิ่งขึ้นกว่านั้นเมื่อตระมานพสิ้นชีพไปจึงไปเกิดเป็นเทพชั้นดาวดึงส์ในขณะที่ปายาสิราชันสวรรค์ก็แล้วไปอุบัติเป็นเทพในหมู่จาตุมมหาราชสถิตอยู่ที่ต้นเสรีสกะหรือเสรีสกะแปลกันว่าไม้ซีกไม้ศึกคือต้นเสรีสกะเป็นวิมานไว้อย่างนั้นท่านโยมปายาสิเทพบุตรเมื่อล้ำลึกชาติหนหลังได้ของตนได้จึงปรารถนาจะเตือนมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพบพระเถระนามว่าขวัมปติจึงเข้าไปนมัสการแล้วฝากคำมายังมนุษย์ทั้งหลายว่าพระคุณเจ้าขวัมปติเมื่อข้าพเจ้าเมื่อเป็นมนุษย์มีวิจฉาทิฏฐิเห็นว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอาศัยพระคุณเจ้ากุมารกัสสปช่วยชี้แนะจึงสละทิฏฐิอันชั่วช้านั้นเสียกระทำกันนั้นก็ถวายทานโดยไม่เคารพไม่ถวายทานที่ประณีตจึงมาบังเกิดเป็นเทพบุตรในเทพบุตรในหมู่จาตุมมหาราชมีต้นเสรีสกะเป็นวิมานพระคุณเจ้าขวัมปติข้าพเจ้าจะขอสั่งความไปยังมนุษย์ทั้งหลายได้ไหมถ้าจะถวายทานก็ขอถวายทานโดยเคารพถวายทานด้วยมือของตนเองอย่าถวายทานไม่ประณีตอย่าถวายทานแบบทิ้งๆกว้างๆ
สักแต่ว่าให้จากนั้นปายาติเทวบุตรก็ได้ถามอุตตรมานพว่าไปเกิดที่ไหนพระเถระตอบว่าอุตตรมานพไปเกิดในบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะอุรมตระมานพเธอถวายทานโดยเคารพทานที่ถวายทานที่ประณีตไม่ใช่สักแต่ว่าให้ด้วยอามิสนี้ด้วยอานิสงส์นี้เธอจึงไปเกิดเป็นเทพชั้นดาวดึงส์มยงความจริงปายาสิราชันเป็นถึงเจ้าของนครย่อมมีโอกาสทำบุญทำกุศลได้ดีกว่าตระมานพซึ่งเป็นข้ารับใช้ธรรมดาแต่ปรากฏว่าปายาสิราชัน ไปยังไม่ได้ให้ไม่ได้ใช้โอกาสที่ดีกว่าทำกุศลที่ดีกว่าจึงไปเกิดเป็นเทพชั้นจาตุมมหาราชต่ำกว่าดาวดึงสวรรค์ของอุตระมานพเสียอีกเรื่องนี้เป็นสติเตือนใจชาวพุทธอย่างดีการทำทานนั้นจะไม่ต้องครบองค์ประกอบการทำทานนั้นจะต้องไปครบองค์ประกอบจึงจะไม่เสียทีที่ทำนายทำทานองค์ประกอบที่ว่านี้คือ1สิ่งของที่จะให้ทานจะต้องบริสุทธิ์คือได้มาด้วยอาชีพสุจริตได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายจริงๆมิใช่ได้มาด้วยการทุจริตเช่นรักของเขามาถวายกองเขามาถวายของนั้นเป็นของประณีตสองเจตนาที่ถวายก็ต้องให้บริสุทธิ์คือก่อนจะให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วต้องเป็นเจตนาที่เลื่อมใสไม่เสียดายไม่ใช่พอให้ไปแล้วนึกเสียดายภายหลังว่าแม่เสียดายด้วยเสียดายไม่น่าถวายพระเลยเอามากินเองยังจะดีกว่าอะไรตำหนองนี้เป็นต้นนิยม3ผู้รับทานต้องบริสุทธิ์คือเป็นผู้มีศีลธรรมถ้าเราเลือกได้ทานของเราก็จะมีผลมากแต่ข้อนี้สุดวิสัยที่จะเลือกได้ก็ต้องทำข้อหนึ่งและข้อ2ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์การให้ทานด้วยจิตใจที่เลื่อมใสจริงๆนะโยมแม้เล็กน้อยก็ให้ผลมหาศาลการทำทานด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เช่นหวังให้เขายกย่องว่าใจบุญหวังอะไรมากมายกว่าเป็นผลตอบแทนหวังเอาหน้าถึงจะสละเงินเป็นแสนเป็นล้านก็หาได้เป็นบุญโดยบริสุทธิ์ไม่ถึงจะได้ผลก็คงพอได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ความบริสุทธิ์ของวัตถุและจิตใจนี้พระพุทธศาสนาเน้นมากนะโยมในสมัยรัชกาลที่5นี่เองยายแพงยายแฟงยายแฟงแม่รับเก็บเงินมาจากญาติเงื้อของการค้ากามของบรรดาลูกๆได้มากจึงเอามาสร้างวัดชื่อว่าวัดใหม่ยายแฟงชื่อเป็นทางการพลังว่าวัดคณิกาผลสร้างวัดเสร็จยายแฟงก็ทำบุญฉลองนิมนต์สมเด็จโตมาเทศฉลองสมเด็จท่านก็เทศตรงๆว่าถึงจะสร้างวัดใหญ่โตยายแฟงก็ได้บุญไม่เท่าหลายดอกสู้บรรดานางคณิกาทั้งหลายไม่ได้ว่ากันว่ายายแฟงโกรธสมเด็จนานทีเดียวภายหลังมาตึกตองดูจึงรู้ว่าสมเด็จท่านพูดถูกเพราะทรัพย์ที่นำมาสร้างวัดนั้นได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่เพราะเป็นผลมาจากซ่องและคนที่ทำทรัพย์นั้นให้ก็คือบรรดาลูกๆทั้งหลายของเธอแรงที่ได้มาของทรัพย์ไม่ค่อยบริสุทธิ์ผลมันจึงไม่ค่อยได้เท่าไรเท่าที่ควรตามที่สมเด็จโตท่านว่านั่นแหละโยมจิตตะชาว
ทายจิตตาจิตตาทายเจ็ดบทมีคำเคยว่าทายสามบทหมายความถึงที่แท้ความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไรไม่มีใครให้ความกระจ่างแก่นะได้บ้างก็ว่าคนที่บวชแล้วศึกแล้วมาบวชใหม่อีกถึงสามครั้งครบไม่ได้บางก็ว่าคนที่เปลี่ยนศาสนาถึงสามครั้งครบไม่ได้ที่ถูกเป็นอย่างไรเห็นจะต้องวานท่านผู้รู้ช่วยอธิบายให้ด้วยเพื่อนพี่น้องคนนี้ท่านผู้มีความรู้ความสามารถจึงได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับบทกวีต่างๆสุภาษิตต่างๆท่านเจ้าขุนอนุมานท่านได้ให้ความรู้ใหม่มาจากเด็กว่าทอโทษทีอย่างตูดมีเอาไว้ขี้ก้นมีเอาไว้นั่งตูดมีเอาไว้ขี้ก้นมีเอาไว้นั่งเขาพยมซึ่งอาตมาก็เห็นว่าเข้าทีแต่ท่านผู้รู้ว่าไม่ถูกที่ถูกก็คือกลับกันแล้วต้องอ้างเหตุผลยกตัวอย่างมามากมายจนอาตมาร่ำร่ำจะเชื่อระยมแต่ก็ยังไม่เชื่ออีกกระทาชัยนายจิตตะหัดเป็นคนยากจนมีอาชีพเลี้ยงโคภูมิลำเนาอยู่เมืองสาวัตถีชื่อว่าอยู่เมืองสาวัตถีนี้หมายถึงเกิดในแคว้นโกศลอันมีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงวันหนึ่งโคหายไปตัวหนึ่งตามหาจนเหนื่อยกะเหนื่อยกว่าจะพบมันร้อนมันต้อนมันเข้าฝูงแล้วท้องก็ร้องจอกๆด้วยความหิวเห็นวัดแห่ป่าแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขอข้าวกินพระสงฆ์องค์กระเจ้าก็ดีใจหายเอาข้าวเอาน้ำมาให้นายจิตตะกินจนอิ่มหนำบิมิพิมันกินข้าวอิ่มก็เรียนถามพระคุณเจ้าด้วยความสงสัยว่าพระคุณเจ้ามีอาหารอร่อยอร่อยอย่างนี้ฉันเป็นประจำหรือพระเจ้าข้ามีทุกอะไรยอมพระคุณเจ้าไปบิณฑบาตได้มาหรือขอรับใช่ยมทายกทายิกาที่หมู่บ้านไม่ไกลจากนี้ใส่บาตรมาทุกวันการขบฉันไม่ลำบากดอกยมฉันจับพันความคิดกับพุ่งปิดปัดเราทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้กินข้าวสุกจากมือพระคุณเจ้าเรานี้ไม่ต้องทำอะไรเลยโยโย่ก็มีคนเอาข้าวปลาอาหารมาถวายล้วนดีๆดังนั้นเราจะอยู่เป็นคฤหัสถ์ทำไมบวชดีกว่าแล้วเขาก็เข้าไปขอบวชอยู่กับพระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อบวชแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์ให้ท่องบทสาธยายธรรมะสวดมนต์ให้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดวันๆแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนก็คิดว่าแม่นึกว่าบวชแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่นี่กลับต้องมาสวดมนต์มาท่องมานั่งสมาธิตั้งแต่เช้ายันดึกแถมยังต้องระมัดระวังกายวาจาใจอย่างเข้มงวดอีกดูประหนึ่งว่าจะเหยียดหยามจะเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่ได้นั่งก็อาบัตินี่ก็อาบัติโอ้ยชีวิตพระสงฆ์นี้ไม่มีอิสระภาพเลยศึกดีกว่าว่าแล้วก็ไปราอุปัชฌาย์ศึกมิใหญ่อุปัชฌาย์จะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่เชื่อศึกออกมาแล้วไปเลี้ยงโคเหมือนเดิมไม่ได้เลี้ยงโคพักหนึ่งกลับมาคราวนี้ทำไมมันเหนื่อยกว่าเดิมจึงคิดอยากบวชอีกไปขอบวชอยู่กับพระคุณเจ้าอีกพระคุณเจ้าเห็นแกบวชศึกหลายหนจึงเตือนว่าทำอะไรจับจดไม่ดีนะโยมจะบวชก็บวชเลยจะศึกก็ศึกไปเลยและ
แต่แกก็รับคราวนี้ไม่ศึกอีกแล้วที่ไหนได้ผ่านไปอีกไม่กี่วันก็ร้อนพระเหลืองอีกศึกออกไปว่ากันว่าแกไปมาอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งพระสงฆ์เห็นแกเป็นคนว่านอนสอนง่ายจึงถึงจะโรเรก็อดสงสารแกไม่ได้จึงให้บวชทุกครั้งในว่าระหว่างนี้ภรรยาแกตั้งพร้อมพอดีโยมครั้งที่7เป็นครั้งสุดท้ายแกแบกไถกลับจากไหนจากเช้าเข้าบ้านขณะภรรยานอนหลับอยู่เขาเข้าห้องหมายจะหยิบผ้ามาเปลี่ยนเห็นภรรยานอนผ้านุ่งหลุดด้วยลงมาน้ำลายไหลออกจากปากเสียงโกนดังครอกกอกกัดฟันดังกอดกอดภาพนี้ใช่ว่าเพิ่งจะเคยเห็นแต่การเห็นคราวนี้มันก่อความเปลี่ยนแปลงภายในใจของเขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะอินทรีย์เขาแก่กล้าพอดีหมายความว่ามีความพร้อมจะเข้าถึงพระธรรมแล้วเขาจึงมองดูภรรยาดุดแทรกจบขึ้นอืดคงอ้วนเป็นพระโรจนยมอนิจจตามทุกขตาก็ปรากฏขึ้นชัดแจ้งในสำนึกในสำนึกจึงควักผ้าขาวม้าผ้าแขกจะเป็นผืนใหญ่ขนาดผ้าขาวม้าไทยเหมือนกันตามคาดพุงรีบลงเรือนมุ่งหน้าไปวัดหวังจักบวชไม่ยอมศึกแม่ยายยืนอยู่บนเรือนอีกหลังเห็นลูกเขยพุ่งกลับมาจากนาหยกหยกออกจากบ้านอย่างรีบร้อนจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงขึ้นรีบไปบนเรือนเห็นลูกสาวนอนโกนคอดคอคลอกอยู่จึงปลุกขึ้นด่านั่งชาติชั่วผัวเองเห็นเองอยู่ในสภาพที่ทุเรศอย่างนี้เบื่อหน่ายหนีไปบวชแล้วเว้ยลูกสาวยังงวงเงียขึ้นตอบว่าช่างเถอะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนน่านน้ำท่วมไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทางที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำเมื่อวานหลายจังหวัดภาคเหนือมีอุทกภัยจากฝนตกหนักคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มโดยเฉพาะภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกต่อเนื่องลำน้ำห้วยแม่วะล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอพร้าวเวียงแหงเชียงดาวและแม่อายรวม7ตำบล11หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ171ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายจังหวัดเชียงรายฝนตกต่อเนื่องน้ำเข้าท่วมถนนสายอำเภอป่าแดดไปยังอำเภอพานวันนี้ทางจังหวัดจะวางแผนใช้เครื่องจักรขุดเปิดทางระบายน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดลำปางฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มน้ำฝนระบายไม่ทันเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มปัจจุบันระดับน้ำลดลงเข้าสู่สถานการณ์ปกติส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปายรวม6ตำบล12หมู่บ้านกระแสน้ำยังไหลเข้าพัดโครงสร้างของสะพานสู่ตองเป้ซึ่งทำให้ไม่สามารถสัญจรได้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและน้ำยังไหลเข้าท่วมนาข้าวบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันระดับน้ำลดลงและจังหวัดน่านสถานการณ์ภาครวมหลายพื้นที่คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กองทัพบกส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38เร่งจัดกำลังพลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยทันทีโดยได้เปิดห้องปฏิบัติการสถานการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินแนวโน้มและความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันกำลังพลได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่และบ้านเรือนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้ที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมเพลิงการฌาปนกิจร่างพ่อแม่ลูกที่ถูกฆาตกรรมโดยนายป๋องกับพวกก่อนจะทำการฝังอำพรางโดยมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากทั้งนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานศพให้ผู้เสียชีวิตและต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุดขอให้ได้รับโทษประหารชีวิตไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีก
7: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 16:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ธรรมสิบประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยะเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็น แล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ1ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ2สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ3ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ4สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ5วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญา อันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจ4ความจริงทั้ง4ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรม5ประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำ

เขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดูดการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดูดการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพจิรเทพโพเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงแม่แห่งแผ่นดินนะคะก็เป็นเดือนสำคัญแล้วก็เป็นเดือนที่มีความหมายเป็นเดือนแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปในช่วงของเรื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเด็กไทยนะคะก็บอกว่าเด็กไทยสร้างชื่อคว้า10รางวัลคณิตศาสตร์โลกนะคะหรือที่เขาเรียกว่า AIMO หรือไม่ก็ AIMO นะคะกวาดรางวัลแล้วก็กวาดเหรียญกลับบ้านครบทุกทีมนะคะซึ่งก็มีการจัดกันขึ้นก็ในช่วงของเมื่อวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมที่ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็เด็กไทยสามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้ครบทุกคนรวมแล้วก็10รางวัลด้วยกันเป็นรางวัลเหรียญทอง2รางวัลรางวัลเหรียญเงิน4รางวัลแล้วก็เหรียญทองแดง4รางวัลนะคะซึ่งก็ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มากถึง 1,192 คนค่ะจาก22ประเทศแล้วก็เขตพื้นที่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซอร์ไบจานนะคะบราซิลบังเกียกัมพูชาแคนาดาจีนเอกวาดอร์ฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียคาคาสถานรัสเซียมาเก๊ามาเลเซียมองโกเลียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยตุรกีอุซเบกิสถานแล้วก็เวียดนามนะคะ22ประเทศที่เข้าร่วมกันแข่งขันตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายภูมิเทพคลังอุไลซึ่งเป็นประธานในด้านของการจัดงานไทยทาเลนต์เทรนนิ่งตรงนี้บอกว่านะคะพร้อมกับผู้ปกครองที่ของเด็กๆตรงนี้เนี่ยเดินทางไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ2026ตรงนี้นะคะก็เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็คว้ารางวัลมาให้สำหรับคนไทยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนะคะน้องๆทุกคนนะคะความภาคภูมิใจของโรงเรียนด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนเรียกว่าเลี้ยงน้องๆมาสุดยอดแล้วก็มีความคิดที่ดีนะคะตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนด้วยแล้วก็น้องๆด้วยนะคะกลับมาที่เรื่องนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมนะคะกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะโดยทางกองเลขานุการของกองทัพบกก็ร่วมกับนะคะเป็นชุมชนในเขตพระนครส่วนราชการภาครัฐเอกชนค่ะมีการจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็จัดงานกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันจันทร์ที่10สิงหาคมในช่วงของเวลา 8:30 นที่วัดราชนดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมีพิธีถวายราษฎรดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดราชรัตดารามนะคะกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ด้วยก็อยากจะเชิญชวนร่วมการแสดงความจงรักภักดีเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบของกองบัญชาการกองทัพบกค่ะแล้วก็ส่วนจัดกิจกรรมนะคะร่วมกับของทหารด้วยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะเสริมสร้างอันดีระหว่างทหารกับประชาชนด้วยรวมถึงความร่วมมือในด้านของการทำงานในอนาคตตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ร่วมด้วยช่วยกันส่วนในด้านของทางรัฐบาลค่ะก็เชิญชวนในด้านของทางภาครัฐเอกชนประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันนะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมมีพิธีนะคะสวดพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน193รูปนะคะวันที่12สิงหาคมในช่วงของเวลา 7:00 นก็ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะส่วนทางภูมิภาคก็แต่และ วัดจังหวัดก็มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมค่ะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลด้วยนะคะก็ถ้าในประเทศไทยก็ทุกวัดในประเทศไทยมีการจัดพิธีตรงนี้เหมือนกันส่วนในต่างประเทศก็จะมีคนไทยนะคะมีวัดไทยในต่างแดนค่ะพิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสมที่เห็นสมควรมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลก็ตลอดเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะบริจาคโลหิตกันได้ตลอดเดือนสิงหาคมก็ไปกันได้ที่สภากาชาดไทยนะคะหรือไม่ก็ที่ ขตของ11วิเศษนิยมที่บางแคก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะหลากหลายพื้นที่ที่มีการจัดในด้านของบริจาคโลหิตกันตรงนี้ค่ะแล้วก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะคะหรือเวลาอีกแค่ 2-3 วันเท่านั้นกับมูลนิธิโครงการหลวงนะคะ57ปีค่ะก็จัดงานกันถึงวันที่12สิงหาคมภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะคะก็บอกว่าก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมเหมือนกันก็บอกว่าแบ่งเป็นโซนๆถึง5จุดสำคัญด้วยกันมีนิทรรศการพืชทดแทนนะคะเป็นพืชทางเลือกค่ะการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และก็กุหลาบควีนสุทธิดาเป็นการศึกษาวิจัยพืชพันธุ์ชั้นสูงนะคะบนพื้นที่สูงค่ะก็อย่างเอเดนไวท์หรือไม่ก็เจนเทียนการต่อยอดพืชพันธุ์ทานสู่การวิจัยและก็นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดจนเป็นการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดโครงการหลวงภายใต้พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็อาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปชมพิเศษกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพนะคะก็ถึงวันที่12สิงหาคมเป็นอะไรที่น่าเที่ยวแล้วก็น่าชมเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็อยากจะในเรื่องของน้องๆ นะคะเมื่อกี้สักครู่นี้ก็ชื่นชมน้องๆไปแล้วแต่ว่าตรงนี้บอกว่าทางรัฐบาลนะคะอยากจะเชิญชวนคนไทยอุดหนุนในด้านของนมพัทลุงค่ะนมโคแท้ๆ 100% ที่เติบโตจากโครงการนมโรงเรียนสู่แบรนด์คุณภาพนะคะก็ของทางภาคใต้นี่กว่า30ปีแล้วซึ่งรัฐบาลก็เป็นการเดินหน้าสนับสนุนในด้านของเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของจากสหกรณ์ไทยเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านของตลาดด้วยเป็นการสร้างรายได้ความมั่นคงของเกษตรกรยกระดับคุณภาพของไทยให้รู้จักในวงกว้างก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะอุดหนุนในด้านของนมพัทลุงผลิตภัณฑ์นมโคแท้ๆ 100% จากเขาเรียกว่าเป็นสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัดที่เติบโตจากนมโรงเรียนสู่แบรนด์ตรงนี้นะคะกว่า30ปีค่ะก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะแต่ว่าครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้นะคะตอนล่างก็จะมีทางพัทลุงสงขลายะราปัตตานีแล้วก็นราธิวาสแต่ว่าก็ยังมีผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในพื้นที่ด้วยเป็นการสร้างมูลค่ารายได้เพิ่มขึ้นของทางเกษตรกรแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในด้านของเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะเขาเรียกว่าคือนมพัทลุงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์นมคุณภาพแท้ 100% เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างเกษตรกรสหกรณ์ภาครัฐที่ร่วมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นการต่อยอดคุณภาพสินค้าของไทยซึ่งรัฐบาลก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมอุดหนุนในด้านของผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ไทยโดยเฉพาะนมพัทลุงค่ะก็ตัวนี้เป็นการบอกกล่าวกันนะคะว่าใครที่สนใจสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็เลือกหากันได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็มีในด้านของหรือว่าเป็นทำลายการกำหนดการฝึกซ้อมแล้วก็วันพระราชพิธีพระยุหยาตราทางชลมาศ2569นะคะบอกว่า10ปีมีไม่กี่ครั้งค่ะซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมชมฝีพายนะคะในเรื่องของเรือพระราชพิธีที่งดงามกลางสายน้ำเจ้าพระยาตรงนี้ซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวชมความสง่างามในด้านของการฝึกฝีพายของกำลังพลนะคะเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาก็จัดกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะนับว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เรียกว่าสัมผัสกับความพร้อมเพรียง ของฝีพายแล้วก็ความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเป็นการส่งเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยซึ่งการฝึกก็บอกว่าก็จะแบ่งออกเป็นแต่ระหว่างนี้แบ่งออกเป็น2รอบซึ่งรอบเช้าจะมีการจัดเขาบอกว่าเป็นรูปของขบวนบริเวณของสะพานกรุงธนหรือไม่ก็สะพานสังฮีที่หลายคนรู้จักแล้วก็เรียกคุ้นเคยกันนะคะในช่วงของเวลา10นาฬิกาค่ะก่อนที่จะมีการนะคะเคลื่อนผ่านบริเวณของสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา10นาฬิกา20นาทีส่วนช่วงที่2ถ้าเป็นในช่วงของรอบบ่ายอาจจะมีแดดสักนิดนึงหรือไม่ก็บางคนอาจจะเจอฝนด้วยนะคะรูปแบบในด้านของการจัดขบวนตรงนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา13นาฬิกาจะมีการผ่านสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะเลือกชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าตลอดเส้นทางสามารถที่จะชมกันได้นะคะแต่ว่าระหว่างวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าแล้วก็ออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเป็นการสร้างความชำนาญแล้วก็ความแม่นยำในการปฏิบัติตรงนี้ด้วยจากนั้นค่ะวันที่12สิงหาคมจะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเข้าสู่การซ้อมย่อยนะคะเป็นลำดับต่อไปทุกจังหวะนะคะภายที่พร้อมเพรียงกันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งหรือไม่ก็ระเบียบวินัยของกำลังพลแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงเรียกว่ารวมถึงการรักษาในด้านของศิลปะแห่งสายน้ำเป็นการสืบสานพระราชาประเพณีอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนะคะประชาชนที่เข้าไปชมสามารถที่จะบันทึกภาพความประทับใจได้สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเลือกนะเขาบอกว่าเป็นสถานที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางจราจรหรือไม่ก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะเขาบอกว่าก็จะมีซ้อมด้วยกันก็วันที่17นะคะสิงหาคมค่ะวันที่20แล้วก็วันที่27นะคะส่วนในช่วงของเดือนกันยายนค่ะวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23ในเดือนตุลาคมนะคะวันที่2วันที่4แล้วก็วันที่15อันนี้เป็นการซ้อมย่อยส่วนการซ้อมใหญ่จะมีด้วยกัน2ครั้งในช่วงของเดือนตุลาคมวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมค่ะวันพระราชพิธีถวายพระพักตร์ถิ่นก็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันได้นะคะ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างที่บอกไปในช่วงของช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายกันนะคะส่วนในด้านของขบวนในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกำลังพลของกองทัพเรือตรงนี้ถึง 2,200 นายด้วยกันนะคะเรือพระราชพิธีมี52ลำค่ะจัดเป็น5ริ้ว3สายด้วยกันแล้วก็จะมีความยาวของขบวนนี้ถึง 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะสามารถที่จะไปชมความงามกันตรงนี้ได้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่า10ปีนะคะมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นสามารถที่จะไปชมอะไรกันตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าใครไปชมกันแล้วนะคะก็อยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันต่อนะคะซึ่งทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะก็ปีนี้นะคะมีการกำหนดจัดแสดงในด้านของโขนรามเกียรติ์ตองสีดาค่ะก็อยู่ในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นการสืบสานพระราชาปณิธานในสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในด้านของการฟื้นฟูการอนุรักษ์สืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ของไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งประกอบกับนะคะในปีนี้ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแสดงออกถึงว่าเป็นการไม่เพียงที่เป็นมหรสพหรือไม่ก็เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่แล้วก็งดงามจะรุ่นสู่รุ่นด้วยภายใต้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงให้ความสำคัญกับการทำรงรักษาในด้านของศิลปะ ของโขนทุกแขนงไว้นะคะก็สามารถที่จะหาซื้อบัตรกันได้นะคะจำหน่ายบัตรกันก็วันพุธที่12สิงหาคมค่ะนะคะหรือไม่ก็นะคะของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข0353529919นะคะ0353529919ค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครอยากจะไปเป็นหมู่คณะหรือว่าไปเดี่ยวไปคู่แบบนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะคะก็เป็นโครงการประกวดก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโครงการประกวดบทร้อยกองวันเยาวชนแห่งชาติเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษาตรงนี้นะคะวรรณศิลป์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไปด้วยค่ะกำหนดส่งผลงานกันนะคะก็วันพรุ่งนี้อีก1วันถึงวันที่10สิงหาคมแล้วก็จะมีการประกวดตัดสินการส่งตรงนี้นะคะก็วันที่30สิงหาคมค่ะหรือไม่ก็ถ้าน้องๆว่างๆกันอยู่นะคะลองคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ www.niyomthai.or.th นะคะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข02-457-0068ต่อกันที่หมายเลข5211นะคะ02-457-0068ต่อกันที่5211นะคะใครที่อยากจะเป็นการโครงการบทร้อยกองวันเยาวชนแห่งชาติเป็นการอนุรักษ์ในด้านของมรดกในด้านของภาษาเหมือนกันค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรใครที่จะได้อยู่กันตรงนี้นะคะแล้วก็ในด้านของมรดกทางภาษาแล้ววัฒนธรรมตรงนี้แล้วนะคะก็บอกว่าก็มีอีกหนึ่งเรื่องบอกว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรม6แห่งของไทยที่ทรงคุณค่าแล้วก็โดดเด่นระดับสากลก็สำคัญนะคะต่อมวลมนุษยชาติด้วยนะคะก็ยังคงอยู่เหมือนกันนะ6แห่งนะคะเอาไว้ต่อสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างถึง6แห่งด้วยกันนะคะค่ะก็ในด้านของมรดกทางภาษานะคะมรดกในด้านของศิลปะโขนกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาต่อกันในด้านของมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แห่งของไทยที่เค้าเรียกว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นในระดับของสากลแล้วก็สำคัญต่อมวลมนุษยชาติด้วยนะคะก็บอกว่าประเทศไทยก็มีมรดกโลกเพิ่มขึ้นอีก1แห่งอย่างเป็นทางการนะคะก็เมื่อที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของสาธารณรัฐเกาหลีก็มีการประกาศไว้นะคะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6ของประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยของเรามีมรดกโลกเนี่ยรวมแล้วถึง9แห่งด้วยกันนะคะแต่ว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรม6แห่งนี้มีที่ไหนกันบ้างนะคะก็บอกว่าที่แรกเลยมีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี2534ค่ะก็ครอบคลุมพื้นที่จำนวนถึง 1,810 ไร่ด้วยกันเรียกว่าเป็นการปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่งดงามแล้วก็ส่งคุณค่าด้วยมีโบราณสถานสำคัญนะคะวัดมหาธาตุวัดชัยวัฒนารามแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรตรงนี้นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเหมือนกันแหล่งที่2ค่ะเป็นเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็มีเมืองบริวารด้วยก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดของกำแพงเพชรด้วยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่วงของปี2534ตรงนี้สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่18แล้วก็19นับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า200ปีที่โดดเด่นด้วยศิลปะของสุโขทัยมีพระพุทธรูปปางลีลาสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะคะก็อาจจะเห็นได้น้อยลงตรงนี้นะคะแหล่งที่3ค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงของทางอุดรธานีค่ะก็มีการประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี2535เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงถึงอารยธรรมที่ เขาเรียกว่าก่อนยุคประวัติศาสตร์มีอายุมากกว่า 5,000 ปีมาแล้วแล้วก็มีการค้นพบในด้านของดินเผาด้วยมีการประกาศขึ้นทะเบียนกันอย่างที่บอกไปเมื่อปี 2535 นะคะแหล่งที่4ก็เพิ่งจะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมืองโบราณสีเทพแล้วก็โบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดของเพชรบูรณ์ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2566ค่ะครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,889 ไร่เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีขอมแล้วก็อินเดียเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ผสมผสานกันตรงนี้ด้วยนะคะอายุประมาณสัก 1,500 ปีมาแล้วเป็นโบราณสถานที่สำคัญแล้วก็มีปางสองพี่น้องตรงนี้ด้วยค่ะแหล่งที่5เป็นภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีของทางจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็ได้ถึง2แห่งด้วยกันได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2567ค่ะก็ไม่นานมานี้นะคะตั้งอยู่บนภูเขาชื่อว่าภูพระบาทนะคะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองพานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพระบาทตรงนี้ด้วยเป็นแหล่งโบราณคดีแล้วก็ธรรมชาติมีโขดหินที่แปลกตาตรงนี้ก็บอกว่าใครไปเที่ยวไปชมนะคะก็สามารถที่จะไปชมกันได้แล้วก็แหล่งที่6เป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตรงนี้ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะปีนี้ค่ะ2569แสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าเป็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาก็เรียกว่ามหายานเป็นพุทธเถรวาทตรงนี้ที่มีต้นแบบจากศิลปะล้านนานะคะแล้วก็มีชวาภาคกลางด้วยมีลังกามอญจากทางภาคใต้ของเมียนมาทรงอิทธิพลเขาบอกว่ามีในด้านของศาสนสถานของประเทศไทยของทางมาเลเซียแล้วก็แหล่งอื่นด้วยเป็นที่ประจักษ์พยานแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนมีความเชื่อที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของทางชาวนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีหรือไม่ก็ทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่จนปัจจุบันแล้วก็มีความโดดเด่นในด้านของสากลในด้านของทางศิลปะวรรณกรรมตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ปัจจุบันยังคงเห็นกันอยู่ในด้านของการแสดงโนรานะคะตำนานท้องถิ่นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับแหล่งศักดิ์สิทธิ์โดยชุมชนโดยรอบตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานหรือไม่ก็ชุมชนต่างๆทั้งของไทยแล้วก็แหล่งอื่นๆด้วยส่วนในด้านของมรดกทางธรรมชาติก็มีด้วยกัน3แห่งนะคะแห่งแรกก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่ห้วยขาแข้งก็ครอบคลุมอู่ของทางอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราดค่ะนะคะก็ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2534แหล่งที่2เป็นพื้นที่กลุ่มของป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะก็ของทางจังหวัดสระบุรีนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีสระแก้วบุรีรัมย์ก็ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2548ส่วนแหล่งที่3เป็นพื้นที่กลุ่มของป่าแก่งกระจานครอบคลุมพื้นที่ของทางราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ด้วยก็ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2564นะคะก็เรียกว่าตรงนี้ข้อมูลนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะดูข้อมูลที่มากกว่านี้ก็นะคะลองเข้าไปดูที่สำนักบริหารกลางของกรมศิลปากรค่ะหรือไม่ก็ลองถาม Google ดูนะคะว่ามีอะไรที่หลายๆแห่งของประเทศไทยที่น่าเที่ยวแล้วก็น่าชมกันด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะบอกมือลากันนะคะกับเพลงนี้ค่ะขอแสงจันดาวสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะครอบครัวแฟนคลับร่วมสวดอภิธรรมศพเต้ดราก้อนไฟคืนแรกแม่เปิดใจลูกเป็นคนกตัญญูสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อวานนี้ที่วัดโบขวัญจังหวัดนนทบุรีมีทำพิธีรดน้ำศพนายธามันเต้พันหรือเต้ดราก้อนไฟและสวดอภิธรรมเป็นคืนแรกมีญาติพี่น้องแฟนคลับมาร่วมงานแม่ของเต้วงดราก้อนไฟกล่าวว่าลูกเป็นคนอ่อนโยนและทำงานหนักมากทำงาน7วันต่อสัปดาห์สู้ชีวิตมาโดยตลอดล่าสุดเปิดโรงเรียนสอนตัดผมชายมาถึงปัจจุบันและยังชอบพานักเรียนกับครูจิตอาสาไปตัดผมฟรีให้กับประชาชนและกลุ่มคนไร้บ้านเป็นประจำแต่ต่อไปนี้ลูกก็จะได้พักผ่อนแล้วส่วนเรื่องรถจักรยานที่ขี่ไปวันเกิดเหตุขณะนี้ยังไม่พบขอให้เป็นเรื่องของตำรวจดำเนินการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรทางพิเศษและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมภารกิจเปิดทางเร่งส่งต่อหัวใจเพื่อนำไปปลูกถ่ายต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโดยแจ้งประชาสัมพันธ์ขอทางผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมเปิดทางส่งต่อหัวใจดวงที่185เดินทางจากจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลสิริราชเส้นทางลำเลียง4แยกนครชัยศรีเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้ามุ่งหน้าโรงพยาบาลสิริราชหากผู้ใช้รถใช้ถนนพบเห็นรถเจ้าหน้าที่เปิดไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณไซเรนโปรดช่วยกันชะลอความเร็วและชิดซ้ายเพื่อหลบทางให้ขบวนผ่านไปได้โดยเร็วทุกวินาทีมีความหมายร่วมเปิดทางเท่ากับร่วมส่งต่อชีวิตช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปลางทิพย์รักบำรุงค่ะ
6: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่เป็นของบริษัทน้ำมันของรัฐในช่องแคบฮอร์มุสแม้ว่าทางอิหร่านและโอมานได้เปิดเผยว่าการเจรจาเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบแห่งนี้กำลังมีความคืบหน้าก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่ายูเครนกำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่ไม่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้งานได้ขณะที่รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4คนทางการแคว้นบริติชโคลัมเบียของแคนาดาประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเกิดไฟป่ากว่า100จุดทั่วรัฐแห่งนี้โดยไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วได้เผาทำลายบ้านเรือนเป็นวงกว้างและทำให้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ชมวิวประสบอุบัติเหตุตกในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในจำนวนนี้เป็นนักบิน1คนและนักท่องเที่ยวชาวโคลัมเบีย3คนบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดเผยว่าขณะนี้มะเร็งต่อมลูกหมากของไบเดนได้ลุกลามไปยังกระดูกแล้วซึ่งทำให้เขาเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
7: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร
9: ่วมฟังของ300นี่แหละ
10: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
9: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
10: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิปโอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
9: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายศรี
10: ไปที่ร้านค้าหรือร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิปโอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
11: 081-290-1691 081-290-1691
9: ขอบคุณมากๆนะยายสี
10: ไ ม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
9: ได้อยู่แล้ว

แฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
7: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: ทุกคลื่นทุกสถานีสวัสดีกัน
1: น
0: ะครับ
1: จังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าย
0: จอทลอ1197เนี่ยนะ
1: 1197 3ชั่วโมงรวด
0: ฟังกันยาว
1: แล้วกลางคืนก็มารีรันกันอีก3ชั่วโมงรวด
0: เที่ยงคืนถึงตี3อ่ะนะ
1: แต่วอสปอร์711ได้ฟังชั่วโมงเดียวนะเดี๋ยวค่อยไปฟังกลางคืนเน
0: า
1: ะ
0: 3ชั่วโมงเหมือนกัน
1: ครับส่วนที่ชุมพร141449นี่ได้ฟังดังก็ตอนนี้ถึงเที่ยงเลย
0: ฟังกัน
1: แล้วก็ตอนเย็น5โมงเย็นไปฟังกันอีกรอบหนึ่ง
0: มีให้ฟัง
1: แต่ลงนี้ครึ่งชั่วโมงต้องกันชั่วโมงเดี๋ยวก็เจอกัน1149เนี่ย1449แต่ที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: ก็รับฟังกันได
1: ้2ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะ
0: มีทั้งข่าวมีทั้งเพลง
1: ครับจอสอ1กรุงเทพครับ
0: ฟังกัน
1: ครับตอนนี้ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีทุ่งสงนครศรีธรรมราชแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9สตูลเขาขอเป็นรายการของสถานีเขาวันหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยได้รับโกปี้แล้วนี่โอเลี้ยงแหละ
0: โอเลี้ยงไง
1: เออ
0: โ
1: อ้เมื่อวานก่อนไปดูปีพาทสมเกียรติบ้านกองธนูเขาบรรเลงเพลงเนี้ยจะเดินไปถามว่ากลัวเสียเชิงว่าเล่นเพลงอะไรอยู
0: ่แล้วคุณรู้เปล่าเพลงอะไร
1: ก็เมื่อกี้เนี่ยเพลงผัวเพลงเมียที
0: ่
1: ไพวัลย์ลูกเพชรร้องกับแก้กันกับเพลงของสมศรีม่วงสอนเขียวเนี่ย
0: อ๋อแก้กัน
1: เป็นทำนองไทยเดิ
0: ม
1: ชื่อเพลงว่า
0: เพลงอะไร
1: อ้าวผมนึกว่าคุณรู้เนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เอ้าเห็นเล่นลิเกอยู่เออเออเออเออเออเออแขกลพบุรี
0: เคยร้องอยู่นะ
1: เออ
0: ผัวง้อเมียเมียง้อผัวผัวทำผิดเมีย
1: อ
0: ะไรก็ว่ากันไป
1: เมียไล่ออกจากบ้าน
0: สมน้ำหน้า
1: ขังมันไว้เลยเราอะใส่กุญแจเลยให้ออกเลยเอ้ากลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะฝนฟ้าก็จะตกลงมาแล้วนะฮะ
0: ก็มีอยู่นะคืนก็ตกในลพบุรี
1: คืนก็ตกยังไงเดี๋ยวลุงจงบัญชีนะบัญชีรู้ไหมอยู่ไหน
0: บัญชีด้วยนะบักขามนี่แหละ
1: และเขาบอกรู้จักกับโชเล่เป็นอย่างดีเลย
0: อยู่คนละฝั่งกัน
1: ครับเดี๋ยวเขาจะมาเอาปุ๋ย5กระสอบ
0: เอามาเอาได้เลยนะ
1: นี่ที่วัดไรนะไปเอาที่วัดไรได้เลย
0: วันนี้ปีดาไปวัดไรไง
1: วัดไรตำบลเขาสมครนะนะ
0: สมครท่าวงลพบุรีนี
1: ่วัดไรแต่คนไม่ค่อยเรียกวัดไรเนี่ยไปที่ไหนไปท่าโขง
0: ท่าโขง
1: จริงๆแล้ววัดท่าโขงก็อีกวัดนึงไม่ไกลกันนะเน
0: า
1: ะ
0: วัดท่าโขงนี่คือเขาสมครและบางขามขึ้นบันมีบัญชีก็บันมีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เรียกแม่น้ำสามสายนะรวมก
1: ัน มีสายอะไรบ้างมีสายอะไรบ้าง
0: สายบางขามสายไรแล้วก็ออกสายลพบุรีเนี่ย
1: อ๋อสามสายแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำบางขาม
0: นั่นแหละลงมาลงลพบุรีสายไรเนี่ย
1: ครับแต่ที่วัดเทพอัมไพเนี่ยน้ำอย่างมากก็ขึ้นเต็มที่ก็ปิ่มสะพานนะไม่ท่วมนะเขาท่วมก็ลุ่มๆเลยไม่ท่วมเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็จะทอดกระถิ่นสามัคคีแล้วเนี่ย
0: วันที่15เดือน
1: พฤศจิกายน
0: พฤศจิกายนตรงกับวัดบางรีอ่ะ
1: บอกแล้วอย่าไปดูบ่อยหนังโตดูแล้วเป็นเงี้ยสมองไม่ทำงาน
0: ครับ
1: แล้วก็ชอบส่งให้ผมจังเลยนะแล้วก็อุตส่าห์ส่งรูปพระให้
0: ครับธรรมธรรมโม
1: อ่ะแล้วก็มีที่วัดคลองเม่าเนี่ยก็จะวางศิลาฤกษ
0: ์วันที่15เดือนสิงหาคมนี
1: ่อ๋อเดือนนี้ที่จะถึงแล้วนี
0: ่วางศิลาฤกษ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลากาเบียหลังใหม
1: ่อ๋อแล้วก็สันนิบาตตุลาคมก็ที่วัดบางพึ่ง
0: บางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะ
1: ครับแล้วพี่สาวอีกคนนึงเลยช่วยโทรบอกผมหน่อยเมื่อวานผมไม่มีปากกาเมื่อวานก่อนนี่บอกอยู่หลุมข้าววัดอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่วัดวังเวินนะมันจะหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยจะเท่ากฐินนะไงครับยังไงก็ช่วยส่งข่าวกันแล้วกันนะฮะไงครับส่วนวัดไหนที่ต้องการจะให้รับประชาสัมพันธ์งานบุญงานกฐินงานวางศิลาฤกษ์หรือว่าจะเป็นงาน ยกช่อฟ้าบริการอะไรเนี่ยต้องการให้เราประกาศโฆษณาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
0: ประกาศกันไป
1: พิมพ์เป็นใบดีกามาแล้วก็ส่งมาที่บ้านสมุนไพรลุงช้าง41/55หมู่บ้านเล็กบุษบา
0: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: รหัสไปรษณีย
0: ์ 15,000
1: เท่านั้นก็ถึงครับ
0: ถึงแล้ว
1: ใส่เบอร์โทรลุงช้างหน่อยกันแล้วกัน
0: 0812901691
1: หรือส่งได้ที่บ้านลุงชอเล่ก็ได้บ้านพักลิเกชอเล่ชาติรักพงนรินทร์บ้านเลขที่
0: 78/65
1: ครับ
0: ถนนนเรศวร16

0: นะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60
0: น้อยกว่า
1: ภาคกลางก็ร้อยละ60นะ
0: ภาคกลางมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: มีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีครับ
0: ไม่มีวัดไรใช่ไหม
1: ไม่มีวัดไรแต่ละวัดไรไม่รู้อยู่ลพบุรีบ้างไม่รู้ ภาคตะวันออกครับ
0: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ตกที่ไหนบ้างอ่ะ
1: นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับตกร้อยละ30ฝนน้อยเนี่ย
0: อันนี้ไม่มากเลย
1: ตกที่เพชรบุรี
0: ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลา
1: และ
0: นราธิวาสนะ
1: สาวเขาย้อยเมื่อวานอู้ดีใจ
0: เป็นยังไงอ
1: ่ะได้ฟังเพลงลิเกยอดรัก
0: โอ้ชอบฟังลิเกไง
1: เดี๋ยวก็ยอดรักลิเกเดี๋ยวภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับวันนี้ก็ตกร้อยละ30ตกน้อย
0: ตกที่ระนองพังงาตรังและก็จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: ครับผม91.75 นะสตูลนะวันนี้ไม่ได้ออกอากาศ
0: ฟังกันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
1: ใช่ที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะ
1: ครับผม
0: ที่กรุงเทพเท่ากับลพบุรีเลย
1: แล้วก็เดี๋ยววันนี้ลุงจงอย่าลืมนะไปเอาปุ๋ยด้วยนะ
0: ลุงจงคิดถึงนะ
1: ครับ
0: ผมโชเล่คนบังขามอ่ะ
1: เขารู้จัก
0: รู้จัก
1: เนี่ยรู้จักมันจะไม่รู้จักแล้วโชเล่ใครก็รู้จักขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมก็ไปเอาปุ๋ยละกันแล้วก็คุณพี่จากหนองเสือ
0: หนองเสือปทุมธานี
1: บึงชำอ้อนะฮะวันนี้ก็2ตัน
0: สองตัน
1: แถมฟรีครึ่งตัน
0: นานนาน
1: มีฮอร์โมนมีเสื้อไปให้ด้วยเนี่ย
0: แจกแถมกันไป
1: ครับผมหลายท่านโทรมาแจ้งให้ลุงช้างทราบแล้วบอกโอ้โหลุงช้าง
0: ว่าไง
1: ปุ๋ยมันต้องอย่างนี
0: ้ปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: เขียว
0: เ
1: ขียวทนเขียวนานสู้ลมด้วยแต่มันไม่โตไม่สูงแต่ว่าเดี๋ยวพอลวงออกมาแล้วก็มันจะได้รับน้ำหนักได
0: ้
1: นะครับพอใกล้จะเกี่ยวก็อย่าลืมเอาดึงลวงไปช่วยนะครับ
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกันแล้ว
1: เอาไปเร่งรวงเร่งน้ำตาลเร่งแป้งเร่งน้ำหนักครับยังไงก็ถ้าได้ใช้ปุ๋ยเราดึงลวงเราเนี่ยยังไงก็หนึ่งเกวียนแน่ๆหนึ่งไร่เนี่ยนะนะครับในระหว่างทางก็เอาเม็ดฟูกไปพ่นซะหน่อย
0: เม็ดฟูกกรดอะมิโนนะ
1: ครับผม
0: กล่องนึงก็มี5เม็ดดิ1,000บาท
1: ขายเท่ากันครับดึงลวงนั่นแหละ
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกันซื้อ2อย่างก็ได้ผมคิด 1,500
0: ซื้อ2อย่างเนี่ยนะ
1: ดึงลวงขวดนึงเม็ดฟูกกล่องนึงจ่าย 1,500 พอแล้ว
0: นาน
1: แต่ถ้าดึงลวง2กระปุกก็ 1,500 3กระปุก 2,000 เม็ดฟูกกับ1กล่องก็ 1,000 2กล่องก็ 1,500 3กล่องก็ 2,000 อย่าเอาแบบทองใบไม่ได้นะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ซื้อกล่องที่3กันแล้วกัน500บาท
0: เอากล่องสุดท้ายไง
1: จะตีตาย
0: แกยังอยู่ไหมเนี่ย
1: อยู
0: ่
1: ขอเพลงทุกเช้าตีห้ามาแล้ว
0: ชอบฟังเพลงไง
1: ชอบฟังเพลงมอไปสาวอะไรมั่งไม่รู้นะ
0: แกเจ้าชู้เนี่ยเขาว่าเจ้าชู
1: ้โอ้มันต้องห่วงเลยคนเนี้ยสำอางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วธาตุเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกน้องลำพึงสัมโนรา
0: โอ้รู้สาวมากกว่าผมเยอะนะ
1: แล้วก็ร้านอํานวยบิวตี้น้องแดงน้องมานิดขันทับน้ำ
0: โอ้โหมอบไปหมดเลย
1: ต้องให้หมดเลยแต่เราสองคนก็ไม่ให้
0: แกเจ้าชู้จริงๆนะเนี่ย
1: เออ ช่วยกันเผาหน่อยดินะ แต่ก็บอกแม่เวลามันไม่ถ่ายเนี่ย
0: เป็นไง
1: ถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลต้องโทรหาเจ๊หมูอ่ะ
0: เจ๊หมูป่าบอกกันเจ๊หมูเอาไปส่งให้หน่อยสิล่ะ
1: เอาใส่เลี่ยมจอยก็ได้เอาเป็นจอยมิกฟู้ดก็ได้
0: เจ๊หมูก็เอาไปส่งให้ประจำเหมือน
1: ครับแต่ไอ้นี่ไม่มีนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ไอ้ห้าวก็ไม่มีต้องสั่งซื้ออย่างเดียว
0: ต้องสั่งซื้อมาที่ลุงช้าง
1: ครับหรือไม่ก็โฟกัสก็สั่งได้โฟกัส
0: โฟกัสเนี่ย
1: ประเภทปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวด
0: กดขี่ไปบ่อยด้วย
1: แต่มันฉี่มาได้น้อยไง
0: ขี่ไม่ได้บ้ากัน
1: แน่ตั้งสมาธิกว่าจะออกมาได้ปิดแม่เสียเวลายืนเบ่ง
0: นาน
1: พอดุ่งกางเกงปุ๊บรัดเข็มขัดรูดซิปรัดเข็มขัดเดินออกจากห้องน้ำยังไม่ได้กี่ก้าวเลย
0: เห็นไง
1: เอาอีกแล้วปวดอีกแล้วก็ต้องกลับไปฉี่เหมือนเดิมเนี่ยก็ฉี่เล้าเหลือมากระปิบกระปอยอย่างนี้ไม่ไหวเอาฟอกัสไปกินกันแล้วกันนะ
0: ฟอกัสนะ
1: ครับผมกล่องเขียว
0: กล่องเดียวเยี่ยวครองนี่แหละ
1: 390บาทไม่เคยกินก็ซื้อทีละกล่องก็พอไม่ต้องกินทุกวันนะพี่นะ2วัน3วันกินสักครั้งนึง4วัน5วันกินสักครั้งนึงนะอ่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายก็จอยมิกฟู้ด และก็ไซเลียมจอยครับ
0: ทั้ง

0: 2 อย่างเนี่ยนะ
1: ราคาเดียวกันใกล้ห้าวซื้อ2แถม1เหมือนกันแล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ครับ1กระปุก60เม็ดเนี่ยซื้อทีละกระปุกก็350ซ
0: ื
1: ้อ3กระปุกก็พันหนึ่งอะนะ
0: อ
1: ันนี้มาบอกกันเป็นประจำทุกวันทุกคนจะเบื่อซะก่อนนะไปเรื่องของข่าวนี้ครับจากหาดใหญ่นะ
0: สงขลา
1: หาดใหญ่สงขลาเนี่ยแหละครับ
0: มีข่าวอะไร
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศด่วนเรียนออนไลน์อดีตลูกจ้างครูขู่ยิงคณะครูไง
0: เอาอีกแล้ว
1: ผู้บริหารของโรงเรียนเอา
0: ตอนนี้มีเรื่องแค่โรงเรียนไง
1: เนี่ยพอมีเรื่องตำรวจก็เรื่องวัดเรื่องวัดจบก็มาเรื่องโรงเรียนอีกแล้ว
0: โรงเรียนวันนั้นก็ยิงกันตาย
1: ครับยิงกันตายเนี่ยตอนนี
0: ้
1: ในหลวงก็ทรงรับดูแลคนป่วยนะคนที่ป่วยเนี่ยนะครับน่าสงสารเนี่ยใช่ไหมเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ไบโอดี
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: บำรุงและฟื้นฟูร่างกายไม่ใช่ยานะแม่นะ
0: เติมเต็มนะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายของเราก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3แคปซูล
0: 3แคปซูลนะ
1: 1กระปุกมี100แคปซูลครับ
0: ขายกระปุกละ690บาท
1: ซื้อ2กระปุก 1,300 ครับ
0: ซื้อ4กระปุกจ่าย
1: 2,000 บาทรับฟรีไปอีก
0: 1กระปุกด้วยกันเนี่ยนะ
1: เห็นไหมล่ะ
0: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ที่หาดใหญ่วิทยาลัยประกาศด่วนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมเนี่ย
0: เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและก็
1: หลัง
0: เรียน
1: หลังจากอดีตลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต
0: ้
1: ขู่จะยิงคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียน
0: มายังไงแอฟริกาใต
1: ้นั่นน่ะสิเป็นครูสอนภาษาอังกฤษละมั้ง
0: สงสัย
1: เ
0: ล
1: ยเพจของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยนะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าหาดใหญ่วิทยาลัยสคูลเพจหลักนะครับแจ้งประกาศด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน
0: ์
1: ตั้งแต่วันที่10ถึง11สิงหาคมเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนครับ
0: นาน
1: ทั้งนี
0: ้แนบเอกสารใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนี่ย
1: ระบุถึงพฤติกรรมของอดีตลูกจ้าง
0: ชาวแอฟริกาเนี่ยนะ
1: เป็นครูเนี่ยลูกจ้างครูด้วยนะ
0: อันนี้ขาวพวกนี
1: ้อันนี้เราเคยตรวจสอบบ้างไหมเขามีใบประกอบการหรือเปล่า
0: ก็ต้องตรวจสอบนะ
1: มีใบอนุญาตให้เป็นครูหรือเปล่า
0: เป็นครูจริงหรือเปล่า
1: ใบประกอบวิชาชีพเวลาเราคนไทยแล้วต้องไปสอบอะครูอะเรียนจบมาน้องแทนไปสอบยัง
0: ใบสอบแล้วยังไม่ได้เนี่ย
1: สอบได้แล้วใบประกอบวิชาชีพครูอะ
0: ยัง
1: แต่ยังไม่ได้บรรจุ
0: ยัง
1: ไม่ได้อะ
0: ยังสอบไม่ได้
1: หรือยังไม่ได้สอบ
0: ไปสอบแต่ยังไม่ได
1: ้เหมือนครูแก้วครูแก้วก็ได้แล้วเนาะเนี่ยทีมงานพระเอกนางเอกลิเกโชเล่ชาติรักเนี่ยจบปริญญาเป็นครูบาอาจารย์ในครูพัดนี่ก็ได้แล้ว
0: พัดนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์นะ
1: เป็นเลขาของ
0: ชมรมลิเกลพบุรีเนี่ยนะ
1: และเป็นโฆษกของวัฒนธรรมจังหวัดด้วยก็แล้วลิเกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยไง
0: มีอะไรก็หากันไปบ้างนะโชเล่ชาติ
1: เขาเรียกว่าไม่อายทำกินไม่มีเงินน้
0: อ
1: ยไม่คอยเจ้าภาพ
0: คอยเจ้าภาพอยู
1: ่ไม่คอยไปเล่นเองเลยทางโรงเรียนก็ได้โพสต์นะครับซึ่งเป็นไลน์กลุ่มโอเพ่นเลยคือไลน์เปิดอะมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 5,000 คนนะ
0: โดยชายคนดังกล่าวเนี่ย
1: ได้โพสต์ข้อความทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
0: ประกอบกับมีการโพสต
1: ์ภาพของตนที่มีการฝึกซ้อมอาวุธปืนแล้วก็โชว์ปืนเครื่องกระสุนปืนด้วย
0: ใน
1: ลงในแอปพลิเคชันดังกล่าว
0: ประกอบกับมีการส่งรูปภาพด้วย
1: คณะผู้บริหารข้อความในทำนองข่มขู่นะ
0: แอฟริกา
1: ครับผม
0: มีขาวนะ
1: ใช่บางคนก็ขาวบางคนก็ดำแล้วแต
0: ่ดำเมี่ยมเลยล่ะ
1: ดำเมี่ยมขาวโบ๊ะเลยนะถ้าไม่ยิ้มก็ไม่เห็นนะพอกับพงษ์นรินทร์เลยไหม
0: เหมือนการขาว
1: หรือพงษ์นริน
0: ทร์
1: พงษ์นรินทร์หลอกว่าพูดไทยได้ไงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วย
0: ยาย่าบริงนะ
1: เป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
0: ขายกระปุกละ800บาทเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นซอฟเยลก็เป็นซอฟเยลก็ดีแคร
0: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
1: ครับราคาเดียวกันเลยนะก็ขายอ่ะครับโปรมิกออยล์นะครับ
0: โปรมิกออยล์ก็2กระปุก650บาท
1: ใช่
0: ดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะพอดีจะสั่งยาค่ะ
1: ได้ครับสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: โอเคได้ค่ะ
1: อันนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ไหน
2: ปทุมค่ะ
1: อ๋อได้สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: ได้ค่ะค่ะ
1: ครับ0419เดี๋ยวโทรกลับครับผม
0: สาวปทุมมา
1: ชาวปทุมธานี
0: เดี๋ยวส่งไป
1: ครับผม
0: เดี๋ยวโทรไป
1: ในหลวงโปรดเกล้าทรงรับศพผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุปถัมภ์นะครับ
0: อ
1: ้อขอโทษนะขออภัยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
0: นุเคราะห์
1: ครับผ
0: ม
1: ที่บอกว่าดีแคร์ราคาเดียวกันโปรวิ่งออยก็2กระปุก650เหมือนกันโปรวิ่งออยเขาก็ไปดูแลเรื่องตับเรื่องไตนะนะครับเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่เป็นยานะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
1: ครับสำนักพระราชวังแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศรินนทบุรี
0: เป็นเหตุให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะ
1: ครับกรณีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายนะครับ
0: ทุกราย
1: เอาไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์
1: และก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เช่นเดียวกันส่วนศพของนางสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรือง
0: ท่านว่า
1: ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมใช่ให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางไว้ที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนาะ
0: นั่นสิ
1: ครับผมก็เหตุการณ์นี้ก็มีใครอยากให้เกิดหรอกมันเป็นสะเทือนใจคนไทยทั่วประเทศ
0: ดังไปทั่วโลกเหมือนกัน
1: ครับตอนนี้กำลังโปรโมทประเทศไทยอยู่เนี่ยลงทุนลงแรงไปเยอะนะครับใครก็ไม่กล้ามาประเทศไทยแต่ว่ามีคนทำให้คนอยากรู้จักประเทศไทยก็อีกไม่ใช่น้อยนะ
0: ก็มีนะ
1: อย่างน้อยๆใครนะ
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยหลานโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์นี่แหละ
1: พูดดังๆสิ
0: หลานสาวผม
1: หลานสาวนะ
0: วันที่11เนี่ยได้ดูละได้ดูละ
1: โชเล
0: ่
1: ลพบุรี
0: ไทยแลนด
1: ์ขอโทษนะมีแฟนแล้วครับอย่าลืม4โมงเย็นนะ
0: เป็นไง
1: ไปที่วัดไรกันแล้วกันนะ
0: ตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรีนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุน
1: ใครอยากจะดูปุ๋ยที่บ้านลุงจงนะว่ามันเป็นยังไงไปดูกันใช้ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ที่บึงชะม่อเนี่ยรอบ2ไปแล้วนะครับรอบ2แล้วนะวันนี้รอบที่3แล้วนะครับถ้าใช้ไม่ดีเขาคงไม่สั่งต่อหรอก
0: ปุ๋ย
1: หอมฟุ้งหอมฟุ้งนะต้องถุงเขียวเท่านั้นนะถึงจะมีฮอร์โมนมีโคโลไมมีฮิวมิกนะครับ
0: ครบเขาอะไร
1: ถุงสีอื่นก็มีแต่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วครับมีแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายนะ
0: ดินด้วย
1: ครับมีดินด้วยเอ้ยอย่าไปกล่าวร้ายเขาเราไม่รู้แต่ที่รู้ๆของเราไม่มีดินเป็นมูลสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มนะกินหัวอาหารอย่างดีแล้วเราก็เอาฮอร์โมนใส่เข้าไปเพื่อให้ปุ๋ยมันขยันกินเข้าไปจะได้เจริญเติบโตเล่งลากเล่งดอกเล่งใบลากจะทะลุตะลวงได้ดีอ่ะประมาณนั้นนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเขานะ
0: ถุงสีเขียวถุงสีเขียว
1: 748สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
3: ครับครับ
1: ครับจากที่ไหนครับเนี่ย
3: วังน้อยครับ
1: อ๋อสักครู่เดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
3: คร
1: ับ พูดติดปากแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับเนี่ย
0: วังน้อย
1: เหมือนมีคนโทรตามเลยจะกลับบ้านเดี๋ยวกลับกันแต่เช้าเลยคราวนี้ก็บอกกับเจ้าวาดและพระอีกแล้วครับไปเสียรู้แก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินวัดรัวไปเลย207ครั้งครับ
0: เป็นยังไง
1: ตั้งแต่ต้นปี680ไปเกือบ9ล้านเน
0: ี่ยเสียเงินไปประมาณ9ล้านบาท
1: แล้วหลวงพ่อเพิ่งนึกได้ไงหลวงพ
0: ่อเงินเยอะนะเนี่ย
1: ครับ
0: ละไม่จน
1: พระไม่จนเลย
0: เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายดูนะ
1: คณะกรรมการวัดแม่คำตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย
0: ล้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจาก3หมู่บ้าน
1: มีหมู่2หมู่10หมู่12ตำบลแม่คำ
0: แล้วก็ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจความตรวจสอบกรณี
1: ตรวจสอบกรณีทางวัดแจ้งว่าเงินในบัญชีของวัด แม่คำสูญหายไปเป็นจำนวนมากครับ
0: หายไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้
1: ก็มีพระครูอุปถัมภ์วรกรนะ
0: เจ้าคณะอำเภอแม่จัน
1: เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระครูสุภัทรวรการ
0: เจ้าคณะตำบลแม่คำเขตหนึ่ง
1: แล้วก็มีท่านปลัดอำเภออาวุโสแม่จันนะครับมีปลัดโอ้หลายคนภูมิกับไปมงมัดตำรวจ
0: ตำรวจก็ไป
1: ครับ
0: ปกครองก็เข้าไปหาลือกัน
1: โดยทางวัดแม่คำและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันเนี่ยนะ
0: ได้ร่วมกัน
1: แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อปี68ได้มีผู้โทรศัพท
0: ์
1: ไปถึงเจ้าวาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: แล้วก็มีการแสดงบัตรอ้างว่า
1: เป็นข้าราชการตำรวจและเอกสารออนไลน์อ้างมาว่า
0: จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: เป็นการบันทึกของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
0: โดยอ้างว่าก็มีคดีอาญา
1: เจ้าอาวาสวัดได้เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะสนับสนุนฟอกเงิน
0: จึงให้
1: ภูมิกับจำนวน1นายนะให้ระดับภูมิกับนะ
0: 1นาย
1: และระดับรองสารวัตร1นาย
0: ทำการตรวจสอบโดยทางวัดเนี่ย
1: ได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่มีอยู่พร้อมโอนเงินในธนาคารให้ไปด้วย
0: แน่ไม่ได้ปรึกษากรรมการ
1: เลยเนี่ยหลอกทางพระนะทำไมเจ้าวาดไม่เรียกประชุมไว้นะ
0: นั่นสิ
1: เจ้าวาดหลงเชื่อดิ
0: หลงเชื่อโอนเงินก้อนใหญ่ไปให้
1: ต่อมาก็มีการติดต่อกลับมาอีกให้จ่ายค่าประกันตัวด้วย
0: อีกทั้ง
1: รวมแล้วก็207ครั้งอ่ะ
0: ทั้ง107ครั้งตั้งแต่ปี6
1: ต้นปีต้นปี69ถึงปี68ด้วย
0: จนถึง69
1: เออรวมเงินวัดส่วนนี้ส่วนตัวของเจ้าวาดนี่หมดไปทั้งหมด
0: 8ล้าน7แสนบาทเนี่ย
1: โดยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร66บัญชีครับตั้งแต่เดือนมกราคม68ถึงกรกฎาคม69ต่อมาเห็นว่ามีพิรุธจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภ.แม่จัน
0: เพิ่งแจ้ง
1: ให้ไปตรวจสอบดูว่ามันจริงหรือเปล่
0: า
1: เป็นจะได้เนาะตุ๊เอ้ยตุ๊ไม่พอให้ดีเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เป็นพฤติกรรมของขบวนการหลอกลวง
1: แก๊งคอนเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ปัจจุบันได้แจ้งความไว้แล้วล่ะ
0: กับตำรวจสภ.แม่จันไว้แล้ว
1: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีครับ
0: แล้วก็ได้มีการนัดหมายเพื่อประชุมกับชาวบ้านนะ
1: เพื่อแจ้งความคืบหน้าว่าเงินหายไปตั้ง 8-9 ล้านนะ
0: โอ้แล้วมันก็ทั้งหลอกกับทั้งพระอ่ะนะ
1: คนพูดง่ายๆว่าเลวไม่ใช่ทำเลวธรรมดานะเลว
0: เหลวเนี่ยนะ
1: เหลวเลยอ่ะอย่าลืมดูแลกันนะฮะสุขภาพของเราดีที่สุดก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไบโอดีนี่แหละครับ
0: ไบโอดีนะ
1: อยากให้ผู้สูงวัยได้กินบางคนบอกโอ้ยกินไม่ได้แล้วเป็นแคปซูลนะกินไม่ลงกินได้แต่ตอนนี้กินแต่น้ำเนี่ยกินน้ำนมเนี่ยกินนมฉีกแคปซูลผสมนมได้เลยใช่ไหมเล่า
0: คนๆเข้าอ่ะนะ
1: หรือผสมกาแฟลุงช้างนี่ก็ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: กาแฟลุงช้างในคนติดเตียงคนเป็นไข้เป็นหัวใจเขาดื่มได้หมดเขาไม่ใส่คาเฟอีนเพิ่มไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไขมันทรานนะดื่มแล้วสุขภาพดีก็ดื่มไปเถอะ
0: กาแฟ
1: ก็ดื่มแล้วใจสั่นน้ำลายเหนียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: ใช่
0: ของเราดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวันแล้วไม่ได้ใส่สมุนไพรเยอะนะมีแค่สมถังเช่าเก่ากี
0: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
1: ไอ้พวกนี้ขมตัดความขมด้วยซูคาโรสครับไม่ใช่น้ำตาลนะแล้วก็สร้างความอร่อยด้วยการใส่ถั่วขาวแทนไขมันทรานเนี่ย
0: เป็นไขมันก็รับประทานได้
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วย
0: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: ครับเอาที่สบายใจวันนี้ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้หลายร้านมีถ้าไม่มีก็โทรหาลุงช้างครับ
0: 0892 1691 0891 2901 169191
1: วันนี้ไปซื้อที่วัดไรก็ได้นะ
0: ไปซื้อกัน
1: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้081 924 4377ครับ
0: ติดต่อกันไป
1: ทหารลิเกโทรหาลุงช้าง
0: ตาติดต่อกันไป
1: ซ
0: ื
1: ้อยากับโทรหาโชเล่น
0: ะได้เหมือนกัน
1: ตอนนี้เป็นโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์แล้วนะ
0: ติดต่อกันไป
1: มี3ชื่อแล้วนะเนี่ย
0: ขอนลิเกใหญ่ก็อย่างนี้แหละ
1: ใช่
0: ลูกน้องเยอะ
1: อ้าวได้ข่าวว่าที่วัดบางลี่ก็หายอีกแล้วนี
0: ่29 30 31ตุลาคมงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี
1: ่
0: กฐินเขาก็วันที่15นะ
1: 15พฤศจิกายนนะครับ
0: ตรงกับวัดนู่นน่ะเทพอภัยนะ
1: ครับส่วนใครจะทำบุญกับลุงช้างซื้อที่ดินถวายสำนักสง
0: ฆ์ทำจำปา
1: เนี่ยฮะ
0: เขา3ยอดลพบุรี
1: อันนี้จะไม่ต้องโอนตังมานะครับคุณผู้ฟังซื้อสินค้าเราในรายการเนี่ยดีที่สุดละนะครับเพราะว่าลุงช้างเนี่ยจะเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ย ไปร่วมสมทบทุนในการซื้อที่ดินให้กับทางสำนักสงฆ์นะถ้าเป็นไทยทิพย์โอสถก็ปลูกละ5บาทให้ไปเลย
0: ให้ไป
1: ครับจะไปถวายวันไหนยังไม่รู้ว่าถามเจ้าวาดเมื่อวานเนี้ย
0: กฐินเนี่ยนะ
1: บอกยังไม่รู้เลยแต่มีเขาเจ้าภาพจองแล้ว
0: ก็รอให้มีเจ้าภาพเราก็
1: เขามีแล้ว
0: ร่วมมานะ
1: เขามีแล้วมีเจ้าภาพแล้วล่ะ
0: เราก็ร่วมกับเขา
1: เราก็ร่วมกับเขาไปอ่ะนะ
0: เรียกว่าสามัคคี
1: สามัคคีมีวินัยไม่ประมาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งดำเนินคดีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนดังย่านสามเสนครับ
0: ลุมทำร้ายร่างกายเพื่อนเลย
1: แล้วยังใช้ปืนมาข่มขู่เรียกผู้ปกครองมาสอบหน่อย
0: เอาปืนมาจากไหน
1: กันมาจากไหนกันเยอะแยะเลยเนี่ย
0: คนก็ยิ่งกลัวอยู่เนี่ย
1: แต่เรื่องของเด็กเทพศิรินทร์เขาบอกว่ามันสาเหตุไม่ใช่มาจากแรงเล่นเกมนะลุงโชเล
0: ่
1: มันเก็บกดอะไรแล้วไม่รู้ล่ะ
0: ก็ลำบาก
1: เขาบอกว่าต้องไปถามเพื่อนเขาดูนะต้องสอบถามเพื่อนจะไปอ้างบอกว่ามันเล่นเกมติดเกมเอาตัวอย่างมันจะเกมอย่าเพิ่งไปฟันธงครับ
0: เกม
1: เพราะมันคนที่จะตอบเราได้ก็ไม่อยู่ซะแล้วไง
0: ตายไปหมดแล้ว
1: ใช่
0: เจ้าของปืนก็ตาย
1: ครับมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านสามเสนลุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกัน
0: แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนข่มขู่กันด้วย
1: ต่อมาทางโรงเรียนเซนคาเบียนได้ออกแถลงการคุมเข้มความปลอดภัย
0: แล้วก็เปิดเผยการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัย
1: ของนักเรียนด้วยนะครับล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบหมายให้พลตำรวจตรี
0: ว
1: รศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สั่งการพนักงานสอบสวนสน.สามเสน
0: ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
1: พร้อมได้นำตัวกลุ่มนักเรียนรุมทำร้ายร่างกายเพื่อนโรงเรียนเนี่ยนะ
0: ในการใช้อาวุธปืนข่มขู
1: ่มาส่งที่ศาลเยาวชนเลย
0: รายงานข่าวแจ้งบอกว่า
1: เหตุการณ์ตามคลิปมีปรากฏในโซเชียลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างเด็กนักเรียนของโรงเรียนเดียวกัน
1: โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเรื่องขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะกันมาก่อน
0: ต่อมาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนผู้เสียหายเนี่ย
1: ได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนสน.สามเสนเพื่อแจ้งความร้องทุกข
0: ์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเลย
1: โดยเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนก็นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพร้อมผู้ปกครอง
0: ข้าไปพบกับพนักงานสอบปากคำเมื่อเนี่ยนะ
1: ครับตามขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนโดยมี
0: สหวิชาชีพร่วมทำการกระบวนด้วยนะ
1: ครับ
0: ร่วมกัน
1: ทางผู้ปกครองของนักเรียนผู้ก่อเหตุเตรียมอาวุธมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสน.สามเสนในวันนี้นะครับ
0: วันที่10นะ
1: วันจันทร์
0: วันพรุ่งนี้ดิ
1: ครับผม
0: วันที่10อ่ะ
1: นี่ไอ้หนูเก่งจังเลยเอง
0: มาแล้วนายกมาแล้ว
1: อยากให้นายกโหนะ อย่าไปเก่งอะไรนักมากมายนี
0: ่
1: ข้าทหารเขาไม่ได้ปิดประตูนะเข้าไปเลย
0: เข้าไปทำไมอ่ะ
1: เข้าไปฝึก
0: ทหารสมัครเลยสิ
1: ฝึกเสร็จปุ๊บไปเลยไปอยู่ภาคใต
0: ้อยู่ใต้หรือจะไปนู่น
1: เขมรก็ได
0: ้ได้
1: ยินดีต้อนรับหรือไปป่าพวกผู้ค้ายาบ้าค้ายาเสพติดตามตะเข็บตะเวนชายแดนตามชายแดนอะไรต่างๆก็ได
0: ้
1: นะ
0: แล้
1: ววันนี้ทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้ไม่รู้เนี่ย
0: ผมว่าคุณต้องกินอะไรเข้าไปแล้วมั้งเสียงแห้งเนี่ย
1: มันหมดแล้วไงยังไม่มาของใหม่
0: อ๋อมันเลื้อยลังอะดิ
1: รอสามมหาโพธิ์ไง บอกจะส่งมะขามป้อมมาให
0: ้โอ
1: ้ส่งมาหรือยังวุ้ย
0: สงสัยยังไปหาไม่ได้แล้วมั้งต้องโทษผัวก็แล้วไปหา
1: แล้วเวลาแกโทรมาเสียงแกก็แห้งนะ
0: อ๋อสงสัย
1: มันจะเป็นเสียงแหบแต่ไม่กินเอง
0: อ
1: ืมโอ้หนูเป็นอะไรนะโรคฮิตอ่ะสโตก
0: อ๋อระวังนะร้อนๆมากระวังสโตกนะ
1: ครับ
0: อ
1: ย่าให้ร้อนอย่าให้ร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
0: นาน
1: ไปดูเรื่องของข่าวต่อไปครับโอ้วันนี้ข่าวเยอะขอบคุณผู้ฟังนะครับในวันอาทิตย์นะเน
0: า
1: ะ
0: ฟังกันยาวนะ
1: ชั่วโมงรวดเลยนะเพื่อนของน้องเยาวชนที่ยิงเขาตายในโรงเรียนเนี่ย
0: วัย14เนี่ยนะ
1: ยืนยันว่าไม่เคยมีใครไปบูลลี่เลย
0: แล้วก็เคย
1: เผยว่าน้องอะไรเคยเอาบีบีกัน
0: มา
1: อวดเพื่อนแล้วก็ยิงเล่นในโรงเรียนจนโดนครูยึดไปแล้วอ่ะ
0: อ๋อครูยึดปืนบีบีกันไปเน
1: ี่
0: ยจะไปลักปืนปู่เนี่ยนะ
1: ครับเพื่อนสนิทยันว่าไม่เคยบูลลี่ไม่มีใครบูลลี่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของเยาวชนนี่แหละ
0: ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะ
1: สอบปากคำจนเสร็จสิ้นโดยเพื่อนร้ายนี้เปิดเผยว่ารายละเอียดได้รับคำอนุญาตจากผู้ปกครองของน้องแล้วน้องมาร์คครับ
0: นามสมมุติให้ข้อมูลบอกว่า
1: พฤติกรรมของเพื่อนเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดคุยกับใคร
0: แล้วก็นั่งเรียนก็อยู่ทางด้านหลังห้องนู่นนะ
1: บริเวณมุมสุดท้ายยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ย
0: ไม่เคยถูกบูลลี่นะ
1: ไม่เคยถูกแกล้งหรือทำร้ายร่างกายแน่นอน
0: เพราะว่าตนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม.1ถึงม.3
1: ส่วนในวัยประถมตัวเองไม่รู้นะ ส่วนข้อมูลที่ถูกแชร์ออกไปว่าเพื่อนเคยถูกถีบเข้าห้องน้ำหรือโดนแกล้งมานานแล้วนั้นข่าวปลอม
0: เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นนะ
1: คนก็ช่างปลอมไปกันทั้งเด็กเนาะถามว่าเคยมีโกรธแค้นเพื่อนคนไหนในโรงเรียนหรือไม
0: ่หรือเคยระบายอะไรให้ฟังหรือไม
1: ่น้องมาร์กตอบยืนยันว่าเพื่อนไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือทะเลาะกับคนอื่นเลย
0: และเท่าที่ทราบมันก็มีปัญหากับทางด้านครูสอนวิชาภาษาไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะ
1: เนื่องจากเพื่อนบ่นเรื่องทำการบ้านไม่ไหวการบ้านเยอะถูกครูคนดังกล่าวให้ติดศูนย์น่ะ
0: ครูง่าย
1: ดีไม่ติดรอวิชาลืมนะ
0: อะไรติดศูนย์
1: ติดศูนย์วิชาภาษาไทยที่ผ่านมาก็จะแก้ศูนย
0: ์
1: ซึ่งแก้อยู่หลายครั้งกว่าจะผ่านมาได้บอกว่าบ่นเบื่อ
0: บ่นตลอดให้ฟังเนี่ยนะส่วนเรื่อง
1: ถ้าคนติดศูนย์ภาษาไทยแสดงไม่ค่อยส่งงานแล้วล่ะวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษไม่ติดศูนย์เนี่ยภาษาไทยน้อยคนเด็กที่จะตกที่ติดศูนย์เนี่ยเนาะส่วนเรื่องอาวุธปืนนั้นยอมรับว่าเพื่อนเคยพกบีบีกันขนาดสั้นๆเนี่ยนะ
0: ใส่กระเป๋ามาอวดเพื่อนน่ะ
1: แล้วก็ยิงเล่นในโรงเรียนมาแล้ว
0: จนกระทั่งมีเพื่อนไปฟ้องกับครู
1: ทำให้ครูยึดปืนแล้วก็ตัดคะแนนความประพฤติตามกฎของโรงเรียนครับ
0: น้องมาร์กว่ายังไง
1: น้องมาร์กเล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุด้วยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เด็กนักลุยนักเรียนรวมทั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
1: ครับรวมกันเข้าแถวก็รบตรงชาติเรียนกันตามปกติแหละ
0: โดยเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น
1: ในคาบเรียนที่สองวิชาคณิตศาสตร
0: ์ซึ่งครูเนี่ยกำลังอธิบายการบ้านเนี
1: ่ยและก็ติวหนังสือให้นักเรียนครับ
0: ระหว่างนั้นเนี
1: ่ยระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ก็มีการมานั่งในห้องเรียนได้เพียงประมาณ10นาที
0: ก่อนที่เพื่อนจะสวมใส่อะไรนะ
1: เอียปลั๊กอุดหูแล้วลุกจากโต๊ะหลังห้อง
0: เ
1: ดินถือกระเป๋าใส่กระสุนสะพายมาหยุดที่บริเวณหน้าห้องเรียนหน้าครูผู้สอนนี่แหละครับ
0: จากนั้นเพื่อนก็ลงมือยิงครูคณิตทันทีเลย
1: ไม่ไปยิงครูภาษาไทยเรา
0: ยิงครูคณิตก่อนเนี่ย
1: เพื่อนก็ออกมาจากห้องไปยิงครูอีกคนนึงอีกห้องนึง
0: โอ้โห
1: ตอนนั้นเองครับพยายามหาที่หลบแล้ว
0: แล้วก็โดนยิงกัน
1: ไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะบรรยากาศตึงเครียด
0: ก่อนที่จะยิงเนี่ยนะ
1: ไม่มีบรรยากาศใดๆนำมาก่อนเลยครับอยู่ๆมันก็ลุกเดินถือกระเป๋าไปหน้าห้องแล้วโบ
0: ๊ยิงครูยิง
1: ครูคณิตศาสตร์ทั้งนั้น
0: คนแรกเลย
1: ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจที่แท้จริง
1: ครับ
0: และดำเนินการตามขั้นตอนน่ะนะ
1: ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วยิงปู่ย่าตายก่อนเลยนะ
1: ว่ายิงมาจากบ้านก่อนแล้ว
0: เรียกว่าจิตใจก็เหี้ยมบ่ดา
1: ไม่ใช่เหี้ยมหรอกผมว่าน่าจะเครียดอะไรสักอย่างนึง
0: มันก็ต้องเหี้ยมด้วย
1: ตอบไม่ถูกอ่ะไม่เพราะอะไรเราไม่รู้เนี่ยนะ
0: ดีนะกระสุนมันยังยิงไม่หมดนะ
1: ใช่
0: ยังอยู่อีกเยอะเลย
1: เป็นก้าวไปรู้มันตายเป็นกระดูกทับเส้นกินไทยทิพย์สูตร1นะถ้าเมื่อเนื้อไม่ตัวกินสูตร2เป็นแคปซูลแต่ปวดกระดูกปวดข้อกินไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัดนะ
1: เดี๋ยวกลับมานะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะวันนี้อยู่กันยาวเลยจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: หรือมีภาวะฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัด
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงพร่องน้ำรับมวลน้ำเหนือเข้าตัวเมืองเที่ยงคืนที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึก ระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: โครงการชลประทานเชียงใหม่ระดมเจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ำเร่งด่วนหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำปิงส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากจากอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงและอำเภอเวียงแงลงมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้เปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาลเพื่อพร่องระดับน้ำในแม่น้ำปิงให้ต่ำลงกว่าระดับปกติรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลผ่านกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาพร้อมประสานกับประตูระบายน้ำในพื้นที่ตอนท้ายน้ำเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่เขื่อนภูมิพลทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเมืองเชียงใหม่แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังร่วมกับชุดสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายสัตว์ป่าณตลาดนัดนาปลังอำเภอปงจังหวัดพะเยาจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้2รายยึดของกลางซากตะกรวดซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน13ซากน้ำหนักรวม 16.9 กิโลกรัมทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายได้ประสานพนักงานสอบสวนสภ.ปงเพื่อติดตามการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับการลาดตระเวนเชิงป้องกันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนรอบแนวเขตป่าอย่างต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ1362ตลอด24ชั่วโมงช่วงรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ติดตามพายุฝุ่นรุนแรงที่กำลังปกคลุมรัฐอริโซนาในสหรัฐอเมริกาขณะนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
15: รู้ทันภัยพิบัติ
16: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับพายุฝุ่นที่รุนแรงที่ตอนนี้ปกคลุมเมืองฟินิกซ์ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐค่ะส่งผลให้ท้องฟ้าทั่วเมืองเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็หมอกควันพายุฝุ่นหรือว่าดัสต์สตอร์มค่ะก็คือปรากฏการณ์ที่ลมแรงพัดพาเอาฝุ่นดินหรือว่าทรายจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศจนเกิดเป็นม่านฝุ่นขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่แล้วก็ทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างมากค่ะซึ่งศาสตราจารย์จากคณะภูมิศาสตร์และการวางแผนผังเมืองของมหาวิทยาลัยในรัฐแอริโซนาบอกว่าพายุครั้งนี้รุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นเพียง5ครั้งในรอบ16ปีที่ผ่านมาพายุลักษณะนี้ค่ะเขาเรียกว่าฮาบูฟซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐพอกระแสมันแรงแบบนี้ฝนฟ้าคะนองกวาดเอาฝุ่นแล้วก็ดินที่แห้งขึ้นไปบนท้องฟ้าจนกลายเป็นกำแพงฝุ่นขึ้นแล้วก็บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และอาจจะทำให้ประชาชนเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงระดับ Category 5ค่ะหรือว่าระดับ5มีความเข้มข้นของฝุ่นระดับสูงมากสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์พายุฝุ่นในพื้นที่แห้งแล้งของรัฐแอริโซนาแล้วก็สะท้อนว่าขณะนี้ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเราๆอย่างเต็มที่ค่ะ
17: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
18: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
19: 0812901691
20: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย081-290-1691 081-290-1691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
2: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 081-290-1691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับคุณผู้ฟังครับ
1: ชั่วโมงที่2กันแล้ว
0: ข่าวคนคู่ในชั่วโมงนี้
1: หมูกับช้างชั่วโมงเนี้ย
0: ครับ
1: มา
0: ย้ำเตือนกันเนาะนะใครอยู่แถวเขาสมครบางขามบ้านชีบ้านมีถ้าวุ้งก็วันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
1: ไปตลอดก็อยู่ที่วัดไรนะ
0: วัดอะไรนะ
1: วัดไร
0: นะถามว่าวัดอะไรมาถามกลับทำไมเรา
1: วัดไรวัดไร
0: อ๋อไม่ใช่ป่าเลไลนะ
1: ไม่ใช่วัดป่าเลไลสุพรรณ
0: ป่าเลไลก็ไปร้านอะไรอ่ะสุธีสมุนไพรก็ได
1: ้
0: พารามาสมุนไพรก็ได
1: ้
0: ถ้าเป็นบ้านหมี่ก็ลี่แซโอสดนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ถ้าเป็นโคกสำโรงนี่โขมโรงบามาซีตะยามบามาซีบัวเพศัตว์อุยาบามาซีคลังยาชุมชนนี
1: ่
0: ถ้าเป็นหนองม่วงก็ร้านนำเวทโอสดเชนานะครับเชนาอยู่นำเวทโอสด
1: ไปซื้อกัน
0: ถ้าเป็นพัฒนานิคมคุณจ๋าเพศัตว์กิจลุงโลดเพศัตว์ซอย12ปาตะวองซอย4ไตจัตวาโคกตูมหรือจะเป็นที่ร้านปาตะวองซอย4สัญจวาโคกตูมเลยใช่ไห
1: ม
0: ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างไปก่อนเที่ยงนะ
1: ที่โคกตูมแหละ
0: เลยเที่ยงไปแล้วต้องไปวัดไรแล้วนะ
1: วัดไรที่ท่าโขงก็มี
0: ครับท่าโขงเซ็นเตอร์ไงล่ะ
1: ร้านเฮียคิดแล้วก็เขาสมครเนี่ย
0: ร้านคุณชำนาญ
1: ซื้อกัน
0: ร้านป้าแต๋วนี่คนสร้างตัวเองบ่อ8แล้วก็ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงหนังทหารบกวงเวียนสักแก้วนี่
1: เขาบางามมีไหมล่ะ
0: เขาบางามก็ร้านลุงลิ้มคอร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่นั่น
0: นะครับแล้วก็มีที่ร้านปัญญาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยร้านเจริญเพศัตว์ข้างวังนารายราชนิเวศแล้วก็ร้านนาวภาฟาร์มาซีอยู่ใกล้ๆกันแหละข้างวังนารายนั่นแหละครับเน
1: าะก็ไปซื้อกัน
0: ถ้าสิงห์บุรีก็จะมีสิริชัยเภสัชทารุณบกสสิงห์บุรีจิตราหมอยาอยู่ในตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสดข้างร้านทองแม่กิมลีสิงห์บุรีร้านลัดดาแล้วก็ร้านอุดมเวทอันนี้ก็อยู่ที่เดียวกันใกล้ๆกัน
1: ใกล้กันใช่ไหม
0: ติดกันเลยตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี
1: ไปซื้อกัน
0: ครับหรือจะเป็นที่ร้านพิมพ์ชนกหมอยาที่ท่าข้ามค่ายบางละจัน
1: สิงห์บุรี
0: ร้านเจ๊นำชื่อตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างนะแล้วก็ร้านผสมแยกหนองลีค่ายบางละจันถ้าเป็นที่ในเขตของสระบุรีก็จะมีร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซง
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าครับแล้วก็ร้านคลังยาร้านรวมยาทรบกสตาคลี
1: ตาคลีนะ
0: แล้วก็ร้านเจตุกรกพระนะครับร้านลิมเป่งหวดนะสุภชัยฟาร์มาซีอยู่ชัยนาทครับตลาดสดภาษีซุงนั่นแหละครับ
1: ไปซื้อกัน
0: เมื่อวานนี้ส่งแม่แล้วนะลิซิดวงกับยาลิซิดวงกับยาอะไรนะมะละไอ้งาดำงาดำนะครับ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ครับส่วนที่ร้านโพทองโอสถหันคาก็มีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันครับรวมไปถึงที่ร้านหมอสายทองโพนังดำตกชื่อร้านเวทโอสถ
1: หมอสายทองเนี่ยนะ
0: ครับอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยครับร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยคุณพี่ที่อยู่ภาชีบอกว่าจะไปซื้อที่ร้านยาเฟสหมาดตอนนี้มีแล้วนะครับผมส่งไป2วันแล้วล่ะ
1: มีแล้ว
0: มีแล้วร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยนะมีแล้วนะครับไปซื้อกันได้เลยนะเอาตรงไหนยังไม่มีบอกมา
1: ไม่มี
0: ร้านยีน100นะครับ
1: ที่ลู่นะชุมพรนู่นนะ
0: ทำน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่นะ
1: อันนี้จะไปซื้อกันได้ที่ร้านยิน100
0: เมื่อวานตอนเย็นก็โทรมาบอกว่าไปซื้อยาย่าบิงไม่
1: ม
0: ีมีแต่ดีแค่ใช่ถ้าดีแค่แล้วมีเลยนะครับคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: ดีแค่นะ
0: ราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยนะ
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ครับผม
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: เขาจะแถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: แล้ววันนี้ก็พี่บรรจงพี่จงใช่ไหม ไปรับได้เลยนะปุ๋ยที่สั่งไว้5ลูกเดี๋ยวพี่บิดาไปให้ที่วัดไรนะครับ
1: ที่วัดไรนะไปซื้อกัน
0: ส่วนที่บึงชําอ้อตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วล่ะเดี๋ยวทีมงานก็คงจะโทรมาเนาะ
1: ปุ๋ยเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยเนี่ย2ตัน
1: 2ตัน
0: แถมฟรีครึ่งตันนะฮะ
1: 10ลูกอ่ะนะ
0: อีกคนนึง4ตันแถมฟรี1ตัน
1: นาน
0: ฝนมาแล้วฟ้ามาแล้วนะครับ
1: สั่งซื้อกันซะปุ๋ยนะยิ่งซื้อก่อนวันที่12เนี่ยจะได้บ่บดเยอะ
0: ๆเดี๋ยวว่าเลยวันที่12ไปแล้วแม
1: ่
0: โตช้าไปหน่อยเนี่ยจองไว้ก็ได้นะฮะจองไว้ก็ได้แล้ววันหลังวันที่12ยังไงก็ว่ากันทีหลังเน
1: า
0: ะ
1: เราจะให้สิทธิ์ท่านทันที
0: แต่ถ้าไม่จองนั้นไม่ได้นะเอ้า
1: ไม่ได้หมดสิทธิ์นะ
0: อย่างวันเนี้ยที่ไปส่งบึงชะม้อเนี่ยเขาจองตั้งแต่วันที่1เดือนสิงหาคม
1: เขาจองไว้ดีแล้ว
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปส่ง
0: ครับมาเรื่องของตำรวจสอบพยาน16ปากเร่งสอบที่มาของกระสุน
1: 98นัดเนี่ย
0: ประสานครูภาษาไทยมาให้ปากคำหน่อยทำไมให้เขาติดศูนย
1: ์
0: ทำไมไม่ติดรอวิชาลืมฮะ
1: ครู
0: ครู
1: ทำไมเด็ก
0: ติดศูนย
1: ์ติดศูนย์ไง
0: เด็กก็เครียดแค้นเนี่ย
1: ใช่ประเด็นนี้หรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันมันเดายากคุณผู้ฟังแต่ก็หลายคนก็บอกว่าอย่าไปโทษเก
1: ม
0: อย่าไปโทษเกมนะผมคนนึงแหละที่ไม่ค่อยอยากจะโทษเก
1: ม
0: แต่ก็คอยดูอยู่ห่างๆนะผู้ปกครองเน
1: า
0: ะเวลาเด็กเล่น
1: เ
0: กมแต่เกมไหนมันก้าวร้าวก็ไม่เอาอย่าไปเล่นเกมถามตอบภาษาอังกฤษเกม อะไรอ่ะดวงเศรษฐีอะไรพวกเนี้ยนะ
1: มันมีทุกอย่างความรุนแรงมันก็มีอ่ะนะ
0: ความรุนแรงอย่าไปให้เล่นนี
1: ่มันแหมเรา

0: โอเคเอายาย่าบิงหรือดีแคร
1: ์ยาวิง2ขวด
0: อ๋อ 1,500 เดี๋ยวมีกาแฟแถมด้วยอยู่แถวไหนของลพบุรีเนี่ย
1: อยู่หนูทำงานอยู่แถวโกโก้ค่ะ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวให้เด็กโทรหานะ
1: ได้
0: ครับผม
2: แถวโกโก้เนี่ยนะ
0: จะได้ให้น้องเขาวิ่งไปส่งให้จะได้ได้วันนี้เลยนะ
2: ได้เลย
0: โกโก้นี่เขามีงานไปแล้วนี
2: ่
0: งานอะไรดงน้อยนะ
2: ดงน้อยมั้ง
0: ดีงานทำบุญอะไรนะ
2: ข่าวภาษาเนี่ย
0: ข่าวภาษาเนี่ย
2: เอาว่ากันไป
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็สองเม็ดเลย
2: ยาย่าบิงนะ
0: ใช่แม่เมื่อวานคุณพี่จากหลังที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีขี่รถมาน้องแน่งน้องแน่งมาบ้านลุงช้าง
2: รู้จักบ้านลุงช้างไหม
0: ก็รู้จักกับบ้านตรงข้ามบ้านผมเนี่ยรู้จักบ้านครูวาสนาอาจารย์วาสนาก็เลยผมเดี๋ยวจะไปซื้อไทยแคลพัดมาเองเลย
2: มา
0: ผมช่วยค่าน้ำมันไปนะบาทนึง
2: ช่วยแคปไป
0: ช่วยอะไรอ่ะเนี่ย16ปากกระสุน98นัดมาจากไหนอ่ะนะปืนของปู่ของย่าด้วยนะ
2: ปืนปู่ย่า
0: ปู่จะซื้อกระสุนปืนขนาดนั้นเลยเหรออ
2: าจจะมีไว้เยอะแล้วนะ
0: ครับตำรวจจากกองกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้า
2: จากการสอบสวนวันนี้
0: ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูทั้งนักเรียนให้มาให้ข้อมูลหน่อย
2: เบื้องต้นเนี่ย
0: พยานที่ตอบปากคำมากกว่า20ปากครับ
2: ขณะสอบปากคำมาได้ทั้งหมด16ปาก
0: ตอนนี้ตอบไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากที่เหลือเป็นครูครับ
2: เหลือครู
0: ส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลนะ
2: ยังไง
0: โดยตำรวจอยู่ระหว่างการประสานให้กับให้เขาพนักงานสอบสวนครับขณะเดียวกันตำรวจเร่งสอบสวนที่มาของกระสุนปืนว่าเฮ้ยมันได้มาจากไหนวะเนี่ย
2: หลังจากเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลบอกว่า
0: ผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาจากที่ใด
2: มาก่อนหรือไม่เนี่ยนะ
0: หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรก
2: โดยยืนยันว่ากระสุนปืนเนี่ย
0: ที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมนะครับ
2: กระสุนจริงด้วยเนี่ย
0: ใช่สำหรับกระสุนที่พบเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมดมี98นัด
2: ส่วนที่เหลือก็ถูกใช้ไปแล้วนะ
0: โอ้โห34นัดที่เหลือนะทั้งหมดเหลือ34นัดมีทั้งหมด98นัด
2: เหลืออีก34นัดเนี่ย
0: โอ้โหโยเน
2: า
0: ะ
2: เอากระสุนมาจากไหน
0: นั่นน่ะสิชุดสืบสวนยังลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทอง
2: เพื่อหาข้อมูลของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ว่าเคยไปใช้สนามยิงหรือไม่แต่เบื้องต้นไม่มีประวัตินะ
2: ในการเข้าไปใช้สนามยิงปืนแห่งนี้
0: พ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจไปสอบปากคำแล้วเมื่อวานหากพบประเด็นก็ต้องจะยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
2: อย่างไรก็ตามตัวเลขของจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้
0: ยังอยู่ที่8รายนะฮะเมื่อวานว่า
2: 9ก็9รายอ่ะ
0: ทั้งตัวเขาเองด้วยใช่ไหม
2: ทั้งเด็กนักเรียนหญิงที่โดนเสียชีวิตตอนหลังนี่กัน
0: ครับ
2: เป็น9ราย
0: มันเศร้าสลดใจนะคุณผู้ฟังเน
2: า
0: ะ
2: และลูกศูนย์นี่น่ากลัวนะ
0: ขนาด9มิลลิเมตรนะนี่9มิลลิเมตรใช่
2: ไ
0: หมเห็นปืนแล้วปืนนี่ปืนแมกกาซีนไง
2: ผมไม่ค่อยรู้เรื่องปืนด้วยนะ
0: ครับก็จะขายให้หนึ่งใครจะขายให้กระบอกหนึ่งเนี่ยขายแค่ 2,000 เนี่ยไปเอาเองเลยนะ
2: ที่ไหนอ่ะ
0: หน้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่11นะ
2: เอารถ
0: ปืนใหญ่กับ
2: เอารถ จะได้ออกว่าบรรทหารจับตายเลย
0: หุยเขาหลับหมดแล้ว
2: หลับไงทหารหลับทหารเหมือนกันไง
0: ทหารหลับทหาร
2: เรื่องหลับยาม
0: มีแต่ยามหลับ
2: ดีทหารก็หลับเหมือนกัน
0: อย่าไปสมัครเป็นยามนะชอบหลับคนเงี้ย
2: หลับยาม
0: หลับยามดูแลสายตาแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของนี่ด้วยนะครับไตตับปอดตับไตหัวใจม้ามปอดต้องดูแลกันนะ
2: นาน
0: วันนี้เอาพอบิ๊กออยไปกินกันก่อนนอน2เม็ดเพื่อการบำรุงเพื่อการฟื้นฟูนะ
2: โรบิ๊กออยเนี่ยนะ
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูราคาเดียวกันกับดีแคร
2: ์2กระปุก650บาท
0: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะเพื่อนๆเยาวชนผู้ก่อเหตุตามหาครูภาษาไทยจริง
2: บอกว่า
0: ไอ้คนก่อเหตุเนี่ย
2: เคยพูดระบายอ่ะ
0: มันตามหาครูภาษาไทยจริงไหนครูโชเล่อยู่ตรงไหนครูสอนภาษาไทยผมได้ยังไงเนี่ย
2: ผมจะสอนลิเกเท่านั้น
0: ส่งงานก็ส่งครบทำไมเกรดไม่ได
2: ้ได้ศูนย์ไง
0: ติดศูนย์ติดศูนย
2: ์
0: ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกนะคุณผู้ฟังใครจะคิดว่าภาษาไทยง่ายนะยากที่สุดในโลกนะนี่เขาวิเคราะห์กันมาแล้วนักวิชาการทั่วโลกภาษาไทย

0: ยากที่สุดเลยเพราะว่าเสียงดนตรีมีกี่เสียงอะภาษาไทยมีหมดต้องมีอะไรภาษาไทยมีหมดเสียงอะไรลงปิ้งแล้วก็เขียนถูกใช่ไห
1: ม
0: แต่ภาษาอังกฤษปิ้งPING ปิงเหมือนกันหมดอ่ะจะมาออกปิ้งก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: ภาษาไทยที่ทำเสียงได้หมดอ่ะ
1: โอ้
0: ใช่ไหมทางไทยยากนะรับประทานกินทานรับประทานกินกระซวกยะทาขออภัยนะ
1: ได้บทนะ
0: แดกอะไรเงี้ยนะแต่ฝรั่งอีดคำเดียวกินเหมือนกันหมด
1: คือกินนี่แหละ
0: ครับใช้พักกับฉันเบื้องสูงแล้วก็เสวยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ธรรมะตะพลังเขาใช้คำเดียวหมดละอิดก็ไข่ก็อิดหมดละกินหมดมันยากมันเยอะ
1: ยาปืนเนี่ยเรียกอะไร
0: อ๋อกัน
1: ปืนเนี่ยกันนะ
0: อ
1: แล้วถ้าโอเคอ่ะ
0: โอเคก็ตกลง
1: กันปืนล่ะ
0: อะไรอ่ะ ยิงตกลงยิง
1: ยิงเลย
0: ผมรู้ผมจะถามอะไรผมอ่ะ ใช่ใช
1: ่ใช
0: ่ใช่ yes
1: ใช่ yes แล้วปืนล่ะ
0: กันแล้วใช่ปืนคุณนี
1: ่
0: พาผมเข้าถ้ำอยู่เรื่อยเลยนะ
1: ครับ
0: ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากคุณผู้ฟังครับเราอย่าคิดว่ามันง่ายนะสมัยก่อนเราเขียนคำว่ากบกบกบเนี่ยสมัยเรามาเลยกอโกโกบกบปออาปออาบาบางอบางสมัยนี้บออางอบางไม่มีที่มา
1: ครับ
0: แต่ว่าเด็กก็เข้าใจได้แล้วเดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันอยู่ที่วิธีการสอนของแต่ละสถานที่อะ
0: ทำยังไงจะโน้มน้าวให้เด็กเรียนและเข้าใจแต่นี่สอนภาษาไทยแล้วเด็กติดศูนย์เนี่ยเนาะเด็กตามหาสิ
1: ก็น่า
0: ครูผู้ที่ครูที่ผู้ก่อเหตุพยายามตามหาเป็นครูภาษาไทยสอนวิชาภาษาไทยซึ่งเมื่อวานเนี้ย
1: ไม่ได้มา
0: ไม่ได้สอนโชคดีไป
1: โชคดีเนี่ย
0: มีข้อมูลว่าครูรายดังกล่าวเป็นผู้ให้คะแนนจนผู้ก่อเหตุได้เกรดศูนย์ในวิชาดังกล่าวขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยมีผลการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
1: นอ
0: กจากนี้มีข้อมูลว่าญาติของผู้ก่อเหตุเคยประกอบวิชาชีพเป็นครูด้วย
1: แล้วก็อาจจะมีความไม่พอใจ
0: กับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่า
1: ประเด็นเรื่องดังเนี้ย
0: เรื่องผลการเรียนเนี่ย
1: เรื่องการเรียนครูสอนเนี่ย
0: จะเป็นส่วนหนึ่งหรือแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือไม
1: ่นอกจากนี้
0: ยังได้รับรายงานเพิ่มเติมอีกว่าหลังเกิดเหตุที่อาคาร5
1: อาจผู้ก่อเหตุได้วิ่งขึ้นไปบนชั้น4
0: อาคาร4
1: อาคาร4
0: อาคาร4ชั้น4อ่ะเน
1: า
0: ะไปตามหาครูภาษาไทยนี่แหละ
1: และเมื่อไปพบตัว
0: ก็แสดงอาการไม่พอใจดิแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า3นัด
1: ปังปังปัง
0: จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ปลิดชีพตามมาครับ
1: โอ้
0: เวลา 11:26 นาทีมีเพื่อนร่วมห้องของผู้ก่อเหตุเดินมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: โดยผู้สืบข่าวก็สอบถามครู A
0: ที่ก่อนหน้านี้กระแสข่าวว่าผู้ก่อเหตุตามหาเนี่ยว่ามีตัวตนจริงหรือไม่นักเรียนยืนยันว่ามีจริง
1: มีจริงและเป็นครูสอนภาษาไทยเนี่ย
0: มาสอบถามว่าเมื่อวานนี้ครู A ได้มาสอนหรือไม
1: ่
0: นักเรียนบอกไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจว่ามาหรือไม่เนี่ย
0: จากนั้นก็มีนักเรียนชายคนหนึ่งเดินมาพบพนักงานสอบสวน
1: โดยให้ข้อมูลกับทีมผู้สืบข่าวบอกว่า
0: ตนเองอยู่ในที่เกิดเหตุและยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีตามหาครูเอจริงครับ
1: มาตามจริง
0: เลยนะครูเอเป็นคนสอนวิชาภาษาไทยอยู่แล้ว
1: เด็กนักเรียนรายนี้ระบุบอกว่า
0: ผู้ก่อเหตุเคยติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยจริงครับ
1: ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย
0: ์โดยที่ผ่านมาเนี่ยแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ระดับดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์มาก่อนทั้งนี้ผู้ก่อเหตุพูดระบายกับเพื่อนว่
1: า
0: ส่งงานครบแล้วนะ
1: ส่งครบแล้ว
0: แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่สามารถแก้เกรดได
1: ้ทั้งนี
0: ้ได้มีเด็กนักเรียนร่วมห้องเรียนเดินทางเข้าไปให้ข้อมูล
1: กับพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ทีหลังจะไปกดเกรดเด็กนัก ให้มันได้ A ได้เต็มไปเลยจบไปมันเรียนไม่รู้เรื่องอย่างนี้
1: เด็กนี่สมัยก็ลำบากเหมือนกัน
0: ยากนะสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์เนี่ยโหย
1: ตีได้สอนได้
0: ตีได้สอนได้ก็เรื่องรักโวยผูกรักลูกไอ้ตีเหมือนกัน
1: สมัยก่อนนะนะ
0: ครับสมัยนี้ต้องเคารพมันแล้วนะ
1: ตีก็ไม่ได้
0: ตีก็ไม่ได
1: ้เด็ก
0: ว่าว่ายังไม่ได้เลย
1: ยันถึงพ่อแม่นะไม่พอใจนะ
0: สมัยผมนี่ผิดคนเดียวไม่มีใครรับไปตีย่องเรียนเลยอ่ะ
1: นานมีจริงๆนะสมัยก่อน
0: ผมนี่โดนมาแล้วหน้าเสาธงเลยโธ่เพื่อนผมทำความผิด
1: แล้วไง
0: มันไม่ยอมรับ
1: เขาไม่รับ
0: ไอเราจะบอกครูว่าไอ้นี่เนี่ยไอคนเนี้ยทำความผิดเสียเพื่อนอีก
1: ไม่กล้า
0: ด้วยความรักเพื่อน
1: แล้วผลสุดท้าย
0: โดนยกโรงเรียนเลยที่ไม่ได้ยกชั้นนะเนี่ย
1: ยกทางโรงเรียนเลยไง
0: ก็ไม่เห็นมีใครโกรธครูทุกวันเนี่ย
1: ได้ดีกันเยอะ
0: ครับเดี๋ยววันที่วันจันทร์เนี่ยพระราชทานเพลิงศพคุณครูครูที่เคยสอนวิชาผมมาเนี่ยเนาะผมไม่แน่ใจว่าท่านอายุเท่าไหร่น่าจะ80กว่าแหละ
1: ตอนที่ไหนอ่ะนะ
0: ที่สุโขทัยนะ
1: โอ้
0: ที่โรงเรียนวัดคงยางตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยอาจารย์ประสิทธิ์อังควัยมงคลสอนดนตรีผมด้วยนะ
1: นาน
0: สอนวิชาดนตรีผมด้วยนะครับเสียไปละเดี๋ยวก็ต้องไปผมไม่ได้ไปอ่ะเสียดายเหมือนกันไม่ได้ไปเพราะติดไปเขาคอเนี่ย
1: โอ้จะไปเขาคอไง
0: ครับผมนักเรียนเนี่ยนะจริงๆครูก็ถามอะไรก็คนจะให้ความร่วมมือเขาหน่อยเขาถามว่าพ่อไปไหนพ่อไม่มีครับพ่อไปไหนพ่อเสียแล้วครับแล้วแม่ล่ะแม่ก็เสียแล้วครับอ้าวเป็นอะไรเสียล่ะก็ไปถามทำไมครับเสียแล้วก็แสดงความเสียใจแค่นั้นแหละ
1: เสียใจด้วยนะหนูนะ
0: ครับผมทำไมแม่ไปซ่อมล่ะมันหน้าไหมล่ะ
1: มันก็หน้าโมโหเนี่ย
0: พี่พิดาหัวล้านทำไมไม่หวดไปหล่อดอกล่ะ
1: หล่อไม่ได้แล้วหมดโอกาส
0: เอาสักครู่เดี๋ยวมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 081-290-1691 081-290-1691
7: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
7: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ครับผม
1: โอ้ง่าย
0: ร้านยาเฟสมาได้รับของได้รับของแล้วครับผม
1: รับครบไหมเล่า
0: ก็น่าจะครบไปแล้วครับ
1: สั่งซื้อสินค้าไปขาย
0: โอ้หลายอย่างทั้งน้ำมันงาดำทั้งไททิปโอสดทั้งกาแฟลิต้าเอ็มทั้งฟอกกัดของคุณผู้ชายเลย
1: อยู่ที่ด้านก็ไปซื้อกันได้เลยนะ
0: ครับผม
1: ร้านนี้อยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่ตรงข้ามกับวัดโคกช้างอำเภออุทัย
1: อุทัย
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ไปซื้อ
0: ถ้าเป็นจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยต้องไปร้านยาร้านยาบุญชัยนะอยู่บนถ้าอยู่ทับทัน
1: อยู่อำเภอทับทันเนี่ย
0: ครับแล้วก็ร้านผู้สีศูนย์หนังสื
1: ออ
0: ยู่อำเภอหนองฉางนะครับ
1: หนองฉางอุทัยเนี่ย
0: ครับถ้าอยู่ในเขตของนครสวรรค์ก็
1: นครสวรรค์เนี่ย
0: มีร้านเจ๊ตุ๊กนะฮะโกกพระร้านลิ้มเป่งหวดฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน
1: ี่ก็ไปซื้อกันได
0: ้แล้วก็ร้านรวมยาทารถบกสตาครี
1: ตาครีนะ
0: ร้านลีแซโอสตบันอ้อละบันหมี่นั่นจิงวันจันช่องแค่
1: ช่องแค
0: ่ชอยจะจำสับเลยนะจิงวันจันกับลี
1: ่ลีแซโอสตบ้างไงเนี่ย
0: นึกถึงบันหมี่เนี่ยน้องเก
1: ๋
0: ผู้จัดการร้านคนสวยนี่เนี่ย
1: กราบ
0: เมื่อวานนี้ผมไปบางกะพีมา
1: บางกะพีที่ไหน
0: บางกะพีบ้านหมี่ครับ
1: ไปใหม่เหรอเนี่ย
0: ก็ทีมงานเขาสั่งยาแบบเขาส่งสั่งแบบสูตรดั้งเดิมไปแกเป็นกระดูกทับเส้นผมก็แนะนำให้กินสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ทีมงานส่งแบบแคปซูลไปให้เขาซะนี
1: ่อ้าว
0: บอกอยู่แถวไหนอยู่บางกะพีติดถนนเลยก็รอแป๊บเดียวเนี่ยเลยบางกะพีใหญ่ไปหน่อย
1: เองเลยไปให้
0: ไปให้เลย
1: บริการเยี่ยมเหมือนก
0: ัน แต่มันจะไม่เยี่ยมจะเล่าผมว่าได้ทานมาอีกกระสอบนึง
1: โอ้โหเขาให้มาไง
0: ซื้อสิ เขาจะให้มาไงล่ะผมซื้อแล้วกัน
1: เห็นไม่ได้แบบบาทซื้อตลอด
0: โอ้โหไม่ควันใช้ไม่ค้าตลาดนัดนี่ไง
1: ตลาดนัดเทียเต็มรถไง
0: ครับคุณปิดาเขาไปมาเขาก็โอ้โหนู่นนี่นั่นมาหิ้วมาจากตลาดนัดเอาวิทยุมาแล้วนะ
1: เอาเมื่อกี้เห็นเข้ามาเต็มบ้านเนี่ย
0: น้องเสือคนเดียวสั่งคนเดียว3เครื่องอ
1: ่ะฟังไว้ทั้งบ้านเลย
0: เออ
1: บ้านเลยนะ
0: ครับผม
1: เปิดไว้ให้ดังเลย
0: 3เครื่องเลยเนี่ย
1: ฟังข่าวช้างกับหมูนะ
0: นี่มีคนร้ายประกบยิงหนุ่มวัย18เสียชีวิตเพื่อนมาด้วยเจ็บไปอีก2รายครับ
1: ไหนแล้วเนี่ยที่ใต้หรือเปล่า
0: ที่ควนขนุนเนี่ยนะ
1: อ๋อยังไม่ถึงใต้สุด
0: พัทลุงพัทลุง
1: พัทลุงนี
0: ่ขับไปตรวจสอบหน่อย
1: เป็นยังไงมีกองเลือดเนี่ย
0: มีแต่กองเลือดไม่เจอใครเจอแต่รถจักรยานยนต์ทะเบียนสงขลา
1: ล้มอยู่เนี่ยนะ
0: ส่วนผู้บาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุน
1: และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงแล้วเป็นไง
0: มีนำส่งโรงพยาบาลชื่อนายเออายุ18ปี
1: มีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะท้ายทอย1นัดเนี่ย
0: โอ้ตายซะแล้วนะ
1: ตาย
0: ถ้าถูกหัวไม่ตายก็ไม่รู้เป็นไรแล้วเนี่ยคนบาดเจ็บมีในบีอายุ17แล้วก็ใน
1: ซี
0: ในซีอายุ18
1: ถูกยิงเหมือนกัน
0: บาดเจ็บครับ
1: นำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกับเพื่อนเนี่ย
1: ที่ได้รับบาดเจ็บขับขี่มอเตอร์ไซค์มา
0: จากนู่นทะเลน้อยควนขนุนนู่น
1: ไปหาเพื่อนที่พื้นที่ตำบลชะบวงอ่ะ
0: อำเภอควนขนุน
1: มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: มีรถมอเตอร์ไซค์ขับตามมา
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: ปืนมาจ่อยิงเลย 4-5-6 นัด
1: จนกระทั่งมีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: แล้วมันอยู่ให้จับไม่เล่า
1: ต้องไม่อยู่แล้วมันต้องตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: มันขับมาเนี่ย
1: พบว่าหมดมอเตอร์ไซค
0: ์ตำรวจก็เร่งหาสาเหตุหน่อยแต่เนี่ยเนาะสอบปากคำยังสอบไม่ได้ยังเจ็บอยู่อะ
1: คนเจ็บมีคนตายมีเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องหาสาเหตุกัน
0: สังเกตดูน่าจะเป็นปืนพกอะปืนสั้นน่ะ
1: อ้าว
0: ไม่ใช่ปืนยาวมันขี่มอไซค์ยิงอะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องหาตัวจากกล้องวงจรปิดติดตามคนร้ายกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าออกนอกบ้านเลยเน
0: าะผู้กับการตำรวจนู่นจากบางสีเมืองสั่งทำลายปืนเถื่อนของกลางหน้าโรงพักคดีสิ้นสุดและมีปืนเหลือเป็นของกลางเพียบเลย
1: ถูก
0: ก็ป้องกันเอาไปทำลายเดี๋ยวจะนำมาใช้กันอีก
1: ทำลาย
0: ทั้งหมด21กระบอกครับ
1: นี่เป็นปืนของกลางใช่ไหม
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชา
1: ภูมิกับการสภ.บางสีเมืองเนี่ย
0: ระบุว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางสีเมือง
0: ได้ปฏิบัติการทำลายอาวุธปืนของกลาง21กระบอกครับ
1: เป็นอาวุธปืนของกลาง
0: ในคดีอาญาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมจนเสร็จสิ้น
1: แล้วก็มีคำสั่งจากศาลจังหวัดนนทบุรี
0: ให้ริบอาวุธปืนของกลางทั้งหมด21กระบอกประกอบด้วย
1: มีปืนไทยประดิษฐ์นะ
0: แล้วก็อาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรขนาด .32 มิลลิเมตรขนาด .38 มิลลิเมตรแล้วก็ขนาด .22 มิลลิเมตรครับ
1: หลายกระบอกเลยนะ
0: ปืนเถื่อนดังนั้นนะไม่มีปืนมีทะเบียนด้วยก่อนที่จะดำเนินการทำลายอาวุธปืนผิดกฎหมายเหล่านี้คณะกรรมการสภ.บางสีเมืองเนี่ย
1: ทำยังไง
0: ให้ร่วมกันตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรายละเอียดของอาวุธปืนทุกกระบอก
1: ตรงกับบัญชีของกลางตามที่ศาลมีคำสั่งลิบไว้
0: จากนั้นก็ทำลายด้วยการใช้เครื่องมือตัดแยกชิ้นส่วนนำเศษซากไปฝังกลบตามระเบียบที่กำหนด
1: ฝังกลบด้วยไง
0: เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่
1: แม่ไปช่างกิโลขายเลย
0: มันต้องหลอมก่อน
1: โอ้
0: เอาไปหลอมที่ผมขับ
1: อันนี้ฝังกลบเลย
0: ครับช่างกิโลขายหลอมก่อนแล้วก็ไปช่างกิโลขายก็ได
1: ้อ
0: ่ะกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาที่มีอาวุธปืนผิดกฎหมายนะเนี่ยไปก่อเหตุเนี่ยนะ
1: นั่น
0: เด้ครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ก็มีความผิดนะ
1: มีความผิดล่ะ
0: ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะจับเขาจับได้มีโทษนะ
1: มีโทษสิ
0: ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าอาวุธปืนจำนวนมากทั้งซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ
1: ส่วนมากจะออนไลน์เดี๋ยวนี้นะ
0: ใครจะมาวางโต๊ะขายไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้ตามร้านก็ยังลำบากกัน
0: ต้องขอเตือนหน่อยนะจะไปซื้อปืนที่ร้านเนี่ยมีใช่จะอยู่มีตังค์ไปซื้อได้นะ
1: ไม่ได้ต้องทำยังไง
0: ต้องไปขอป.3ก่อน
1: ป.3ได้แล้ว
0: ขอที่นายอำเภ
1: อ
0: ได้ป.3มาก็ไปที่ร้าน
1: ไป
0: ที่ร้านซื้อขายปืนนะเขาก็ตรวจสอบดูเช็คตู้ฉบับต้นฉบับดูอ้าวได้แล้วนะ
1: เออ
0: พอได้เสร็จแล้วเขาก็จะออกป.4เป็นจดทะเบียนจ้ะ
1: อ๋อต้องไปป.4
0: ต้องมาที่อำเภอเนี่ย
1: โอ้เดี๋ยวก็ไปป.6แล้วมั้งอ่ะเดี๋ยว
0: ป.6นะตอนนี้ไม่มีป.7แล้วนะ
1: ไม่มีแล้ว รุ่นคุณนะพวกป.7เนี่ย
0: ตอนนี้คุณผู้ฟังฟังอยู่กาญจนบุรีนะแม่อยากไอ้ป่าเรวัตอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้อยู่กาญจนบุรี
1: อ๋อมาได้อยู่เมืองกาญไงน
0: ่
1: ะ
0: นานๆไปทีร้านกาแฟอะไรแกน่ะ
1: ใครอยู่แถวนั้นบอกโชเล่คิดถึงบอกป๋าด้วย
0: มึงคิดถึงอะไรกูไอ้หนูอยากให้แกฟังแล้วก็ให้ความรู้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เรื่องอาวุธปืนที่ท่านเก่งอยู่แล้วว
0: ันหลังผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวไปเมืองการเนี่ยถามหากันนะผมไม่มีเบอร์ไม่เหมือนพวกดาราเขาจะมีเบอร์กันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราไม่ได้เป็นดาราเขาแกไม่ให้เบอร์เราหรอกก็อย่าไปพกไปพาไปซื้อเลยคุณผู้ฟังบอกลูกบอกหลาน
1: ซื้อก็ลำบาก
0: พ
1: กก็ลำบาก
0: ขนาดผู้ใหญ่ยังบกไม่ได้เลยนะกว่าจะขอใบป.3ต้องมีใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรอีกนะ
1: ผู้นำชุมชนเนี่ยนะ
0: ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องมีใบรับรองกันด้วยน
1: ี่ว่ากันไป
0: เป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะ
1: ไททิพย์ในสูตรดั้งเดิมเป็นกล่องนะเ
0: ท่ใช่กล่องละ200บาทนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็อย่าลืมดู
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเนี่ย
0: พร้อมคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ย
0: ครับทำมันเมื่อยมันปวดก็กินแบบแคปซูลกระปุกก็300
1: ซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ครับไปซื้อกับตัวแทนซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้นั่น
0: ถ้าสั่งซื้อกับเราต้อง2กระปุกจะไม่เสียค่าส่ง
1: และถ้าซื้อ5กระปุกเนี
0: ่ยแถมฟรีให้กระปุกนึง
1: เหมือนกัน
0: ถ้าปวดข้อปวดกระดูกผูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่นะนะบำรุงฟื้นฟูด้วย
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับไทยแคลพัดนะ2กระปุก500บาท
1: เหลือกระดูกเนี่ยนะ
0: กินวันละครั้งละ2เม็ด
1: ซื้อ4กระปุกก็พันเดียวเลย
0: แถมปีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้ด้วย
0: ครับถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแล้วมันไม่ปวดเนี่ยนะ
1: อันนี้ต้องรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดใช้เวลาก่อนนอนเท่านั้นนะเวลาอื่นไม่ดีครับต้องกินก่อนนอนอย่าเถียงเตี้ย
1: นาน
0: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลก็สามารถรับประทาน
1: มะระคีนกของเราควบคู่กันไป
0: ราคาเดียวกันครับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำนี่แหละ
0: มะระคีนกกับงาดำราคาเดียวกันนะ
1: กระปุกก็300
0: มี60เม็ดเหมือนกัน
1: ซื้อ2ปุก600
0: ไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: แถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับผมยังมีข่าวที่จะมาอีกมากมายหลายข่าวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟังอย่าหมุนคลื่นนี้ไปไหนนะจ๊ะ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: โทรหาลุงช้าง
1: 0892901691
0: แป๊บเดียวมาครับผม
2: โฟกัสประกอบด้วยเหตุเศรษฐกิจทางเช่าเหตุหลินจือเก๋ากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011 Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบ
4: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
9: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
10: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: ูบไม่สูบก็คิดดีๆแล้วกันน่ะ
1: คือรู้เราอยากเลิก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะหนึ่งในผู้สอบท้องถิ่นปี68โพสต์ Facebook ได้รับการปรับอันดับจากลำดับที่132ขึ้นที่1ในการประกาศผลรอบใหม่หลังยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมที่พบทุจริตแก้ไขคะแนนสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เนื่องจากพบการทุจริตแก้ไขคะแนนสอบถึง 5,900 กว่ารายและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รอบใหม่โดยยึดคะแนนตามจริงของผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รอบใหม่ในส่วนของกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2ซึ่งชื่อของตนเองได้รับการปรับจากลำดับที่132เป็นลำดับที่1ของบัญชีโดยเจ้าตัวระบุความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆโดยบัญชีดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและมีผู้เข้าไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากรวมทั้งแสดงความเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความยุติธรรมที่กลับคืนมาความคืบหน้าการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลเร่งติดตามอีก 830,000 คนยังไม่ยืนยันตัวตนและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงการยืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลล่าสุดได้รับผู้มีสิทธิ์รายใหม่มีจำนวนอยู่ที่3,100,000คนยืนยันตัวตนแล้ว2,300,000คนคิดเป็น 73% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 830,000 คนคิดเป็น 27% รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคมปี70จังหวัดที่มีผู้ไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดคือนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นตามลำดับซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้อง4,200,000คนส่วนผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5 ล้านคนขอให้ประชาชนเร่งดำเนินการภายใน31 สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนโครงการทหารพันดีค่ายเมงรายมหาราชต้อนรับเด็กอนุบาลสู่การเรียนรู้จริงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชเปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์รวมทั้งสิ้น89คนในกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่โดยมีพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการทหารพันดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเด็กๆได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพื่อเปิดโลกทัศน์ส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์ตรงความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดบอกเล่าแก่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเพื่อปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรา
8: 0901691081290191
9: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
10: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
9: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
11: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไททิพย์โอสถ
1: ตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
8: เอาเงินเอาเงินครับ
11: เอาไม่โยม
8: พี่เฮิม
11: มีธุระอะไรเหรอ
8: น้องเบสไปไหนมาล่ะพี่เฮิมเนื้อตัวมอมแมมเชียว
11: พี่หัวจะมาจากพงนาหยุดเรียนพ่อพามายามปู่กับย่าเหรออื
8: มใช่แล้วเอาเงินไปไหนล่ะพี่เฮิม
11: อ๋อพ่อกำลังย่างน้ำก้นมาก็ไปนำกันนี่ล่ะเดี๋ยวพี่วางถุงปลาไว้ก่อนนะมันหนัก
8: อุ้ยได้ปลามาเยอะเลยอ่ะไปได้มาไงล่ะพี่เฮิม
11: พ่อพี่พาไปหาปลาค่อนนั่นแล้ว
8: ปลาช่อนเหรอ
11: ใช่
8: มันเป็นตัวไงล่ะปลาค่อนน่ะ
11: เอ้ามาสั่งทำได้หรอบ่า
8: ใช่ปลาช่อนไหม
11: โอ้ยมึงนึกคนไม่รู้จักปลาค่อนได้บ้าง
8: ก็ผมไม่รู้จริงๆอ่ะเนาะ
11: ปลาค่อนน่ะก็เป็นปลาถั่วไปทุกๆปลานั่นแหละเฮ้ย
8: แล้วมันมาอยู่ยังไงล่ะทำไมหาได้เยอะจัง
11: ก็เวลาน้ำไหลหวดไถนาช่วงหน้าฝนปลาก็มาพอช่วงเกี่ยวเขาน้ำมันก็ห้องอจเอเจนำแกคณาบางผงเพื่อนก็ใช้รถเกี่ยวก็จะไปหาน้ำร่องหอยรถเกี่ยวถ้ายิ่งมันเป็นร่องเลิกปลาใหญ่ยิ่งหลายทั้งจับทั้งมวนเลยแหละนะ
8: โอ้ยน่าสนุกจัง
11: สนุกแล้วเนาะเกียดที่ต้มออกลอกแอกแรกเลยแหละเน
8: า
11: ะ
8: แล้วเอาเงินจะมาตอนไหนล่ะพี่เฮิม
11: ก็นำก้นกันมาได้ล่ะสงสัยเอาปลาแวะแจกชาวบ้านเจ๋วมานำทางระเบิงโซง
8: กันเองว่าได้เยอะหรอพี่แล้วแจกชาวบ้านเลยอ่ะ
11: ก็หลายเติบล่ะแล้วมีธุระอะไรเกาะจังได้มาหาพ่อพี่น่ะ
8: ปู่ผมใช้ให้มาเอายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับเอาเงินอ่ะ
11: เอาเด้พ่อมาพ
12: อ
11: ดีมาแล้ว
12: น้องเบส
8: เอาเงินสวัสดีครับ
12: ได้พ่อพามายามบ้านติลามาเล่นกับไอ้เฮิมติเนี่ย
11: กับมหาเจ้าเลยอีพ่อปู่ใส่เมายาสมุนไพรที่พ่อกินอยู่น่ะพะนะ
12: โอ้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั่นติ
8: ใช่ครับปู่บอกว่าฝากเอาเงินซื้อให้อ่ะครับ
11: เอาพ่อคือกินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นแน่ใดก่อเห็นได้สั่งเอาทั้งสั่งเพื่อคนอื่นน้ำคุณน่ะ
12: ก็มีปัญหาสุขภาพนี่แหละเนี่ย
8: เป็นแบบไหนครับเอาเงิน
12: ก็ปัญหาปวดหลังปวดแอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกไหลกับปวดไหลเฮ็ดหน่อยๆกับปวดไหลคือเก่ามือสิเป็นนอนเว้นอยู่บ้านลุกขึ้นม้ากระปวดแผ่นหลังตั้งแต่ไล่ฮอดแอวแข็งเป็นกระดานปวดสะโพกจ้องมาใต้ขาพับเป็นเครื่องเครื่องซาซาบีบหน้าขาปวดสะเทือนฮอดบีแข็งคอแข็งแรงแงงเข็งตั้งตาบ้าไล่ไปฮอดงอนต่อปวดขึ้นอ้อมหลังใบหูจ้องเข่าฮอดนุ้ยตาปวดจังหัวสีระเบิดนี่แหละห้าลังเทียน่ะปวดจนอารมณ์บ่ดีงุดหงิดนอนบ่หลับใจให้ใครเฮ็ดหยังกับพิษหูพิษตาไปเบิดที่เดียวเนี่ยปวดหลายน่ะ
11: เพราะตอนนั้นเที่ยวให้เชื่อได้แต่ผมละนอกไป
12: ก็นั่นแล้ว
11: ใครแน่ล่ะบ่ติ
12: ก็แน่นอนล่ะเนาะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถท่านการขึ้นทะเบียนย่างถูกต้องชนิดกล้องดั้งเดิมทะเบียนยาเลขที่ G33/55เป็นยาสมุนไพรอัดเม็ดและตอนนี้เอาเงินกินย่างขวดชนิดแคปซูลมีทะเบียนยาเลขที่ G11/55ท่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วบ่มีสิ่งเสพติดและสารเตียร้อยเพิ่นดูแลทุกขั้นตอนการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงผลด้วย
11: ย้ำได้คักเถอะล่ะ
12: แผนพันแท้ไว้ล่ะ10กว่าปีแล้วปวดย้ำใดกะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่ล่ะเนี่ยอ้
8: าวแล้วปู่ผมฝากซื้อกับเอาเงินประจำเลยเหรอครับ
12: ก็ต่อไปให้เราซื้อเองสร้างเองได้รวดเด้อบัด
8: ครับ
13: พี่เฮิมผมไปนะ
14: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อ
13: โอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691

ู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: าชั่วโมงที่3
1: มา
0: ตื่นเต้นกันหน่อยตื่นเต้นหน่อย
1: มาฟังใกล้ๆกัน
0: ใช้จังเลยยาหม่องยาอะไรนะด็อกเตอร
1: ์ด็อกเตอร์ออย
0: ด็อกเตอร์ออยใช้สูตรเย็นว่าชอบแล้วมันสูตรร้อนชอบมากกว่า
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: ทาถูนวดปวดถูทาด็อกเตอร์ออยของน้องลุงกับน้อง
1: แตงร้าน
0: แตงร้านเขาเอามาให้ใช้นึกว่าจะให้ฟรีพะโถมาเสียตังค์มีหน้าโทรมาถามอีก
1: เอ
0: าอีกไหมเป็นสาวเป็นแซ
1: ่
0: มาชวนเราได้เอาอีกไหม
1: เราก็คิดว่าอย่างนั้นไง
0: เอาอะไรวะด็อกเตอร์ออยไงครีมนวดครีมนวด
1: แหมเราก็คิดอย่างนั้น
0: คิดยังไง
1: คิดว่าจะเอาด็อกเตอร์ออยนี่แหละ
0: จะเอาสูตรเย็นไม่เอาแล้วเอาสูตรร้อนดีกว่าเนาะ
1: สูตรร้อนก็ชื่นใจดี
0: แหมมันหอมเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมอย่าหม่องแบบบ้านๆเราไทยทิปโอสด
1: ไทยทิปโอสดของเรานี่แนะนำให้ซื้อ6กระปุก
0: 6กระปุกเหลือกระปุกละ100
1: แต่ถ้ากระปุกเดียวนี่150
0: โอ้อย่าไปซื้อเสียค่าส่งอีกซื้อ4กระปุกซื้อ3กระปุก400บาทนะแม่ซะอิ่งนะแม่ซะอิ่งฟังอยู่ชลบุรี
1: แม่สั่งเยอะมาก
0: สั่งทีละ6กระปุก
1: ดีแล้วคุณแม
0: ่แล้วน้องกันหาชาลีบ้านหมอก็ทีละ6กระปุกทั้งชื่อลูกดีจังเลยชื่อกันหาชาลี
1: สมัยก่อนนี่ดูอะไรนะ
0: พระเวสสันดร
1: พระเวสสันดรมากนะ
0: หมอเปาจะเป็นชูชกนะเราสองคนเป็นกันหากับชาลีนะ
1: โอ้เหมาะเลย
0: คุณเป็นกันหาไอ้เป็นเป็นชาลีไอ้สุรัตน์เนี่ยเป็นกันหา
1: แล้วใครเขาจะสงสารไม่เอาน่ะ
0: มันกินข้าววัดดุไอ้สองคนเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจจับตำรวจเขาแล้วครับ
1: ที่ไหนในข่าวที่ไหน
0: พี่โลกพี่โลกพี่โลก
1: บ้านใคร
0: บ้านประแชมมาแด้
1: ประแชมอยู่พิษณุโลก
0: ไงบ้านดีเจนกเสรีนะคนเราได้เป็นพันเอกไปแล้วในวัยจังเลยไม่รักดีนักเรียนนักเรียนในสิบมาได้เป็นพันเอกเนี่ย
1: เป็นพันเอกเลยไง
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจเมืองพิษณุโลกนำกำลังปิดล้อมบ้านพักร้อยตำรวจโทสินชัยหรือว่าหมวดชัย
1: อายุ61ปีพื้นที่หมู่6ตำบลอรัญยิก
0: ในตัวเมืองพิโลกแหละตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานเนี้ย
1: ใช้เวลาปิดล้อมอยู่5ชั่วโมง
0: ทั้งล่าสุดลูกสาวแล้วก็ญาติช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนเจ้าตัวยอมมามอบตัวเจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นรถไปมอบตัวที่
1: สภ.เมืองพิษณุโลกกันนะ
0: ครับเรื่องราวเนี้ยมันมาจากเรื่องของกลางดึกเมื่อคืนวันที่7
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: คนร้ายก่อเหตุยิงใส่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในตัวตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1ราย
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไม่ใช่ใครที่ไหนหมวดชัยอ่ะ
1: ผู้ก่อเหตุคือหมวดชัย
0: เป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยดีตอนนี้เกษียณไปแล้ว
1: จึงได้นำกำลังไปปิดล้อมเพื่อจะจับกุมตัว
0: คนเกษียณไปแล้วยังลืมตัวนะว่าตัวเองเกษียณไปแล้วแม่ยังอวดเก่งอวดกล้า
1: ทางด้านของตำรวจว่าไง
0: ผู้บัญชาการตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเนี่ย
1: ท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไร
0: พลตำรวจตีนิคมเครือนพรัตน
1: ์ผู้บังคับการตำรวจภูธร
0: มาด้วยตัวเองเลยมาตรวจสอบติดตามกลุ่มเลยใช่เป็นยังไงวะตรวจยึดปืนมาก่อนดิใช้ก่อเหตุเนี่ย
1: เอาไปตรวจสอบหลักฐาน
0: โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะ
1: พกพาอาวุธปืน
0: แล้วก็นำตัวของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเห็นไหมล่ะเกษียณมาแทนที่ใช้ชีวิตสบาย
1: ๆผลสุดท้าย
0: ก็จะไปกินขนมนาอยู่ในคุกแล้วโจทย์เพียบเลยในคุกอ่ะเคยเอาเขาเข้าคุกมาแล้วนี่
1: เคยจับเขาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่เกษียณไปแล้วนี่
0: เกษียณไปแล้วก็งามไส้แล้วทีเนี้ยนะ
1: ว่ากันไป
0: เออโจทย์เยอะเหมือนผู้กำกับโจ้เนี่ย
1: นาน
0: โจทย์เยอะอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าเป็นตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจเป็นคนเคยเอาเขาเข้าคุกอ่ะ
1: พอตนเองเข้าไว้บ้างเนี่ย
0: โอ้โห
1: รออยู่นะ
0: บอกรออยู่เลยทีเนี้ยนะ
1: ว่ากันไป
0: ครับผม มีเรื่องของนักข่าวมาร้องผู้ร้องว่าร้องผู้กับเล่นแรงครับ
1: แรงแบบไหนอ่ะ
0: คิ้วแตกเย็บ12เข็มยังถามหยอกเล่นแค่เนี้ยงอนแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวรอออกจากโรงพยาบาลจะแจ้งความมาผิดอีก
1: มันยังไงกัน
0: เออที่นครขอนแก่นที่โรงพักไอ้โรงพยาบาลบ้านไผ่ครับ
1: ทางด้านภูมิกับการสภ.บ้านไผ่เนี่ย
0: ก็เดินทางกันมาเยี่ยมอาการของนายตรีเทพอายุ42ปี
1: ผู้สืบข่าวท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: ระวังให้ดีนะสมาคมนักข่าวลพบุรี
1: อย่
0: าไปแย่เล่นกับตำรวจเขานะ คุณประยุทธ์
1: ประยุทธ
0: ์คงเฉลิมวัฒน
1: ์ ท่านรองศาสตราจารย์เนี่ยนะ
0: มีการประกาศให้คุณโซเล
1: ่
0: บอกให้ลุงช้างประกาศให้หน่อยเขาจะประชุมกันวันที่16เนี่ย
1: วันที่16นี่เขาประชุมกันที่สำนักงานของท่านนายกเขาเนี
0: ่ยแล้วชาวบ้านที่ไหนจะไปร้องเรียนอยู่ในซอยทึ่งลึกเลยก็โถบ้านติดถนนหากันสิใช่ไห
1: ม
0: เป็นสำนักงานให้เช่าก็ได้เช่าก็ได
1: ้
0: ผมเฝ้าให้
1: นาน
0: จะได้ถือโอกาสเปิดขายปุ๋ยเลยตรงนั้น
1: แจ๋วเลยใช่ไหม
0: ใช่เช่าที่เปิดร้านขายปุ๋ยเลยเขาจะได้มาร้องเรียนได้ไง
1: นาน
0: แม้แต่บริษัทคนมีปัญหาอะไรไม่ค่อยไปโรงพักละ
1: ส่วนมากก็หานักข่าว
0: หานักข่าวเนี่ยคุณตีเทพเนี่ยเป็นนักข่าวท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเครือข่ายของผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น

0: วันนี้ตอน 19:00 น.เข้าไปจอดรถที่หน้าห้องงานสืบสวน
1: เพื่อจะเข้าไปร่วมงานวันเกิดกับวันกำนันเนี่ย
0: วันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
1: จัดขึ้นที่ท่าว่าการอำเภอบ้านไผ่
0: จากนั้นรองผู้บังคับที่รู้จักกันได้เรียกเข้าไปพูดคุยที่โต๊ะหินอ่อนด้านหลังนะ
1: ออกไปคุยกันที่ด้านหลัง
0: มีตำรวจอีก2นายร่วมโต๊ะด้วยจากนั้นก็ประมาณ5นาที
1: รองผู้กำกับการ
0: ใช้มือมาล็อกคอด้วยความรุนแรง
1: อ้าว
0: ต่อจากนั้นก็เริ่มหายใจไม่ออกจึงบอกกันเลิกล็อกคอได้แล้ว
1: อย่าล็อกคอผมนะ
0: รวมทั้งตำรวจที่นั่งโต๊ะก็บอกให้พอแล้วพอแล้ว
1: ม
0: าลูกน้องจะลุกขึ้นมาช่วยจึงได้ปล่อยมือออก
1: ทำให้รู้สึกว่า
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่
0: มันไม่ใช่แล้วลองแต่ที่เล่นเอาผมเกือบตายเลยนะเนี่ย
1: นั่นหลังจากนั้นเนี่ย
0: เราออกเดินหน้าห้องสอบสวนมาเดินมาถึงประตูก็ได้ยินเขาพูดว่าหยอกเล่นแค่นี้งอนแล้วเหร
1: อ
0: ลองเมาว่า
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมก็ตอบมาไปว่
1: า
0: พี่เล่นแรงแบบเนี้ยผู้ผมเนี่ยมาอยู่ก็ขอกลับก่อนแล้ว
1: ขอกลับก่อนจากนั้น
0: รองผู้กำกับก็เดินออกมาแล้วก็ล็อกคอครั้งที่สอง
1: มีล็อกเล้าหรือ
0: จากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งมารู้อีกทีหนึ่งตำรวจที่นั่งร่วมโต๊ะด้วย2นายนำกระดาษทิชชู่มาเช็ดเลือด
1: ทีแรกเลย
0: คิดว่าเป็นเลือดที่ไหลมาจากจมูกแต่เลือดยังไม่หยุดไหลครับ
1: พอมารู้ทีหลังเป็นยังไง
0: เป็นแผลที่บริเวณเหนือคิ้วขวาครับ
1: ตำรวจแจ้งหน่วยกู้ภัยเทศบาลเมืองบ้านไผ่เลย
0: มาปฐมพยาบาลระหว่างที่รอกู้ชีพก็ได้ยินเสียงรองผู้กำกับโวยวายเสียงดัง
1: แล้วก็มีตำรวจสายตรวจเดินทางมาดูเหตุการณ์
0: ทำให้รองผู้กำกับกลับไปที่ห้องทำงาน
1: กระทั่ง
0: รถกู้ชีพมารับผมส่งโรงพยาบาลนี่แหละ
1: โอ้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: แกบอกว่ารู้จักกับรองผู้กำกับคนนี้มานานแล้ว
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: เคยทำงานร่วมกันก็บ่อยทั้งจนสนิทกันแล้วน่ะ
1: สนิทกันด้วยแล้วที่ผ่านมา
0: ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันเมื่อเจอหน้ากันก็มักจะหยอกจะเล่นกันตามภาษาคนรู้จักกัน
1: ไม่คิดว่าจะมามีปัญหากันในครั้งนี
0: ้หลังออกจากโรงพยาบาลจะไปแจ้งความที่สพบ้านไผ่ทันที
1: อ้าว
0: เฮ้ยนี่ผมว่านะ
1: เป็นไงใ
0: จกว้างๆหน่อยนะข่าว
1: เป็นไง
0: งานเนี้ยแกคงไม่ได้คิดอะไรหรอกคงจะเมาว่าไปโอ้โหอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นี้ขอกันกินมากกว่านี้อีกใช่ไหม
1: รู้สึกว่าตาจะบวมด้วยไ
0: หมตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับรองผู้กำกับในท่านก็อยู่ๆเล่นกันแค่นี้มาโกรธด้วยเหรอนี่แหละฟังอีกมุมหน่อยได้ไหมรองผู้กำกับบอกว่าขอฟังอีกมุมหนึ่งได้ไหม
1: ว่าไงว่าไง
0: เพราะว่านักข่าวโพสต์บางทีก็อยากจะพูดเหมือนกันนะ
1: เออ
0: นะพอเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของผู้กำกับนะครับจากกรณีที่นายตีเทพร้องเรียนนี่แหละนะครับเย็บ12เข็มนะ
1: เย็บ12เข็ม
0: ล่าสุดรองผู้กำกับคู่กรณีในตรีเทพออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าบางทีก็อยากพูดเหมือนกันนะมันอัดอั้นเหมือนกันคนเราจะอดทนอดกั้นได้มากแค่ไหนถ้ามีคนมาท้าต่อยกันตรงๆเลยนะ
1: ตัวต่อตัวเนี่ยนะ
0: แล้วก็ต้องมีขีดจำกัดเหมือนกันแต่ก่อนจะตัดสินใครหรือเอาเรื่องราวกับใครเนี่ยไปนำเสนอขอให้ถามข้อเท็จจริงก่อนจะดีกว่าไหม
1: จะดีไหม
0: ถ้าเห็นเพียงคำว่าตำรวจแล้วเอาไปเขียนไปขายหรือว่าสร้างเรื่องราวตามที่ตัวเองเข้าใจมันมีแต่ข้อเท็จจริงต้องไปตรวจสอบหน่อย
1: ท่านก็วางถ้าอย่าง
0: นั้นอะไรก็โทษตำรวจโทษตำรวจนะตำรวจก็ทำตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสั่งก็ทำใช่ไหมเพราะตำรวจเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจ24ชั่วโมงนะหลังเวลาราชการก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งแหละก่อนจะลงอะไรเขียนอะไรก็ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่ใช่ว่าแม้นึกอยากจะเขียนก็เขียนเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่เนี่ยผมเห็นนักข่าวไปในหน่วยผมที่ไรเนี่ย
1: เป็นไง
0: น้ำมันเต็มถังทุกที
1: นักข่าวด้วยนะ
0: เพราะว่าผมไปขอสัก50ลิตรเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไอ้20ลิตรก่อนกันแล้วกันผมก็เลยถามผมก็เป็นนักข่าวเหมือนกันไม่ให้ผมบ้างอ่ะตอนนี้เกษียณแล้วทั้งคู่นายก็เกษียณแล้วผมก็เกษียณแล้วเนี่ย
1: แล้วเป็นไง
0: โอ้โหผมเล่นเลยทีเนี้ยนะทำไมต้องเป็นอย่างนี
1: ้เพราะอะไร
0: เ
1: ราทำงานอยู่แท้
0: ๆมีเรื่องข่าวเนี่ยนะตอนหลังล่าสุดเนี่ยโดนสั่งย้ายแล้วรองผู้กำกับโดนสั่งย้ายไปแล้วนะที่หนองไผ่นะไม่ใช่บ้านเราเล่นแรงเนี่ยสั่งย้ายแล้วรองผู้กำกับเล่นแรงเย็บ12เข็มต้องตั้งกรรมการสอบสวนครับ
1: แค่กอดแค่รัดกันนะเย็บ12เข็มนะ
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดส่วนตัวเราไม่ไปยุ่งกับเขาอ่ะนะรู้แต่ว่าวันนี้ถ้าปวดเมื่อร่างกายต้องกินไททิปโอสด
1: ไททิปโอสดนะปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกสูตรดั้งเดิม
0: ใช่
1: ปวดเส้นเอ็นตึงก็ชนิดแคปซูลกระปุกกระ300
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: ลุงโชเล่ประกาศงานกฐินกับงานลิเกหน่อยสิ
1: งานกฐินสามัคคีของวัดวัดเทพบังภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีแล้วก็วัด บางรีตำบลบางรีท่าวุ้งลพบุรีนี่

0: วันเดียวกันเลยนะ15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: ส่วนวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนี่วันที่31ตุลาคมเนาะ
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งนะ
1: ตำบลมหาสอนนะ
0: แ
1: ล้วก็ที่วัดคลองเม้าเขามีงานอะไรกันเนี่ยวันที่15เนี่ย
0: วันคลองเม้านี่วางศิลาฤกษ์นะ
1: ศาลาการประเรียนหลังใหม่ศาล
0: าประเรียนหลังใหม่นะ
1: ครับ
0: นั่น
1: ส่วนขยันทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองลพบุรีก
0: ็กฐินเนี่ย
1: ผมยังไม่รู้ว่าจะทอดกฐินเมื่อไหร่เพราะว่าลุงพระอาจารย์บอกว่าเจ้าวาดเนี่ยบอกยังไม่ได้กำหนดเลยแต่ว่ามีเจ้าภาพแล้วมันก็รอเจ้าภาพบอกอีกทีนึงแต่เราก็สะสมบุญกันไปก่อนซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300เนี่ยนะ
0: 300
1: ผมแบ่งไปทำบุญซื้อที่ดินให้กับทางสำนักสงฆ์5บาทเหลือ295บาทคืนบริษัทเข้าไป
0: ให้บริษัทเขา
1: ครับผม
0: ก็ร่วมซื้อที่ดินถวายวัดนั่นแหละ
1: ครับก็ปุกละ5บาทท่านซื้อมากกับปุกก็ได้บริการบริจาคมากแต่บางคนไม่งั้นเลยนี่บอกว่าลุงช้างคิดเผื่อไปด้วย500ร่วมทำบุญไปด้วยเนี่ย
0: จะทำบุญถ้าหากอีก500อะไรแบบนี้นะ
1: อันนั้นก็ได้ไปอีกแบบนึง
0: แล้วก็ช่วยเป็นสะพานบุญให้แทนกันแล้วกันนะ
1: เดี๋ยวทีมงานที่ไปบึงชำอ้อส่งข่าวด้วยนะครับเรียบร้อยหรือยังปุ๋ย2ตันครึ่งอ่ะซื้อ2ตันก็ซื้อ2ตันแถม
0: อ้าวมาแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวไป
2: กำล
1: ัง
2: เด
1: ิน
2: ทาง
1: กำลังเดินทาง
0: ออกไปเลย
2: ของแถมเยอะๆ
1: ครับผม
0: ไปเองเลยนะ
1: ครับบินไม่ได้นะบนโต๊ะ
0: และตังกลับมาให้ป้าป๋าเนี่ย
1: ถ้าบินไม่มาก็เอาเอกพันธ์ไปก็ได
0: ้อันนี้ก็บอกกันนะไปส่งแล้วนะปุ๋ยนะ
1: แล้วลุงจงก็เดี๋ยวไปเอาเลยนะที่
0: วัดไร
1: วัดไร
0: ปีดาเข้าไปวันนี้นะห้าถุงใช่ไหม
1: วัดไรห้ากระสอบ
0: ห้ากระสอบนะ
1: ตำบลเขาสมครใช่ไหม
0: วงลพบุรีแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกัน
1: ครับผม
0: ส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมนะงานประจำปีวัดบางรีตำบลบางรีท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานก็ไปชมลิเก
1: ผมจะทำให้ดีได้สักทีไม่ดีสักที
0: สุขดีมีสุขนะฮะ
1: ป้ายังอยู่ไหมนะ
0: อยู่แ
1: ท้อ๋อ
0: ยังอยู
1: ่ต้องเอาให้ดีให้ได้ลงทุนหน้าดูเลยไม่ดีสักที
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: นี่ข่าวทหารก็ปะทะกันอีกแล้วเนี่ย
0: คาราวานแบกเป้เนี่ยนะ
1: ไม่ใช่ทะละไม่มีใช่ไปกันปะทะกับเขมรนะ
0: อ
1: ีนี่ไปขนยาบ้าขนยาบ้าเจอทหารจับไปได
0: ้บ่าวฝั่งตะวันตกกัน
1: เดินลัดเลาะป่าข้ามชายแดนเข้ามา
0: แล้วเป็นยังไง
1: ยึดได้นับแล้วเฉียด2ล้านเม็ดคุณผู้ฟัง
0: ยาบ้านะ
1: นี่แหละครับกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองนะผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะนำของกลางเกี่ยวกับยาบ้าทั้งหมด 1,928,000 เม็ด
0: หลังจากเจ้าหน้าที่มีการปะทะกับกลุ่มขนยาเสพติด
1: แล้วก็ยึดไว้ได้ครับ
0: ตรวจยึดเอาไว้ได
1: ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยครับ
0: กองกำลังผาเมือง
1: โดยกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก
0: ชุดปฏิบัติการ
1: เฝ้าตรวจสกัดการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณท่าเควียมท่าข้ามเวียงแก้ว
0: บ้านเวียงแก้วหมู่ที่5ตำบลศรีดอนมูล
1: อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่เป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่3นะ
0: กระทั่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ15คน
1: กำลังแบกกระสอบเดินลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติครับ
0: อันนี้เจ้าหน้าที่ขอแสดงตัวคนหน่อยครับ
1: แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ครับ
0: จงกัดมีการยิงปะทะกันประมาณ5นาที
1: อาศัยความชำนาญทางความมืดหลบหนีไปได้
0: ทุกคนปลอดภัยนะ
1: หลังเหตุการณ์จบกองกำลังผาเมืองส่งกำลังเพิ่มเติมอีก2ชุด
0: แล้วก็เข้าควบคุมพื้นที่รอตรวจสอบ
1: กระทั่งเวลา 7:00 น.เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ากระสอบฟางดัดแปลงห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ10กระสอบ
0: บรรจุของกลางเป็นยาเสพติดประเภทยาบ้าเนี่ยนะ
1: รวมแล้วประมาณ 1,900,000 กว่าเม็ดเนี่ยแหละครับ
0: เจ้าหน้าที่ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ย
1: โดยท่านพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง
0: ได้สั่งงานให้หน่วยพื้นที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยนะ
1: เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นกระบวนการลักลอบ
0: ลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: ยาเสพติดก็เยอะนะ
1: เยอะจริงๆเลยนะเหนื่อยใจ
0: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะ
1: นี่ก็รถเก๋งเหยียบมิดไม้หนีตำรวจอีกแล้ว
0: หนีทำไม
1: ไปชนรถเก็บขยะกลางสี่แยก สามหนุ่มเปิดประตูได้ไม่อยู่แล้วไปแล้วโว้ย
0: คนในรถแล้วเป็นยังไง
1: เจอยาบ้าอื้อเลยคุณผู้ฟัง
0: ไม่ห่วงรถไม่ห่วงยาบ้าเลย
1: ไม่ห่วงแล้วครับแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ภาคเหนือนี่ภาคอีสานอีกแล้ว
0: ที่ไหนอะน่ะ
1: ที่ศรีสะเกษท่านผู้ว่าลงมาเองเลยนะ
0: ไปตรวจสอบสั่งการให้ชุดปฏิบัติการ238เนี่ย
1: ท่านอนุรัตน์ธรรมะประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษสั่งการให้ทีมงานลงไปกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่
0: จังหวัดศรีสะเกษนี่แหละ
1: ก็ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด
0: ในพื้นที่จังหวัดและข้างเคียงจำหน่ายในพื้นที่ด้วย
1: โดยเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามรถเป้าหมายอย่างใกล้ชิดกระทั่งพบรถเก๋งฮอนด้าทะเบียนชลบุรี
0: ขับมาจากอำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยนะ
1: มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ติดตามและกัดสกัดจับ
1: แต่คนขับรถเก๋งเร่งเครื่องหลบหนีผ่าไฟแดงครับ
0: บริเวณ4แยกอะไรนะ
1: 4แยกชุนเฮงอำเภอเมืองศรีสะเกษครับ
0: แล้วก็รถไปพุ่งชนรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
1: ส่วนรถเก๋งด้านหน้าพังยับเยินขับหนีไม่ได้แล้ว
0: ชายทั้ง3คนในรถเด
1: ้ลงมาที่อยู่ทำไมล่ะเฮ้ยต่างคนต่างไปโว้ย
0: อันนี้ตัวแยกก่อน
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งติดตามตัวอย่างเร่งด่วน
0: และชุดนึงเข้าตรวจสอบภายในรถเก๋งเนี่ย
1: พบยาบ้าเท่าไหร่อ่ะนะ
0: 72,000 เม็ดเด้
1: ซุกซ่อนเอาไว้
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
1: ผู้ต้องสงสัยบางรายอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ได
0: ้และอาศัยหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
1: จึงเร่งค้นหาติดตามตัวดำเนินคดีพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลถึงเครือข่าย
0: รวมถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องนะ
1: เพื่อสาไปถึงต้นตอและก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง
0: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
1: มากันจังเลยเนาะ
0: ยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ยาบ้ายาบอยาอียาไอผมจับได้นะครับผมบอกแล้วคุณอนุทินเอ้ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ประหาร
0: ประหารไม่ได้สิทธิเยอะอ่ะนะ
1: คนสัตว์ดิบเนี่ยมันทำลายประเทศไทยนะเนี่ยประเภทเนี้ยนะอ่ะนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยนะยาหญ้าบิง
0: ยาหญ้าบิงก็บำรุงสายตาดวงตานะ
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดีแคร์
1: ถามกันมาเยอะว่าอะไรดีกว่ากันเนี่ยมันตอบก็ตอบมันมาจากที่เดียวกันนะเนาะแต่ถ้าท่านชอบแบบแคปซูลก็กินยาย่าบิง
0: ใช่
1: ถ้าท่านชอบแบบนิ่มๆนุ่มๆเป็นซอฟเยลก็ดีแคร
0: ์ดีแคร์
1: ยาย่าบิงกระปุกก็800
0: ดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์บำรุงไตเนี่ยนะถ้าจะดื่มกาแฟลิต้าเอ็มวันนี
0: ้
1: ทั้งกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเยอะแยะเลยมีอยู่5อย่าง
0: มีอะไรบ้างอ่ะ
1: สมถังเช่าเก่ากี้
0: เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำเนี่ยนะ
1: เท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ย
0: ก็
1: เขาจะเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: ไปดูแลหลักผมหลักฟันดูแลผิวพรรณเนี่ย
0: กาแฟทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียวเบาหวานก็มีขึ้น
0: สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเขาใช้สูตรลดตัดความขมของไอ้สมุนไพร5อย่างนี้
0: อ๋อเป็นเบาหวานก็รับประทานได้นะ
1: ใช่เป็นหัวใจก็รับประทานได้เพราะเขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่ม
0: เป็นไขมันก็รับประทานได
1: ้ดื่มเถอะ
0: เ
1: พื่อสุขภาพของเราก
0: าแฟ
1: ไม่ต้องกลัวครับ
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: วันนี้ซื้อลิซ่าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทเนี่ยนะรับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง1ก้อนนะไปแต่ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะซื้อถุงนึงก็490บาท
1: อันนี้มี30แก้ว
0: แ
1: ต่ซื้อ2ถุงก็900
0: ซื้อ5ถุงอ่ะ
1: 2,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: ครับ
0: เอาไป2ก้อนเลยบอกให้หอบสบายใจ
1: ก็มีหลายท่านนะบอกว่าลุงช้างจะซื้อไบโอ4กระปุก1คาราเบลเนี
0: ่
1: ยแถมกี่เม็ดเนี่ยก็แถมขวด100เม็ดสิ
0: แถมตัวมันน่ะนะ
1: มันเอาของตัวอย่างให้ไปที่ไหนเรา
0: ใช
1: ่มีแล้วของตัวอย่างผมไม่มีแล้วบริษัทก็จะส่งของตัวอย่างให้บอกไม่ต้อง
0: ไม่เอา
1: ไม่เอายิง
0: เอาล่ะต้องเอาตัวมันเลย
1: ครับ
0: ปลูกเรา690บาท
1: ใช่2กระปุก 1,300 4กระปุก 2,000
0: 2,000 ก็แถม1กระปุกกันนะ
1: ใช่
0: น
1: ี่ครับรถโม้ปูนทับรถจักรยานยนต์หนุ่มวัย17ปีเสียชีวิตสลด
0: น้องชาย9ปี
1: มีแผลที่หัวอาการสาหัส
0: โอ้น่า
1: ถึงญาติพี่น้องร้องไห้กระงมเลยทีเนี้ย
0: ก็คนเสียชีวิตก็ต้องร้องไห้เนี่ย
1: ครับ
0: ที่ไหนน่ะ
1: ที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานี่แหละครับ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: รถโม้ปูนเนี่ย
1: ในบริเวณหน้าโรงปูนศาลาแดงบางน้ำเปรี้ยวไปตรวจสอบหน่อยที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: ผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนอายุ17ปี
1: โดยมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่ในข้างทาง
0: แล้วก็มีรถ หม้อปูนเนี่ยนะ
1: สีส้มทะเบียนฉะเชิงเทราจอดอยู่
0: มีคนเจ็บเป็นชายวัย9ปี
1: น้องชายผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
0: นำไปแล้วคราวนี้ในอะไรในคราว
1: ในคราวอายุ51ปีคนขับรถโม้ปูน
0: บอกกำลังจะขับรถกลับลงโม้ปูนนี่นะ
1: ครับได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเตรียมเลี้ยวเข้าโรงงานแล้ว
0: ในขณะที่กำลังจะเลี้ยวก็ไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์ของเด็กเนี่ย
1: ขี่ตามหลังมาตอนไหนไม่ทราบว่าได้เกิดอุบัติเหตุทับมารู้อีกทีก็โดนรถทับไปแล้ว
0: เด็กตายไปแล้ว
1: ระหว่างนั้นครอบครัวเดินทางมาถึงเหตุการณ
0: ์เห็นร่างของลูกก็สุดโทมร้องไห้อะนะ
1: ครับ
0: น่าสงสารเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอะนะ
1: ทีนี้ในคราวก็ซวยไป
0: นั่นสิ
1: ไปโรงพักก่อนยังไงถ้าไม่หนีเนี่ยนะรออยู่ช่วยเหลือเขาเนี่ยไอ้โทษติดคุกยังไงก็รอลงอาญาเชื่อผมสิ
0: หนักก็ยังเป็นเบา
1: ไปหนีทำไมสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ้าแต่อย่าลืมนะวันนี้4โมงเย็น
0: ไปกันที่ตลาดนัดวัดไรนะ
1: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: จะแลบไม่ปวดท้องก็ไปเจอกัน
1: โอ้ส่งข่าวดีไปยังพี่น้องแถววังน้ำซับวังน้ำซับอำเภอวังน้ำซับอยู่กับอำเภออะไรเน
0: า
1: ะ
0: ศรีประจัน
1: ศรีประจันศรีประจัน
0: สุพรรณเนี่ยนะ
1: ว่าทีมงานไทยทิพย์ไม่ได้สัญจรไปนานแล้วพรุ่งนี้ขอประกาศให้ทั่วกันว่า
0: ว่าไง
1: เราจะไม่ไปที่
0: ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไห่สี่หู
0: จะไปที่ไหน
1: ตลาดนัดบันกล้วยวังน้ำซับแทนนะ
0: วังน้ำซับนะพรุ่งนี้นะ
1: ทรยศถ้าแล้วดูที่นะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อน
1: แป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: คุณพี่เขาเป็นคนที่เขามาขายของกับพี่บิดาที่วัดประดับเขาว่าโทรมานะบ้านเขาอยู่นู้นบางขุดสันบุรี
1: สันครับบุรี
0: แล้วมาขายของอยู่วัดประดับเจอพี่บิดาทุกวันพุธอะนะอยากจะได้ไอ้ห้าวแต่ว่าถามไปพี่บิดามีไปไหมก็รอวันพุธอะนะ
1: นาน
0: มันเป็นไรลุงช้างส่งมาแล้วกัน
1: ให้ส่งไป
0: เอาไอ้ห้าวนะทั้งสามกล่องทีจะลองดูที่จะห้าวจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้ห้าวก็สั่งได้เลยราคาเดียวกับจอยมิกฟู้ดราคาเดียวกับไตเลี่ยมจอยราคาเดียวกับจิตจุจาร์แต่ในจิตจุจาร์ไม่มีแล้วนะเขาเปลี่ยนเป็นจอยมิกฟู้ดครับ
1: ใช้นี่แล้ว
0: ครับผมราคา350บาท2กล่องก็แถมกล่องหนึ่งเหมือนกัน
1: ซื้อ2กล่องแถม1กล่องเนี่ยนะ
0: ยาลิติดวงก็ซื้อกระปุกก็350บาท
1: 3
0: กระปุก 1,000 อันนี้กระปุกมี60เม็ดผมว่าไม่จำเป็นต้องซื้อหลายหลายกระปุกทีแล้วกระปุกก็ได
1: ้
0: ไม่เสียค่าส่งหรอกเห็นไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โฟกัสซื้อทีละกล่องก็ได้ก็ไม่เสียค่าส่งแต่ซื้อ2กล่องก็700 3กล่องก็ 1,000
1: 1,000 บาท
0: ครับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีเยอะนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับผม
1: ตัวแทนเนี่ย
0: ใช่
1: สระบุรีสักจังหวัดนี่หรออ
0: ุ้ยสุกิจเพชรตัดพระพุทธบาทบ้านหมอเพชรตัดตลาดบ้านหม
1: อ
0: ท่าช้างเอ็กซ์เพรสนาวัดท่าช้างใต้เสาให้ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงยาดีเพชรตัดหลังบกส.สระบุรี
1: สระบุรีเนี่ยนะ
0: นู่นเมื่อวานนี้ก็จากรวกเหล็กอยากได้ฟอกัสส่งมาให้แล้วนะ
1: ส่งไป
0: ครับผม มาเรื่องข่าวนี้ครับพนักงานบริษัท
1: เสียชีวิตในรถ
0: พบปรากฏไปดูพบจดหมายสุดเศร้าเลยครับ
1: มีจดหมายเขียนเอาไว
0: ้นู่นที่ศรีราชาที่ศรีราชา
1: จังหวัดชลบุรี
0: ครับแถวแถวอ่างเก็บน้ำบางพระหมู่สี่ตำบลบางพระก็ไปตรวจสอบดูไปที่เกิดเหตุพบรถโกลยศเก๋งนะ
1: รถเก๋ง
0: Honda HR-V สีบอลเทาทะเบียนกรุงเทพ
1: จอดอยู่ริมถนนบนฟุตบาทแถวฟุตบาทเนี่ยนะ
0: หันหน้าลงถนนสุขุมวิท
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ในรถเนี่ยพบร่างนางสาวผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ44ปี
1: เป็นพนักงานของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง
0: ในพื้นที่จังหวัดระยองเสียชีวิตอยู่บนรถบนเบาะคนขับด้านหน้า
1: สภาพเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย
0: ตอนที่บริเวณเบาะด้านหลังก็พบเตาอังโลอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: โอ้ยชอบซื้อหมูกระทะไปกินกันน่ะ
1: เออตังอังโลเนี่ยนะ
0: เออคาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมง
1: ตายแล้วเนี่ย
0: พวกนี้ไม่ทนทุกข์ทรมานกันได้ขนาดไหน
1: ไม่รู้
0: นะคงจะกินยานอนหลับไปเนาะแล้วก็จุดเตาอังโลสูดควันเข้าไป
1: น่าสงสารเธอนะ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายครับ
1: เมื่อตรวจสอบภายในกระเป๋ามือถือกระเป๋าถือเนี่ยนะ
0: นั่นไงพบยานอนหลับจริงๆอ่ะ
1: บรรจุอยู่ในห่อยา
0: แล้วก็สมุดบันทึกพบข้อความสั่งเสียไว้หลายหน้ากระดาษ
1: ว่าไงว่าไง
0: ใครฟ้ารู้ไว้ชีวิตมันยากมากยากเกินจะมีชีวิตต่อเหนื่
1: อ
0: ยรักแม่มากขอโทษที่ไม่ได้อยู่พาไปกินของอร่อยมันเหนื่อยมากแม่ดูอุ้มมี่กับน้องมุ้งให้หน่อยนะ
1: ให้ดูลูกมาบ้างกันเนี่ย
0: แม่กอดมันแทนอุ้มทีนะแม
1: ่
0: อย่ากอดอุ้มนะรักแม่นะ
1: น่าสงสารนะ
0: โถชีวิตเนี่ยมันปัญหามีไว้คนแก้ผมไม่ได้ว่าอย่างงี้อย่างนี้นะ
1: ตายหนีลูกละมั้งกันเน
0: ี่
1: ย
0: เออไม่รู้หนีอะไรก็ไม่รู้
1: คุณแม่ก็ไปด้วยเนี่ย
0: แล้วก็มิ้งพี่อุ้มขอโทษพี่นะพี่เหนื่
1: อ
0: ยพี่รักมิ้งนะมิ้งควรให้คนดีๆพี่อยากให้มิ้งเจอคนที่ทำให้มิ้งมีความสุขพี่ไม่ใช่คนนั้นหรอกพี่มันห่วยฝากแม่ด้วยช่วยดูแม่แทนพี่ด้วยนะรักมิ้มนะน้องพิมพ์พี่ก๊อฟพี่ไก่น้องเกตป้าเล็ก
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเรา
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลเผยส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
9: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีมูลค่าการส่งออกรวมกว่า 196,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับสินค้าที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญส่วนตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกาตามด้วยจีนและญี่ปุ่นขณะที่รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยและสนับสนุนการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังช่วงนี้ติดตามสรุปข่าวกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
14: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงรับาดประเทศมอร์โกเสร็จสิ้นลงท่ามกลางแรงกดดันจากความล้มเหลวของแผนเปิดทางให้เอกชนเข้าถือหุ้นในธุรกิจฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามอินฟานติโนยืนยันว่าในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าฟีฟ่าจะไม่ยอมรับการโจมตีใดๆที่กระทบต่อความซื่อสัตย์ขององค์กรรวมถึงจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันชื่อเสียงของฟีฟ่าอย่างถึงที่สุดส่วนสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมมาตรการถอดถอนหนังสือสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าของจานนี่อินฟานติโนสำหรับวาระปี 2027-2031 ต่อจากสมาคมฟุตบอลแห่งเวลหรือ FAW ที่ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้โดยสมาคมฟุตบอลของเวลกลายเป็นองค์กรลูกหนังแห่งชาติรายแรกที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโนซึ่งให้เหตุผลว่าได้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของประธานฟีฟ่าทั้งด้านธรรมาภิบาลกระบวนการทำงานภาวะผู้นำค่านิยมการบริหารส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารและการตัดสินใจขณะที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครชิงตำแหน่งทั้งหมด10รายแต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง2รายได้แก่นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยโดยผู้สมัครทั้ง2คนจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อนำคะแนนไปรวมกับคะแนนสัมภาษณ์หลังจากนั้นอีก3วันสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
15: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
9: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูล
16: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
17: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
18: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
19: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
20: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
21: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: GGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ GGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่กิจกรรมค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมนี้กันนะคะโดยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้มีการประกาศเตรียมจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมซึ่งมีแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้ค่ะการจัดพิธีทางศาสนานะคะจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นค่ะในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางนะคะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงค่ะพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีทางด้านของนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยานะคะในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศค่ะที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนั่นเองค่ะในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนะคะให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนั่นเองค่ะในส่วนของกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยจัดขึ้นนะคะตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะโดยทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่กองทัพบกกันบ้างค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะในวันอังคารที่11สิงหาคมซึ่งในส่วนกลางเนี่ยเราจะจัดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะและในส่วนของภูมิภาคนะคะก็จะจัดกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะวันที่11สิงหาคมนะคะในช่วงเช้าเนี่ยจะมีกิจกรรมถวายพระเกียรติได้แก่พิธีถวาย

0: ายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลได้แก่พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินรวมถึงกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะมาต่อกันที่การแสดงโขนกันบ้างนะคะในปีนี้ก็เรียกได้ว่าเหลืออีกแค่ประมาณไม่กี่วันนะคะที่จะมีการเปิดนะคะจำหน่ายบัตรชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสีดาค่ะมีกำหนดจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดจองได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงโขนนะคะในชื่อตอนนางสีในชื่อตอนสีดาเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีกสองพระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะและนั่นก็คือขั้นตอนนะคะของการเข้าไปจองบัตรนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบัตรในที่นั่งต่างๆนั่นเองนะคะราคาบัตรค่ะไปที่กองทัพเรือกันบ้างนะคะก็ทางด้านของกองทัพเรือเนี่ยล่าสุดได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อที่จะเตรียมการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคตามกำหนดการนั่นก็คือเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะกองทัพเรือได้ดำเนินการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในปี2569 เรือพระที่นั่งนะคะได้อัญเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมร่วมกับเรือพระราชพิธีลำอื่นๆค่ะในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งในครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยทางด้านของกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจเพื่อให้พระราชพิธีดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติและงดงามสมกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดินค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ MEA นะคะที่ได้มีการร่วมมือกันนะคะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่ากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA แล้วก็การไฟฟ้านครหลวง MEA ขอเชิญผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและอุปกรณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณค่าค่ะซึ่งก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนนะคะสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะของโซล่าได้แก่แผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนค่ะจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะโซล่ารูฟท็อปของประเทศไทยนั่นเองค่ะก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนค่ะซึ่งเปิดรับนะคะวันแรกนั่นก็คือ1สิงหาคมที่ผ่านมาจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนจะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยความเชื่อมั่นและการเติบโตของพลังงานสะอาดของประเทศไทยค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ PEA Contact Center ที่สายด่วน1129นะคะก็เน้นย้ำอีกสักครั้งค่ะ PEA Contact Center นะคะที่สายด่วน1129นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะมาประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่อยากจะเช็คประวัติอาชญากรรมของตนเองค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะได้มีการยกระดับการให้บริการสู่ยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะเปิดให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการใช้เอกสารประกอบการสมัครงานการทำธุรกรรมหรือว่าการดำเนินการต่างๆซึ่งเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีขั้นตอนง่ายๆค่ะเพียง4ขั้นตอนนั่นก็คือขั้นตอนแรกนะคะเป็นการกรอกคำร้องผ่านเว็บไซต์ค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือว่าเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประจำตัวประชาชนขั้นตอนที่3เป็นการชำระเงินออนไลน์ค่ะได้หลายช่องทางนะคะและขั้นตอนที่4ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนของการรับผลทางอีเมลค่ะพร้อมกับดิจิทัลซิกเนเจอร์ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบได้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID สามารถรับผลทางอีเมลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการเอกสารฉบับจริงที่มีรายมือชื่อเจ้าหน้าที่สามารถเลือกรับด้วยตนเองค่ะได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมงานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์022051347เน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะ022051347ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปโทรไปสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลของตนเองกันได้นะคะเช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ค่ะได้แล้วนะคะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมแล้วนะคะก็หมดกังวลในเรื่องของการเดินทางนั่นเองค่ะ สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนจะออกจากบ้านทั้งทีนะคะก็อยากจะแจ้งเตือนหรือว่าเน้นย้ำคุณผู้ฟังนะคะว่าอย่าลืมการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะว่าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะรับมือได้ทันทีค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกปลอดภัยแล้วก็สนุกได้ทุกทริปนะคะไอเทมที่ควรมีติดกระเป๋าไว้เลยค่ะนั่นก็คือร่มพับขนาดเล็กเสื้อกันฝนถุงกันน้ำซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้ากันลื่นถุงซิปล็อกที่ไว้ใช้สำหรับแยกของเปียกแล้วก็ของแห้งนะคะและที่สำคัญค่ะยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น power bank นี่ก็สำคัญมากๆเลยนะคะเคล็ดลับเพิ่มความอุ่นใจค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้และที่สำคัญเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบแยกของเปียกของแห้งนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพราะว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนี่ยเราก็จะครบลุยได้ทุกสภาพอากาศเดินทางปลอดภัยเที่ยวได้อย่างมั่นใจแม้ว่าฝนจะตกก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้นะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะคะนั่นก็คือเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนศิริราชสามัคคีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะทางด้านของพลเอกสรุธนาควัชระผู้อำนวยการศูนย์ยุวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินสุรานนท์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนแกนนำภายใต้โครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการบรรยายมุ่งถ่ายทอดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้นะคะเน้นไปที่เงื่อนไขสำคัญ2ประการนั่นก็คือความรู้และคุณธรรมย้ำนะคะว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่ถูกต้องทำให้เยาวชนสามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่ควรกระทำและควรละเว้นมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุขค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันที่6สิงหาคมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่และนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการอบรมไปสู่นักเรียนรุ่นน้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ขยายผลสู่เยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะที่มุ่งสร้างพัฒนาน้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนซึ่งไม่เพียงเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ค่ะแต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะเยาวชนต้นแบบที่พร้อมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะมาต่อกันที่การฝึกของกองทัพบกกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าฝึกมีพิธีเปิดการฝึกเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการฝึกผสมทางบกไทยทางบกมาเลเซียค่ะที่กองพลทหารราบที่5กองทัพบกไทยร่วมกับกองพลทหารราบที่2กองทัพบกมาเลเซียนะคะทำการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยและพลจัตวาดาโตะโมฮัมหมัดไซนีบินฮัดยีฮาซิมนะคะผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่30มาเลเซียซึ่งเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียเนี่ยเป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ระหว่างวันที่การฝึกนี้นะคะจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียค่ะและนอกจากนี้การฝึกนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง2ประเทศนะคะที่กองพันชายแดนที่4เมืองเกอริกรัฐเปรัตประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะการฝึกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกครั้งที่29โดยกองทัพไทยนะคะก็ได้มีการจัดกำลังพลฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5จำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายร่วมกับกำลังพลนะคะจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียจำนวน1กองร้อยค่ะโดยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติการต่างๆในหน่วยระดับกองร้อยการปฏิบัติการกิจการพลเรือนการฝึกภาคสนามตลอดห่วงของการฝึกนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะการฝึกนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาด
สรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่จัดแสดงภาพวาดโดยกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็สมาชิกของชมรมโดยชมรมสรรสินสิริราชงานสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็งานคุณธรรมและจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง14สิงหาคมนี้นะคะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดแล้วก็หนังสือเนี่ยจะมีการนำไปมอบให้กับกองทุนห้องผ่าตัดศิริราชนะคะเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปสำหรับใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานครั้งนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ชมรมสรรสินสิริราชนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกจัดขึ้นระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะในห้วงวันที่8ถึง16สิงหาคมที่อาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศนะคะที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวนั่นเองค่ะภายในงานนี้ก็จะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคไฮไลท์ที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือผ้าไทยช้างครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะโซนโอท็อปลัชชูรี่ค่ะงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูอาหารอร่อยนะคะจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์ค่ะการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันนะคะรวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษแล้วก็ลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านที่ไปร่วมงานเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ภายในงานได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะมาแสดงความยินดีนะคะกับกรมควบคุมโรคกันบ้างนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านองค์กรนวัตกรรมประเภทองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคประชาสังคมค่ะที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคนะคะด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์อรรถเกียรติกาญจนาภิบูลย์วงศ์พร้อมด้วยคณะขับเคลื่อนนวัตกรรมจากกองนวัตกรรมและวิจัยนะคะก็ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะโดยมีทางด้านของนางสาวธิดารัตน์อภิญญาและนางสาวฉัตรริกาสุขพัฒนาเจริญค่ะผู้รับผิดชอบหลักนะคะนำเสนอผลการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายขออภัยค่ะขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในกรมควบคุมโรคนะคะมีการนำเสนอครอบคลุมการบริหารจัดการนวัตกรรมในระดับยุทธศาสตร์ระดับกระบวนการและก็ผลลัพธ์รวมไปถึงสนับสนุนภายในองค์กรซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรมควบคุมโรคในการพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรมภาครัฐที่มุ่งสร้างคุณค่ายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและก็ตอบสนองต่อปัญหาโรคและภัยสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่งนั่นเองค่ะก็ในกำหนดการเบื้องต้นนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคก็มีกำหนดนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการในวันที่17สิงหาคมค่ะที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาตัดสินนะคะแล้วก็ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ก็ถือว่าแสดงความยินดีนะคะกับกรมควบคุมโรคที่เป็น1ใน4หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายความมั่นคงชายแดนด่านคลองลึกผลักดันชาวกัมพูชา54คนส่งกลับประเทศหลังถูกจับกุมและดำเนินคดีในประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
2: องกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วด่านศุลกากรอรัญญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึกร่วมกันส่งกลับชาวกัมพูชา54คนณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตกลับประเทศกัมพูชาหลังจากทั้งหมดถูกจับกุมและดำเนินคดีจนสิ้นสุดแล้วจึงส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งมอบบริเวณประตูพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดติดตามทิศทางข่าวที่น่าสนใจยังติดตามความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นเหตุยิงในโรงเรียนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาจะถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครและต้องติดตามต่อเนื่องจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม9รายและยังมีผู้รักษาอาการบาดเจ็บกระจายตัวอยู่ใน8โรงพยาบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะที่ทางโรงเรียนได้ออกประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่10ถึง14สิงหาคมนี้เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนการทำงานในรูปแบบ work from home และให้นักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคม69เพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเรื่องของการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นยังคงต้องติดตามกันต่อในส่วนของการดำเนินคดีภายในวันที่10สิงหาคมนี้ยังคงมีข้าราชการทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบอีก7คนประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนและวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมร่วมขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 ขณะที่นายกระบุเป็นการไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มขีดความสามารถในช่วง10เดือนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งได้อนุมัติงบกลางไปหลายระลอกแล้วเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และการช่างศิลป์ที่ปราณีตในทุกองค์ประกอบเปิดจำหน่ายบัตร12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเปิดเว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจ พราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
12: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
13: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
14: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วันนี้ข่าวสารบ้านเมืองมากมายหลายท่านก็นะครับติดตามข่าวสารมิได้ขาดนะครับเรื่องราวทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีรู้สึกว่าเรื่องร้ายๆเนี่ยมันจะเยอะแล้วก็ฝังจิตฝังใจมากเลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในยามนี้นะครับก็ปล่อยนะครับให้เป็นเรื่องราวของเจ้าที่บ้านเมืองดำเนินต่อไปและเราก็ตั้งสติว่าเราจะก้าวเดินในชีวิตของเรานะครับในครอบครัวของเราอย่างไรต่อกันไปดีกว่านะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถไถนะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ต้องทำมาหากินนะครับเพื่อปากเพื่อท้องของตัวท่านเองและครอบครัวนะครับทำไร่ไถนาเนาะไอ้หนุ่มรถไถนี่แหละที่เป็นคนเปิดหน้าดินที่ให้เราได้หวานได้ไถได้ปลูกได้ทำมาหากินพืชไร่พืชสวนพืชผักผลไม้ทุกชนิดนาข้าวพืชไร่เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับเข้าสู่ภาวะปัจจุบันเนาะฝนก็ตกลงมาในน้ำมีปลาในน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมืองไทยเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์นะครับอยากให้โฟกัสตรงนี้เพื่อการทำมาหากินของเราจะได้มีอยู่มีกินแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับอย่างนะครับอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยในการดำรงชีวิตนั่นคือมีอยู่มีกินหารายได้นะครับลดภาระทางครอบครัวนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันอาทิตย์วันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงด้านลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเฉกเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับเพลงเพราะก็ไม่เวช้าคลาคอกันไปในชั่วโมงแรกและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีนะครับสำหรับผู้สร้างสรรค์รายการของเราไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถและก็วิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนและก็กาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนชายกาแฟนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการยายเพียงยาหลายท่านก็เคยทานเคยดื่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรและยายเพียงยาหลายท่านก็ของใกล้จะหมดหรือหมดแล้วก็สั่งซื้อเพิ่มเติมอย่าให้ขาดตอนเพื่อร่างกายของท่านและคนที่ท่านรักจะได้ไม่ขาดตอนในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชคลาสเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงมาตาคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ได้อีกสถานีหนึ่งคือวสบ711กิโลเฮิรตซ์ในช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับเป็นว่าสะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นหรือจะสะดวกทุกช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งและพักกลางคืนอย่าลืมนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ญาติเพียงญาติยาครับประทับใจตรงไหนอย่างไร
อย่าลืมสั่งอย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ก่อนเลย0836931999หลายท่านบอกไม่ทันตั้งตัวเลยสุภสิทธิ์บอกหมายเลขโทรศัพท์ปุ๊บวิ่งไปที่ปากกาดินสอกระดาษปั๊บเอาบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าจดไม่ทันอย่างไรเตรียมจดกันได้ให้ได้นะใน2ชั่วโมงนี้หรือจะชั่วโมงหน้านู้นก็เชิญนะครับเป็นหมายเลขเดียวที่สุภสิทธิ์หามาเพื่อให้ท่านได้จำง่ายที่สุดแล้วล่ะนะครับ0836931999หลายท่านนะครับก็ทานมาแล้วหลายท่านยังไม่ได้ทานอย่างไรเดี๋ยวสรรพคุณผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนไฉกาแฟวิสันดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถดีเจสุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขานให้ยะเพียงยะได้รับทราบในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้ครับรักสาวตาครีครับยอดรักสลักใจส่งมอบให้ยะเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: ดื่มทุกวันดีทุกวันครับกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีอร่อยได้สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24 ชนิดระดับทริปเปิลเอเอ3ตัวระดับพรีเมียมเลยใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญนะครับล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมีโซมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารดีเท่าลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นนะครับ มีใบเป็กไว้สกัดส่งเสริมความจำมีตั้งถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านดูแลตับไตหัวใจม้าปอดเลือดกระดูกเฮลิจิสโวลีเป็นยาอายุวัฒนะอุ่นปีและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์เนี่ยนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีต้องชงกับน้ำร้อนนะครับท่านผู้ฟังครับอาจจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและที่สำคัญต้องอร่อยด้วยนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ10ซองซองหนึ่งก็บรรจุถึง15กรัมนะครับแล้วก็ซื้อ2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องนะครับตกกล่องละ200บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซอง2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านอิ่มด้วยอร่อยด้วยดีด้วยต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่คุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วก็วิซอนครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานจริงๆเลยที่ได้รับความนิยมเพราะว่าสรรพคุณเหนือคำโฆษณาไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกและจกตากับวิสซอนสารสกัด7พลัง7พลังมหัศจรรย์สนับเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของตาปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาสูงมินในตาเสื่อมบวมขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิสซอนเรื่องราวของตานี่มี70โรคเลยแยะเพียงยาครับต้องทานเท่านั้นตาท่านถึงจะดีขึ้น1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง1,800 บาทท

ทางโค้งนั่นก็คือสุดยอดสุนไพรบงรังกาตราสุประสิทธิ์และวิชั่นครับยิงชายเวทองวัยกลางคนที่จริงในทานได้ทุกวัยเลยตั้งแต่วัยหนุ่มสาวขึ้นไปนะครับบำรุงร่างกายและเสริมสร้างร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหงอยไม่เป็นประพรมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลแล้วก็หลายท่านปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มนะฮะก็ทานท่านจะดีขึ้นเลือดลมดีนะอะไรก็ดีไปหมดผิวพรรณก็ดีไปด้วยหลายท่านอายุอนามมากขึ้นมีเบาหวานความดันไขมันก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถทานสุนหนึ่งรบไปด้วยก็จะดีเพราะมีสุนไพรหลายตัวนะที่ดูแลเรื่องราวของเบาหวานความดันไขมันไม่ว่าจะเป็นกระชายดำแล้วก็มีบระเพ็ดนะบระเพ็ดนี่ก็หลายๆตัวนะคืออบแห้งอย่างดีนะไม่ใช่หมายความว่ามาทานได้เลยนะต้องเอาไปอบแห้งเข้าตำรับยาอย่างดีที่สุดนะฮะแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งเนี่ยเขาบอกว่ากระชายดำนี่แหละจะสังเกตได้ว่าเด็กหนุ่มบนดอยเนี่ยสาวบนดอยเนี่ยโอ้ทานกระชายดำกันนี่แหละอย่างเดียวปรากฏว่าลูกหลานเนี่ยเต็มดอยฮะ เสริมสร้างพลังชายหญิงนะสมชายสมหญิงกันอย่างแน่นอนนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนมันวูบวับทางร่างกายและจิตใจผิวพรรณที่เคยดูดีมีออร่าก็เกี่ยวกับมะเหี่ยวย่นหย่อนยานฮอร์โมนเอสโตรเจนหมดแล้วประจำเดือนหมดเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นเนี่ยทานเลยทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างนั่นคือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายชาปรือมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายหลายท่านท้องผูกเป็นภาระดึกก็ช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นหลายท่านเป็นภาระดึกนี้ถ่ายอย่างแบบว่าด้วยความลำบากระบนอุจจาระแข็งมากถ่ายเป็นขี้กระต่ายวันนี้ไปกล่อมอาจมไม่ให้เหลวไปและไม่แข็งไปถ่ายพอดิบพอดีถ่ายวันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองไม่ถ่ายพร่ำเพรื่อไม่ถ่ายจนหมดแรงนะครับถ่ายแล้วก็กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยต้องยกให้กับสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถเขาบอกว่าร่างกายดีเนาะสมองก็ดีบำรุงผิวพรรณให้สดใสโดยก็ไวนะครับก็ทำให้ท่านดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆเลยนะ350บาทแล้วก็ทานหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยข้อเข่ากระดูกมีปัญหาก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงวันนี้ทานหลายท่านสามารถเดินเหินสะดวกสบายอาบน้ำปะแป้งเองได้กินข้าวกินปลาเองได้แล้วยังไปแถมหุงข้าวหุงปลารอรับลูกหลานได้ด้วยถือว่าสุดยอดสุดๆแล้วนะครับมาฟังราคากันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยกระปุกเดียวเราก็ส่งนะเสียค่าจัดส่ง50 2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งสูตรเดียวหรือ2สูตรรวมกันเราก็ไม่ขัดข้องโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวแยกเพียงยาครับสุภสิทธิ์จะพาไปท่องเที่ยวที่นะจังหวัดสุทสาครหรือสุทสงครามเนี่ย2จังหวัดเนี่ยจำคาดเคลื่อนแต่ติดกันเลยล่ะมนรักดอนหอยหลอดนะครับเพราะว่าดอนหอยหลอดเนี่ยมีสารเสด็จเตี่ยนะครับให้เราเคารพบูชานะไปบนบานสันเก่าแล้วก็มีอาหารการกิน
เป็นชายทะเลที่สวยสดงดงาม

มีหอยหลอดและมีอาหารทะเลทุกชนิดเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะพายุพัดซะหมดนะหอยหลอดเนี่ยวันนี้กลับมาฟื้นฟูใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับมนรักดอนหอยหลอดครับสันติดวงสว่างและตามไปด้วยความรักเหมือนยาขมพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมังกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดเนาะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเอ็นเอ็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนๆเพราะมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
0: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนี่เพราะว่าใครทรงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภูม
5: ิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
6: จ
5: ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
5: จ้ะขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: รูปไม่หล่อแต่หน้าตาดีนะขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรานะครับที่เอาไปทานแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กาแฟเทียนฉายกาแฟก็ดื่มดีแทบทุกท่านเลยทานทุกอย่างของสุประสิทธิ์เลยนะครับคำพูดออกจากปากจากใจนะครับมาถึงทีมงานทศพลนายงนพวงนนงครับกับชอยเศรษฐีแกล้งจนนะครับ

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกด้วยเพลงที่ชื่อว่าเจ้าชู้บ้านไกลไวโพธเพชรสุพรรณจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับอย่าลืมนะครับไปพักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเชนชายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส
6: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
7: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส
8: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
9: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
10: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมรักษามิตรภาพไทยจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาในประเทศไทยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมเป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพประชาชนท้องถิ่นร่วมกันรักษามิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันหากเกิดข้อพิพาทหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถูกละเมิดโปรดอยู่ในความสงบและปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างมีเหตุผลตามกฎหมายแจ้งเรื่องต่อผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือตำรวจท้องที่ทันทีและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วนิดาโพเผยผลการสำรวจความเห็นประชาชนให้เหตุผลรับราชการส่วนใหญ่มองว่ามั่นคงสวัสดิการดีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชน 1,300 ตัวอย่างเรื่องของการอยู่ราชการต่อหรือลาออกดีโดยเหตุผลรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 78% มองว่าเป็นงานที่มั่นคงรองลงมา 54% สวัสดิการดีนอกจากนี้ 50% ระบุว่าไม่เบื่อและไม่คิดที่จะลาออก 19% บอกว่าเบื่อแต่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อเพื่อครอบครัวขณะเดียวกัน 58% มองว่าในส่วนงานที่ทำมีงานมากกว่าคนรองลงมา 30% บอกว่าจำนวนคนและงานที่มีเหมาะสมกันดีส่วน 10% มองว่ามีคนมากกว่างานส่วนมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 64% เห็นด้วยกับกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือ25ปีของอายุราชการขึ้นไปไม่รวมเวลาทวีคูณมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่2ปีขึ้นไปรองลงมา 24% ควรมีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการทุกประเภท 20% และ 20% ไม่เห็นด้วยกับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยส่งโลหิตรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุโรงเรียนดังย่านนนทบุรีคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสรุปความคืบหน้าการส่งเลือดทุกผลิตภัณฑ์รักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงครูและนักเรียนโรงเรียนดังย่านนนทบุรีจำนวน6โรงพยาบาลรวม185ยูนิตได้แก่โรงพยาบาลพระนั่ง9โรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีการจัดเตรียมโลหิตสำรองทุกกรุ๊ปพร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนรวม165ยูนิตข้อมูลณวันที่8สิงหาคม2569ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอขอบคุณทุกน้ำใจจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตสำรองสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหรือหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน8แห่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022564343
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานที่ติดชาร์ตมาโดยตลอดลำดับ1ถึง3เนี่ยต้องมีไม้พิรมพรนะครับไม้พิรมพรกับเพลงที่ชื่อว่าแววตาที่ถูกเมินนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ช่วงวันที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากไปพักผ่อนแล้วหลายท่านเข้าห้องน้ำห้องท่าหลายท่านก็ไปดื่มกาแฟเชนชายกาแฟดื่มน้ำกันหลายท่านก็โทรศัพท์มาแนะนำบทเพลงกับสุภสิทธิ์หลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับสุภสิทธิ์ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับหลายท่านก็สั่งซื้อทางไลน์ยัดเพลงยัดครับหลายท่านมีไลน์ของสุภสิทธิ์นะแอปพลิเคชัน LINE นะครับหรือหลายท่านมี Facebook ก็สั่งซื้อได้ทางนั้นหลายท่านก็สามารถจะโทรมาทาง LINE ก็ได้ไม่เสียค่านะโทรศัพท์หลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมหลายท่านสงสัยนะครับก็คือไม่เข้าใจอย่างไรก็สามารถสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อด้วยความมั่นใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนจะเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงแล้วก็ดีด้วยนะแย่เพียงยาครับไม่ใช่ว่าถูกแล้วจะไม่ดีนะเพราะว่ามีทะเบียนยามีอย.ไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายสุนภัยและสารสกัดทุกตัวเนี่ยปลูกในโรงเรือนนะแบบออร์แกนิกเลยไม่ใช่สารเคมีจึงได้คุณภาพสูงและปลอดภัยที่นำมาผลิตผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถแม้กระทั่งกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่และก็วิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาขอให้ทุกท่านมาออกมาเจอได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงอย่างแน่นอนหลายท่านเคยทานมาแล้วก็ให้มั่นอกมั่นใจว่าท่านได้ของดีมาถูกที่ถูกทางแล้วล่ะหลายท่านที่ยังไม่เคยทานก็จะได้เอาไปทานแล้วก็ดีแล้วก็บอกต่อนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณฉบับย่อนะเพราะว่าฉบับเต็มเนี่ยบอกไปแล้วในชั่วโมงแรกนะครับนั่นคือสุดยอดสุนภัยบนร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นหรือสุดหนึ่งกระปุกสีแดงเนี่ยบนร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนและท่านมีประวัติกำดันไขมันก็ทานควบคู่ไปกับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้หลายท่านท่านชายเนี่ยเตะปี๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งท่านหญิงเข้าสู่วัยทองด้วยจะไปลมจะมันว่าวุ่นนะทั้งหญิงชายเนี่ยโอกาสกระดูกพรุนสูงทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงบอกกระดูกเนี่ยโครงกระดูกของเราเหมือนไม้แกว่นเสื้อนี่แหละถ้ามันทรุดนะมันหักมันเปี้ยมันทิศทางไม่ดีขึ้นมันไม่แข็งแรงมันอ่อนแอไอสิ่งอื่นก็เกาะไม่ไหวนะมาดูแลร่างกายท่านนะครับปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบผื่นใจไม่เต็มอิ่มนะฮะตลอดจนถึงเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมุ่งเรื่องผิวพรรณนะทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนกระปุกสีแดงสูตร2นะครับกระปุกสีน้ำเงินรุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกเอ็นนังโกเอ็นนอนโกโอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้หิ้วเซนเตอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนนอนเป็นยาอายุวัฒนะนะครับกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยรูปขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะเลยท่านชาเปลือกมือเปลือกเท้าเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกทานแล้วจะดีขึ้นก้าวขาไม่ออกขึ้นแต่ไม่ได้ก็ทานแล้วตัวเบาเดินดีเดินสะดวก3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทมันจุ60แคปซูลนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านมีปัญหาป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเลยหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อนะฮะเอาไปทานเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นดีไม่ดีคุณหมออาจจะไม่สั่งผ่าตัดก็ได้ประคับประคองกันไปให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกับสุดยอดสุนภัยไทย
สูตร1สุภาษิตไร้วิชันสูตร2ลุงฝ่าโอสถชื่อนี้จะไว้ร่างกายแข็งแรงกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือสั่งรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ดี6กระปุก 1,400 ตกกระปุกละ233บาทมีทะเบียนยาคุณภาพสูงปลอดภัยอย่างแท้จริงผลิตจากโรงงานยาได้มาตรฐานนะครับสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นยาดีของดีแต่ถูกคุณภาพสูงมีจริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่วนวิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิได้ตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันยาเพียงยาครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตามีมากมายหลายยี่ห้อหลายท่านทานดีก็ทานต่อหลายท่านเกิดว่าของแพงก็แล้วถูกก็แล้วทานไม่ดีขึ้นอย่าให้แวะมาลองวิสันสักกล่องทับประทับใจและซื้อตามโปรทานดีแล้วบอกต่อนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์นะถือเป็นของขวัญให้กับตัวท่านเองและก็ครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายในกาแฟเทนชัยกาแฟนี้นะครับเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดสารสกัดเนาะจะดีจะเด่นอย่างไรก็แล้วแต่สารสกัดเนี่ยสำคัญที่สุดครับถ้าใส่เต็มสูตรใส่ของมีคุณภาพสูงดังนั้นจึงจะต้องตอบโจทย์เรื่องราวของร่างกายของท่านเหมือนกับสุภาษิตบอกกล่าวโลกานหลายท่านพิสูจน์มาแล้วกับกาแฟเทนชัยกาแฟนี้ที่จำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้ตอบโจทย์ของร่างกายได้อย่างชัดเจนแน่นอนยัดเพียงยาจึงมั่นอกมั่นใจว่าได้ของดีมีคุณภาพสูงนั่นคือกาแฟเทนชัยกาแฟเอาไปดื่มแล้วได้ผลดังดีเจสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงดื่มต่อมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานยัดเพียงยาครับสุภาษิตขอรับประกันจริงๆเลยสำหรับกาแฟเทนชัยกาแฟนั้นไม่ให้เสียชื่อนะไม่สุกเอาแล้วเผากินในการผลิตใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยุนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทานคอเลสเตอรอลติกิสลายและสารที่ดีมีประโยชน์ทั้งหมดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายตั้งถังเช่ากิโลเป็นล้านแล้วดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนและดื่มฟินมีความสุขด้วยกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นกับกาแฟเทนชัยกาแฟนะครับยาเพียงยาครับอย่าให้ซื้อเต็มโปรแต่หลายท่านบอกเงินไม่พอก็ซื้อกล่องเดียวแล้วก็ส่งนะแต่ว่าถ้าซื้อร่วมกับอย่างอื่นนะกล่องเดียวจะไม่เสียค่าจัดส่งถ้าซื้อกล่องเดียวเสียค่าจัดส่งนี่สิไม่อยากท่านย้ายเพียงยาหลายท่านนะเสียเงินค่าจัดส่งมันก็ต้อง50บาทอย่างต่ำอ่ะ50บาทนี้ไม่พอนะสุภาษิตต้องควักอีกนะค่าจัดส่งนี่เกือบร้อยแต่ว่าสุภาษิตอยากให้สั่งซื้อ2กล่องค่าจัดส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีนอกจากซื้ออย่างอื่นนะสั่งวิซอน1กล่องสั่งกาแฟ1กล่องหรือสั่งสูตร1สูตร22กระปุกแล้วก็ซื้อวิซอนซื้อกาแฟสักกล่องนึงเราก็จะส่งให้ฟรีตรงนั้นนะครับสอบถามมาสุภาษิตพูดง่ายอยู่แล้วกับยะเพียงยาเห็นอกเห็นใจอยู่แล้วนะครับนะหลายท่านรู้จักมักคุ้นกันดีทั้งเคยพูดคุยเจอหน้าค่าตาแล้วก็พูดคุยทางโทรศัพท์สุภาษิตมั่นใจว่าสุภาษิตนั้นพร้อมจะบริการให้ญาติเพียงยาได้ทานของสุภาษิตนะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่ว่าอยากให้ญาติเพียงยาได้ทานของดีเพราะว่าการที่ทานของดีถ้าของสุภาษิตดีจริงก็สามารถจะบอกต่อแล้วก็ซื้อกันเยอะๆตรงนี้แหละที่สุภาษิตมั่นอกมั่นใจนะครับสุภาษิตขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้โม้
ม่ได้โอ้อวดแต่ประการใดนะครับโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999หรือซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับมีทุกอย่างเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันและที่สำคัญครับรับคนละครึ่งด้วยแล้วก็ที่ร้านป้าเพลินหรือป้าองค์ไกรวัตรยิงประพันธ์ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านทงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์คอกสำโรงร้านขังยาชุมชนคอกสำโรงนะครับกาแฟชุดใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายเพียงย้ายยาครับของท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ของดีมีคุณภาพสูงใหม่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกาแฟเชนชัยคอฟฟี่สูตร1สูตร2สุภสิทธิ์หรือวิชันและก็วิสอนนะครับมาอกมาใจได้ว่าสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะใบพี่บรรจงบอกแล้วใช่ไหมว่ามีกาแฟอย่างเดียวหมู่บ้านหนองนาพานิคมส่วนจิ้งวันจันทร์ชงแก้วตะครีนะครับมีเฉพาะวิสอนอย่างเดียวนอกนั้นสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดียวท่านรอรับที่บ้านได้เลยนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับขอบคุณคุณเอิญสิตาหยางนะคุณเอิญเนี่ยลูกค้าเก่าจะประจำเลยนะฮะดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟได้ร่างทองนะและชาวบ้านร่อมท่าเรือนี่ทานกันเยอะมากทุกอย่างเลยของสุภสิทธิ์เนี่ยบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคุณเอิญอยู่ที่นี่นะฮะสั่งกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1,000บาทครับแล้วก็พี่วันเพ็ญคำเครือตะวันท้ายตลาดพื้นเมืองจันทบุรีทานวิสอนนะครับ1กล่อง900บาทคุณอุไรเปโตตำบลบางยี่รงบางคนทีสมุทรสงครามวิสอน1กล่อง900บาทสั่งเป็นครั้งที่2แล้วนะเรื่องราวของโดนตานี่ท่านโอ้โหมีปัญหามากมายเอาเชื่อเถอะเอาวิสอนเอาไปทานใจร่มๆใจเย็นๆฮะต้องใช้เวลานิดเป็นหนักหนาสาหัสต้องใช้เวลาหน่อยนะครับจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคุณคำนนเหลือช่างตำบลน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณวิทยาเอี่ยมพันธ์หัวตะพานวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณพี่ประภัยเสนอใจอยู่กรุงเทพนะบอกว่าสุภสิทธิ์ที่กรุงเทพเนี่ยเขาโฆษณาผิดพันเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยมากมายเหลือเกินเลยแล้วก็พี่ประภัยนี่ก็ทานหมดทุกอย่างแล้วล่ะเชื่อไหมสู้วิสอนไม่ได้ชื่นใจเนาะวิสอนก็ผลิตจากกรุงเทพนั่นแหละบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดนะครับแต่ว่าของเรามาเหมือนใจเราผลิตด้วยคุณภาพสูงเพราะเรารู้ตัวยานะสุภสิทธิ์ก็ร่ำเรียนทางเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยมาก็จริงแต่ว่าก็จะรู้ตัวยาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ดังนั้นจึงบอกบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดบอกว่าเอาตัวยาที่ดีที่สุดในโลกใบนี้มาผลิตเป็นวิสอนตำบล อยู่แกวงนะเขาเรียกแกวงนะไม่ใช่ตำบลแกวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกทมเนี่ยทานวิสอนมาอุ้ยหลายปีแล้วนะครับตาดีขึ้นแล้วก็ขาดไม่ได้คุณพี่ประทุมชุ่มชวยนะเป็นลูกค้าเก่าแล้วล่ะสั่งซื้อครั้งที่2ที่3แล้วตำบลวังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยานะสั่งครั้งแรกเนี่ยดูรู้สึกว่าพี่ประทุมเขายังลังเลสงสัยนะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าสำหรับกาแฟเทนชัยกาแฟเดี๋ยวนี้มั่นใจแล้วล่ะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับคุณป้าบุญสมอยู่เนียมนี่มั่นใจมากๆเลยเพราะเมื่อก่อนนี้ทานนะซื้อทีละกล่อง2กล่องที่บ้านหมอเดี๋ยวนี้ที่บ้านหมอไม่มีจำหน่ายแล้วชาวบ้านหมอสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะ2กล่องเราก็ส่งนะครับกาแฟ2กล่อง500บาทอยู่บางขมวดบ้านหมอสระบุรีบอกคุณป้าบุญสมบอกมีทุกอย่างเลยเบาหวานกำลังไขมันสารพัดบอกดื่มแล้วมันดีนะมันดีก็แล้วกันนะนะดีคำเดียวจบเนาะคุณสวนีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณปราณีเต่าทองโก่งธนูเพื่อเมืองจันทบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณบุญเชิดอ่อนน้อมเสียงหาอ่างทองสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทเอาไปทดลองก่อนนะครับคุณพี่นกน้อยโพธิบางขุดสังคุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณลุงยงปุยเงินห้วยแคลนวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวิสัน1กล่อง900บาทพี่สาวบางคันหมาก
ตำบลราคันหมากอำเภอเมืองลพบุรีวิสันสีกล่อง 2,700 บาทป้าเล็กสวนนสูหรือป้าเล็กโคโคเท่าตำบลโคโคเท่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีกาแฟเชนแชกคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาท 1,000 บาทที่เหลือยกยอดประกาศในช่วงต่อไปนะครับในรายการช่วงต่อไปช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆนะครับเพื่อให้ญาติพี่น้องได้มีความสุขความสำราญกันกับไผ่พงศธรแขกผู้มีเกียรติเป็นการล้อเลียนแขกผู้มีเกียรติแล้วก็มีเพลงอยากมีบอดี้การ์ดสิริพรอภัยพงศ์รอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวส
1: ัก
0: เด
1: ือ
0: นยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ของ
1: พี่ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลยกินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: นี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: เนี่ยผมเข
2: ้
3: าไม่
2: ดับ
3: ก็ไม่
2: ร่วงใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

ดคนคอยชิดไกลแรงใจเหี่ยวเที่ยวสึกรออยากเจอคนจริงใจพอมีบ่น้ออยู่แถวนี้

0: ใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ดอกจานประหารใจนะครับขับร้องโดยมนแคนแก่นคูนนะครับไพเราะพอเพลิงมากๆนะครับก่อนหน้านี้มีทั้งบทสัมภาษณ์มีทั้งสปอตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตาฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะวันหยุดวันพักผ่อนหลายท่านทำอาหารกันกินอยู่กับครอบครัวหลายท่านก็เดินทางไปท่องเที่ยวไหว้พระขอพรนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับเขาบอกว่าเปิดประตูวิถีชุมชนสู่มนต์เสน่ห์ทะเลน้ำจืดมะนาวหวานก็คือมีชายหาดนะนั่นก็คือบริเวณริมเขื่อนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงแล้วนะครับเริ่มเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวได้ทุกวันนะครับก็เชิญเชิญนะอากาศสดชื่นสวยสดงดงามนะเชิญเชิญทุกวันนะหลายท่านไม่สามารถเดินทางไปไกลอ่ะไปเจอทะเลจริงๆก็ไปบางแสนพัทยานะชะอำนะหลายที่หลายทางเนาะบางทีมันไกลอ่ะไปเที่ยวที่บ้านเราในใกล้ๆที่อำเภอพัฒนานิคมนะแล้วก็ถามกันบอกมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอจะมีป้ายนำทางบอกกล่าวเล่าขานไปหรือบอก Google ไปเลยบอกว่าไปสู่ที่ทะเลน้ำจืดมะนาวหวานเชิญทุกท่านไปท่องเที่ยวนะครับนี่ข่าวสารมาฝากกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพลพบุรีมีที่ท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาวงพระจันทร์แต่ว่าช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยนิยมขึ้นไปยอดเขาหรอกนะฮะแต่ไปเที่ยวไหว้พระขอพรที่บริเวณตีนเขาหรือจะไปบริเวณตัวเมืองลพบุรีเดี๋ยวนี้ลิงก็สาน้อยลงไปเที่ยวไหว้ศาลพระการหรือจะวังนารายราชนิเวศและโบราณสถานต่างๆปรางสามยอดสวนสัตว์นะเดิมที่เดียวเขาเรียกว่าสวนสัตว์สระแก้วหลายคนก็บอกว่าสวนสัตว์สระแก้วอยู่ที่จังหวัดสระแก้วเลยประจินไปบุรีไปอีกไม่ใช่ฮะนั่นคือที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับหลายจังหวัดเนาะก็มีที่ท่องเที่ยวของเขาโดยเฉพาะย่านภาคกลางนี่สิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอู้ที่ท่องเที่ยวเขามากมายนะกาญจนบุรีเป็นว่าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือไปไหว้พระขอพรก็เชิญก็เชิญนะถ้าเกิดว่าหลายท่านไม่ได้ไปอยู่กับบ้านฟังรายการวิทยุรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตรงนี้ก็สุขใจเช่นเดียวกันหมดเวลาแล้วนะครับยัดเพียงยัดยาครับขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขยัดเพียงยัดยาทุกท่านครับสามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์อีกคลื่นหนึ่งวสป711กิโลเฮิรตซ์ในช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคลื่นนี้เวลาหมดแล้วหวังว่า2ชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ยัดเพียงยัดยาไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านสามารถติดตามรับฟังสุภาษิตอีกคลื่นนี้อีกครั้งหนึ่งในภาคกลางคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งท้ายด้วยลำเพลินวงศ์สกรกับเพลงที่ชื่อว่าเอาเวนเจอร์ในใจน้องจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์แถลงปมนักเรียนม.6ถูกแกล้งไถเงินถูกบุหรี่จี้สักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพเหตุการณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นถูกเพื่อนกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกายใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายล่าสุดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนออกแถลงการระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบถามนักเรียนที่เกี่ยวข้องเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมหารือเบื้องต้นพบว่ามีที่มาจากการทวงถามและการยืมเงินระหว่างนักเรียนโดยมีหลักฐานการสนทนาบางส่วนปรากฏอยู่แต่ข้อกล่าวหาว่ามีการใช้บุหรี่จี้ทำร้ายร่างกายผู้ถูกกล่าวอ้างยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนขณะที่นักเรียนอีกฝ่ายปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำจึงยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงหรือชี้ขาดความผิดของฝ่ายใดได้นอกจากนี้โรงเรียนได้เชิญนักเรียนและผู้ปกครองของทุกฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจส่วนที่ผู้ปกครองประสงค์จะดำเนินคดีสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามกฎหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันคืนความชอบธรรมให้คนสอบท้องถิ่นใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหานำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องรับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงใจไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอยู่อย่างภาคภูมิโดยในตอนท้ายนายนิรัตระบุว่าความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรายชื่อได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยยอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงิน20ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำไปยังทุกส่วนทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบ
8: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำ
12: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน จีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
13: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
14: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
15: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
16: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
17: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap นิวไลท์นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap นิวไลท์ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 0861-9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะ

0: ยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
2: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกมั้ยพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวมทวาร
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริ ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาว
6: ระบบวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจเผยนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งเสพสื่อเนื้อหารุนแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กล่าวหลังประชุมความคืบหน้าคดีเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่เด็กอายุ12ปีที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเสียชีวิตแล้วเป็นรายที่9คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจตีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนชื่อดังย่านนนทบุรีพบผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญกระสุนฝัง1นัดส่งผลให้สมองฉีกขาดเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยขณะนี้แพทย์ทำการชันสูตรแล้วเสร็จสิ้นสุดกระบวนการขณะนี้ญาติได้ติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วและจะนำไปที่วัดลาดประดุกซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนชายที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากการทำร้ายตนเองเสียชีวิตหรือถูกเจ้าหน้าที่วิสามันนั้นเบื้องต้นทราบว่าตำรวจสภ.ปายบางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะมีข้อมูลหลายส่วนทั้งจากที่เกิดเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้องณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับบาดเจ็บคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: เมื่อเวลาประมาณ 17:40 นาทีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือจิอายุ32ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรายละเอียดความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปพระมนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: ข่าวดีชมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา
1: G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
11: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922094-761-9922 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
12: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
13: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
15: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
16: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

พราะกลัวปวดสามเดือนนอนปวดรวดร้าวอารมณ์สงสารน้ำตาหยิบไม้เมื่อสิ่งผู้ไม้ละเหมือนไร

0: 1-9-9-2-2
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0-9-4-7-6-1-9-9-2-2ย้ำอีกครั้ง0-9-4-7-6-1-9-9-2-2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮ

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดูสมุนไพรถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2สองย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap นิวไลท์นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap นิวไลท์ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap นิวไลท์ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
6: .1330 อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: 1600คุณทำได
1: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คิดถึงยาง
6: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
9: ้คิดถึงยาง
6: บอกก็ได้คิดถึง
9: โอ้ยไม่ได้ถาม
6: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
9: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
10: ฮะ
9: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
11: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
12: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
5: ตำรวจเผยแรงจูงใจนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งเสพสื่อเนื้อหารุนแรงไม่พบประวัติฝึกยิงปืนหรือรักษาทางจิตเวชกรมสุขภาพจิตพบการเผยแพร่ข้อมูลแรงจูงใจนักเรียนผู้ก่อเหตุที่อาจเป็นการรวบรัดด่วนสรุปขอใช้วิจารณญาณรับข้อมูลข่าวสารหลีกเลี่ยงการกดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนักเรียนหญิงอายุ12ปีเหยื่อเหตุยิงในโรงเรียนเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่9หลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่ง9แพทย์ยื้อชีวิตไม่ไหวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์แถลงปมนักเรียนม.6ถูกแกล้งไถเงินบุหรี่จี้ระบุผู้ถูกกล่าวยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนส่วนอีกฝ่ายบอกไม่ได้ทำจึงไม่สามารถชี้ขาดความผิดฝ่ายใดได้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคุมเข้มความปลอดภัยหลังอดีตครูชาวแอฟริกาใต้ส่งข้อความลักษณะข่มขู่ทำให้ต้องปรับเป็นการเรียนออนไลน์ชั่วคราวขณะที่ตำรวจตรวจสอบพบเจ้าตัวเดินทางออกจากไทยไปมาเลเซียแล้วหนึ่งในผู้เข้าสอบท้องถิ่นปี68โพสต์ Facebook แสดงความดีใจได้รับการปรับอันดับจากลำดับที่132ขึ้นที่1ในการประกาศผลรอบใหม่หลังยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมที่พบทุจริตมีการแก้ไขคะแนนสอบเกือบ 6,000 คนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนอง20ล้านบาทย้ำต้องนำเงินไปจัดหาเครื่องมือแพทย์ 100% ห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค4อดีตผู้สมัครสว.แฉกระบวนการจัดตั้งพบเส้นทางเงินสดโอนเงินพร้อมเปิดขบวนการหัวสว.4จังหวัดด้านนักวิชาการรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เปิดบันทึกประชุมสนช.ปี60เผยวางระบบเปิดช่องหัวเลือกสว.ตั้งแต่ต้นนิดาโพเผยผลการสำรวจความเห็นร้อยละ 64.05 เห็นด้วยมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมรักษามิตรภาพไทยจีนโฆษกรัฐบาลเผยเร่งตามอีก 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ย้ายรองผู้กำกับสภ.บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทำร้ายร่างกายนักข่าวนอนโรงพยาบาล ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอบต.แม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเฝ้าระวังน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องหลังฝนตกหนักติดกันหลายวันแจ้งเตือน4ชุมชนจุดเสี่ยงริมน้ำขณะสถานการณ์ล่าสุดยังปกติรัฐบาลเผยส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่องสหรัฐยังเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งตามด้วยจีนและญี่ปุ่น
0: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำบริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
13: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
14: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
15: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
16: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
17: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
18: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 0861-9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียว

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap นิวไลท์นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap นิวไลท์ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้าไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: นี่จ้า
5: เอาไก่
6: หมูหวานครับ
4: ได้ไหมครับหมูหวานนะคะ
6: ไก่ทอดด้วยครับ
4: ได้ละจ้าก
7: ินเยอะๆนะคะ
5: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
4: ้รับอะไรดีคะ
7: ผักผักนะคะแบบทอด
8: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงครับบ้านนี้ฉันรักจบลงไปครับเป็นงานเพลงลูกทุ่งทักทายคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณครับครับเราพบกัน2ช่วงนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับก็จัดของแถมให้กับท่านเหมือนเดิมครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดแล้วก็ยังมีทางด้านของ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและรวมทั้งบำรุงร่างกายได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าส่วนผสมของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอเอามาเป็นส่วนผสมของที่นี่ด้วยก็คือของสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูมารีสารสกัดจากแปะกล้วยให้ด้วยนะครับก็จึงต้องบอกว่าอ้าวก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันเนาะครับก็ทำให้ทุกอย่างมันจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันได้อย่างเต็มที่เลยครับกับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับแล้วก็ในเรื่องของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับแล้วก็สบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจเพื่อให้ลดเม็ดผดผื่นคันกลิ่นก็หอมดับกลิ่นตัวสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมนี่สิครับสำคัญต่อสุขภาพผิวของท่านเลยผมร่วงบ่อยๆอันตรายบางคนบอกกลัวล้านเลยครับถ้าเป็นผู้หญิงหลุดร่วงเป็นหย่อมๆแล้วโหไม่สวยเลยนะครับต้องใส่วิกอย่างเดียวเลยที่จะสระสวยได้ครับสบู่สระผมครับต้องใช้สบู่สระผมถ้าสบู่แก้คันสบู่ของสมุนไพรดีเจแล้วก็มันคนละอย่างเลยนะสบู่สระผมนี่จะช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงให้ผมดกเงางามแล้วก็ลดรังแครังแครที่คุณคันแล้วมันโอ้เกาก็เป็นผงผงผงเลยแล้วก็ยังมีทางด้านของเชื้อราหนังบนหนังศีรษะมันช่วยได้เลยครับสบู่สระผมตัวนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับคุณพฤทธิ์วิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานแฉเส้นเงินโกงสว4จังหวัดและโยงไปถึงเจ้าหน้าที่กกต.รับ 8.6 แสน 860,000 บาทกกต.รับไปอย่างนั้นใช่ไหมบอกโยงเจ้าหน้าที่กกต.รับไปพร้อมยก4คำถามจี้กกต.สอบเจ้าหน้าที่รับโอนเงินช่วงเลือกสว.หรือยังว่ากันที่รัฐสภาครับนายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านกล่าวในเวทีเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ภาค4ในใบสั่งเส้นเงินสายสัมพันธ์ภาค4ถึงเส้นเงินว่าเป็นหลักฐานเกรด A เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าจะมีการจ้างสมัครลงคะแนนเสียงให้กับตนเองซึ่งในกระบวนการส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสดอาจไม่ได้ทิ้งร่องรอยให้เห็นได้ชัดแต่เชื่อว่ากระบวนการนี้ต้องมีบางคนที่เผลอโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทำให้ตรวจสอบได้ชัดเจนขึ้นเปิดช่องให้ส่องกระบวนการได้วิปฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์บอกว่าตนเลยยกข้อมูลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนพบว่าผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจพรรคภูมิใจไทยผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยโอนเงินให้กับผู้สมัครส.ว.10คนในจังหวัดเดียวกันหรือที่จังหวัดหนองบัวลำภูกรณีเส้นเงินโอนจากนายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมโอนให้นางสาวพันนิพาผาสุกเลขาผู้สมัคร7คนกว่า 100,000 บาทกรณีการโอนเงินเกี่ยวกับสวแดงกองมามีการโอนเงินไปมาระหว่างสวแดงและผู้สมัครอีก3คนในห้วงการเลือกสวที่เคยเปิดเผยข้อมูลไปแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเส้นทางการเงินใน4จังหวัดทั้งนครพนมลำพูนสงขลาและอำนาจเจริญซึ่งที่จังหวัดนครพนมได้ค้นพบว่ามีการโอนเงิน5วันก่อนการเลือกระดับประเทศที่มีการโอนเงินจากนายสิทธิกรยงยศโอนเงินไปให้กับบริษัททาวเวลเซ็นเตอร์เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินให้ตัวเองกับผู้สมัครอีก7คนในวันที่24มิถุนายนกลับวันที่27มิถุนายนครับส่วนที่จังหวัดลำพูนได้รับข้อมูลว่ามีการโอนเงินจากอาทรโยธาโอนเงินให้กับผู้สมัครสว7คนจำนวนหลักพันบาทในช่วงการเลือกระดับจังหวัดและระดับประเทศพบว่ามีการแจ้งหน่วยงานเหตุผลที่ต่างกันเช่นการโอนช่วยเหลือกันการโอนค่าหมูกระทะการโอนค่ากิจกรรมผู้สูงอายุการคืนเงินที่ยืมการช่วยเหลือกันในฐานะญาติแต่ข้อเท็จจริงพบว่านายอาทรโอนเงินรวม 12,000 บาทพบว่านายอาทรได้ประชุมกับนายวิเชียรชัยสถาพรสว.และนายวิวิทไกรพิสุทธิ์กุลสว.จึงถามว่ามีการร่วมประชุมจริงหรือไม่แม้ไม่ได้ยืนยันว่าประชุมร่วมกันจริงแต่พบข้อมูลในโพยการเลือกนายผลิตมีหลักฐานต่อว่าได้ค้นพบการโอนเงินผู้สมัครสว2คนและปัจจุบันได้เป็นสวที่จังหวัดสงขลาในช่วงก่อนและหลังการเลือกสวโสพลมโนมยาและสวยกบหิมละเมื่อพิจารณาจากโพยการเลือกแทบทุกโพยมีหมายเลขของผู้สมัครทั้ง2คนที่ได้เป็นสวในปัจจุบันนอกจากนี้มีเส้นเงินในจังหวัดอำนาจเจริญพบว่ามีการโอนเงินจากบุคคลชื่อยานีสีฟ้าไปยังนายสุรชัยขันติยานนท์เป็นพนักงานสืบสวนและไต่สวนฝ่ายสืบสวนและวินิจฉัยของกกต.ด้วยจำนวน13ครั้งโอ้โหโอนเงินจากบุคคลที่ชื่อว่ายานีสีฟ้าไปยังนายสุรชัยขันติยานนท์เป็นพนักงานสืบสวนไต่สวนฝ่ายสืบสวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จำนวน13ครั้งรวมเป็นเงินอีก 860,000 บาทช่วงเมษายนถึงกรกฎาคมปี67โดยเฉพาะพบว่าเวลานี้นางสาวยานีได้ร่วมกิจกรรมกับนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเหมือนกันว่าในช่วงเวลาเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี67คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ซึ่งมีการโอนเงิน 860,000 บาทจากคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือข่ายนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอำนาจเจริญไปสู่เจ้าหน้าที่กกต.นายบลิตเลยฝากคำถามไปยังกกต.4ข้อคือ1ได้มีการสอบนายสุรชัยกับนางสาวยานีแล้วหรือไม่ 2. หากดำเนินการแล้วรายละเอียดการสอบสวนเป็นอย่างไร 3. การหากดำเนินการแล้วกกต.ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.เหตุใดการโอนทั้ง13ครั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาการเลือกสว.4. หากสอบสวนแล้วสถานะและผลการสอบสวนเป็นอย่างไรต้องการให้กกต.ชี้แจงให้ชัดนายบริษัทกล่าวทิ้งท้ายว่าหวังว่าเส้นทางการเงินในวันนี้บวกกับหลักฐานอื่นที่พยานเล่าให้ฟังเนี่ยตัวแทนภาคประชาชนเล่าให้ฟังน่าชี้เห็นว่ากระบวนการนี้เป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้อาจจะมีการทุจริตการโกงสว.เกิดขึ้นและกกต.มีหน้าที่ส่งเรื่องไปยังศาลพิพากษาว่าใครทำผิดหรือทำไม่ผิดครับชัดเจนอย่างเงี้ยถ้าไม่จริงกกต.ฟ้องมาอันนี้ผมต่อให้นะครับผมพูดต่อให้นะครับคุณประดิษฐ์ไม่ได้พูดผมจะพูดว่าการโอนเงิน13ครั้งเป็นเงิน 860,000 บาทในค่าอะไรที่นายสุรชัยขันติยานนท์โอนให้กับพนักงานสืบสวนและไต่สวนฝ่ายสืบสวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือกกต.กกต.คือนายสุรชัยขันติยานนท์ได้รับเงินไป 860,000 บาทช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม67ชัดเจนนะชัดเจนนะครับมีกันแบบนี้เลยนะในขณะเดียวกันครับคุณยิ่งชีพที่โดนฟ้องไปทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยก็โชว์ภาพแฉสว.อำนาจเจริญสลับประวัติอาชีพตั้งผู้ช่วยฝากเลี้ยงข้ามสายโยงบิ๊กนักการเมืองดังอีกนั่นคุณยิ่งชีพก็มีหลักฐานนี้เหมือนกันการจุดประกายของการสว.ที่โกงเนี่ยนะครับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวิปฝ่ายค้านคือนายผลิตวัชรสินทุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็จัดกิจกรรมเจาะลึกเกี่ยวกับการโกงสว.ภาค4ทั้งใบสั่งทั้งเส้นเงินทั้งสายสัมพันธ์โดยมีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนายยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายหรือไอซ์ลอนางสาวบุญญนุชมัททุจักและนายปุรุวิทย์วัฒนสุขนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมพยานบุคคลร่วมให้ข้อมูลครับวิปฝ่ายค้านพูดที่รัฐสภาคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ ซึ่งเขาทำเป็นหลักเป็นฐานหมดเลยนะครับคุณยิ่งชีพบอกว่านายสมภารพละศักดิ์สวจากอำนาจเจริญและบุตรในใบสมัครว่ามีประวัติประกอบอาชีพค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมานานกว่า12ปีสวสมภารคนนี้นะครับขณะที่นางแดงกองมาสวระบุประวัติว่าทำอาชีพขายหมูแต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามประวัติของนายสมภารกลับพบว่าในอดีตเคยเป็นร้านฟิตเนสซึ่งต่อมานายสมภารกลับระบุใหม่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวปลาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของร้านตัวจริงคือนายสิริพลเรืองบุญสมาชิกสภาเทศบาลสทที่เคยสมัครในกลุ่มภูมิใจไทยเมืองอำนาจไม่ใช่มันสลับอาชีพกันซะยังไงนายสมภารพลศักดิ์ที่เป็นสวจากอำนาจเจริญจริงๆแล้วลงในใบสมัครว่าประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมานาน12ปีและเป็นสวได้เนี่ยคุณผลิตคุณยิ่งชีพแกก็ไปสืบสาวเราเรื่องมาอีกตามประวัติแล้วเขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแต่อดีตเขาเคยเป็นร้านฟิตเนสและนายสมภารกลับระบุใหม่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวปลาเอ้าไม่ใช่ร้านฟิตเนสจริงแล้วแล้วก็ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าของร้านตัวจริงคือนายสิริพลเรืองบุญเป็นสทที่เคยสมัครในกลุ่มภูมิใจไทยเมืองอำนาจและพบภาพถ่ายร่วมกับนายชาดาไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยด้วยทั้งนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาดังกล่าวเปิดเมื่อปี58เมื่อถึงวันสมัครสวในปี67จึงไม่ถึง10ปีตามเงื่อนไขไม่ถึง10ปีตามเงื่อนไขก็สมัครไม่ได้นายยิ่งชีพบอกว่าเมื่อค้นหาใน Facebook ส่วนตัวของนายสมภารพบการระบุร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวนายพานซึ่งจากการตรวจสอบผ่าน Google Street View ในปี2063เมื่อปี2063พบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ต่อมาในปี2166กลับกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดจึงเกิดข้อสงสัยว่าตนตกลงประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอะไรกันแน่สมัครเข้ากลุ่มอาชีพถูกต้องหรือไม่เนื่องจากยังไม่พบว่าร้านใดที่มีลูกจ้างเกิน100คนและมีกำไรเกิน300ล้านบาทต่อปีตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการจึงตั้งคำถามว่านายสมภารเป็นเจ้าของกิจการจริงและประกอบอาชีพนั้นครบ10ปีหรือไม่ถ้าไม่ใช่มันก็ถือว่าผิดข้อกำหนดในการที่จะสมัครเป็นสว.นางยิ่งชีพบอกว่านอกจากนี้ผู้สมัครสว.กลุ่ม10จากจังหวัดอำนาจเจริญอีกรายหนึ่งที่น่าสนใจคือนายอนันต์นิรภาซึ่งเคยสมัครลงสธ.ในนามกลุ่มภูมิใจไก่คำโดยมีนายกอบจคือนายประจวบทองดีที่พบภาพถ่ายคู่กับน้ำดื่มของนางสาวของนางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกทั้งจังหวัดอำนาจเจริญยังมีผู้สมัครจากกลุ่ม16คือนายสวิทย์จำปานนท์ที่ผ่านการเลือกเข้ามาได้ทั้งที่เสียงส่วนใหญ่เป็นสวจากกลุ่ม10ตั้งข้อสงสัยอีกว่าสวหลายคนอาจตั้งคนที่เลือกตัวเองเข้ามาเป็นผู้ช่วยสวหรืออาจมีการตั้งในลักษณะฝากเลี้ยงระหว่างกันซึ่งหลังจากจบเวทีนี้ไอ้รอจะเปิดเผยเอกสารสว3จำนวนกว่า 4,000 หน้าพร้อมรายชื่อผู้ช่วยสวทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนร่วมกันจับตาดูเพราะเชื่อว่าอีกหลายจังหวัดที่มีลักษณะวัฏจักรเช่นนี้นายยิ่งชีพว่างั้นครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมาทีมงานไอซ์รอได้เปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งคณะทำงานของ3สวจากจังหวัดอำนาจเจริญได้แก่นายสมภารพระศักดิ์ที่มีการประกอบอาชีพมาถึง10ปีด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวด้วยนางแดงกองมาและนายสมทบธิรพันธ์ซึ่งได้รับข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกอบสืบค้นผ่าน Facebook พบพฤติกรรมลักษณะฝากเลี้ยงทั้งนั้นคณะทำงานข้ามกันไปข้ามกันมาเช่งแต่งตั้งนายสารัตน์กองมาบุตรชายนางแดงและนายณัฐพงศ์พระศักดิ์บุตรชายของนายสมภารให้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยของนายสมทบธิรพันธ์สว.นายสมพันธ์ยังได้แต่งตั้งนายสวัยจำปานนท์เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเชื่อมโยงทางนามสกุลกับนายสวิทย์จำปานนท์สวจำนัดเจริญด้านนายสวิทย์ก็แต่งตั้งนางบุญร่วมโทบุตรดีแม่ยายของหลานนางสุขสมรวยเป็นคณะทำงานขณะที่การแต่งตั้งคณะทำงานของนางแดงกองมาพบการแต่งตั้งนายไพฑูรย์ขันแก้วเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสามีของนางเพลินจิตขันแก้วสว.อำนาจเจริญอีกทั้งยังพบชื่อนายกำพลสุภาแพ่งสว.เพชรบุรีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยดำเนินการอีกตำแหน่งหนึ่งทั้งที่ตามหลักเกณฑ์สามารถเป็นผู้ช่วยดำเนินงานให้สว.ได้เพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นรวมถึงผู้ช่วยคนอื่นเช่นนายสุชาติศรีหามาศที่พบการเคลื่อนไหวผ่านโพสต์สนับสนุนงานของนางสุขสมรวยสว.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยอีกด้วยครับไข้กันไปไข้กันมาอย่างเงี้ยนะญาติใครญาติมันดึงกันมาเป็นผู้ช่วยอะไรก็ไม่รู้กฎหมายอะไรไม่รู้รู้เป็นผู้ช่วยได้ก็โอเคได้กินเงินเดือนไงเออครับ โอ้โหต้องบอกว่าทีมงานของไอซ์ลอเนี่ยเขายอมรับเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเปิดเผยข้อมูลถ้าไม่จริงเราฟ้องเขาได้เลยถ้าไม่จริงฟ้องได้เลยเนี่ยเขาก็บอกว่าโดนฟ้องก็ยินดีฟ้องแต่เรายินดีจะเปิดเผยข้อมูลให้ทางศาลได้ดูครับฟ้องก็ดีจะได้เข้าทางว่าที่ฟ้องนั้นจะต้องติดคุกไหมเมื่อเอาหลักฐานของจริงให้ดูแล้วคนที่ฟ้องย้อนกลับเนี่ยจะมีหลักฐานอะไรมาแก้ตัวให้ศาลเห็นครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายสมภารพระศักดิ์สวจากอำนาจเจริญที่แรกก็ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละมานาน12ปีแต่จริงๆไปตรวจสอบประวัติแล้วขายมาไม่ถึง10ปีเพราะเดิมทีเขาเป็นร้านฟิตเนสนายสมภารอดีตเคยเป็นร้านฟิตเนสไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละแต่ต่อมานายสมภารกลับระบุใหม่ว่าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวปลาซึ่งจากการตรวจสอบเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวปลาตัวจริงคือนายสิริพลเรืองบุญสธของอำนาจเจริญไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวปลาของนายสมภารพระศักดิ์เมื่อนับถึงวันสมัครสวในปี2567จึงยังไม่ถึง10ปีตามเงื่อนไขแล้วเป็นสวได้ไงขาดคุณสมบัติก็ต้องไปไล่เลียงแล้วรับได้สมัครได้ไงครับกกต.จังหวัดรับสมัครได้ไงเมื่อขาดคุณสมบัตินายยิ่งชีพยิ่งค้นหา Facebook ส่วนตัวนายสมภารต่อไปอีกระบุร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวนายพานอีกแต่จากการตรวจสอบ Google Street View ในปี2013พบว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกโอ้โหต่อมาปี66กลับกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกจึงเกิดข้อสงสัยตกลงประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอะไรกันแน่และสมัครเข้ากลุ่มอาชีพถูกต้องหรือไม่เนื่องจากยังไม่พบร้านใดที่มีลูกจ้างเกิน100คนและมีกำไรเกิน300ล้านบาทต่อปีตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการถามว่านายสมภารเป็นเจ้าของกิจการจริงและประกอบอาชีพนั้นครบ10ปีหรือไม่ถ้าไม่ครบ10ปีก็ขาดคุณสมบัติสมัครเป็นสว.ไม่ได้ครับเอาล่ะครับเนี่ยเขามีข้อมูลไล่เลียงกันอย่างนี้ถ้าไม่จริงนายสมภารก็ต้องฟ้องนายยิ่งชีพและนายยิ่งชีพก็โดนฟ้องแล้วแต่นายยิ่งชีพก็พร้อมจะเปิดเผยประมาณเนื้อหาสาระ 4,000 หน้าให้ศาลดูฟ้องก็ฟ้องกันเราจะได้เอาหลักฐานมาให้ดูถ้าหลักฐานแจ้งเท็จนายยิ่งชีพก็ติดคุกแต่ถ้าหลักฐานเป็นจริงนายสมภารพระศักดิ์ก็ต้องหมดอำนาจจากการเป็นสว.อำนาจเจริญครับชื่อจะไปอำนาจเจริญแต่คนเป็นสว.ก็หมดอำนาจครับไม่ได้เป็นสว.เพราะเป็นเจ้าของกิจการที่ประกอบอาชีพไม่ครบ10ปีแล้วก็มีลูกจ้างไม่เกิน100คนร้านก๋วยเตี๋ยวลูกจ้างจะเกิน100คนไม่ได้มีกำไรเกิน300ล้านปีตามเกณฑ์ของผู้ประกอบการก็ไม่ใช่เอาล่ะครับคุณผู้ฟังยิ่งสาวลึกยิ่งเด็ดเผ็ดมันครับคุณผู้ฟังเพราะคุณพฤทธิ์วิปฝ่ายค้านและคุณยิ่งชีพจับมือกันล้วงความลับออกมาเมื่อมาพูดเรื่องจริงกันเอาความจริงเข้ามาพูดกันครับสุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้จบเฮอย่างเดียวนะครับมันจะต้องติดคุกเอาด้วยเพราะก่อความเท็จนะครับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นครับเคยอ่านข่าวไปแล้วเนี่ยล็อกคอเนี่ยนะครับแจ้งปมรองผู้กำกับล็อกคอทำร้ายนักข่าวล่าสุดสั่งย้ายแล้วครับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นชี้แจงปมรองผู้กำกับล็อกคอทำร้ายนักข่าวล่าสุดสั่งย้ายแล้วขาดจากตำแหน่งเดิมทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระแสวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของตำรวจสภ.บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นหลังเพจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นได้มีการนำเสนอเรื่องราวตำรวจทำร้ายประชาชนโดยระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโทซึ่งต่อมามีการเปิดเผยภายหลังว่าตำรวจที่ทำร้ายนักข่าวท้องถิ่นก็คือรองผู้กำกับการสืบสวนสบ.บ้านไผ่ขอนแก่นประชาชนที่ถูกทำร้ายคือโมบ้านไผ่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเจ้าของเพจข่าวคนบ้านไผ่และเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ขอนแก่นหลังได้รับบาดเจ็บบริเวณคิ้วขวาแตกแพทย์เย็บ12เข็มพบรอยข่วนและรอยบาดแผลจากเล็บบริเวณลำคอซึ่งภายหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านไผ่เจ้าตัวได้ไลฟ์สดจากเตียงผู้ป่วยเลยเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ยืนยันว่าดำเนินคดีกับรองผู้กำกับคนนี้ให้ถึงที่สุดซึ่งเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วง19นาฬิกาของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.บ้านไผ่ครับต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายตรีเทพเกียรติประกรณ์หรือโมบ้านไผ่วัย12ปีเจ้าของเพจช่วยคนบ้านไผ่ข่าวคนบ้านไผ่และเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในจังหวัดขอนแก่นยังคงนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ หลังได้รับบาดเจ็บบริเวณเหนือคิ้วซ้ายแตกและเย็บถึง12เข็มล็อกคอไง12เข็มเลยบริเวณลำคอพบร่องรอยขีดข่วนและรอยบาดแผลจากเล็บโดยแพทย์ยังคงนอนรักษาตัวดูอาการอีก1คืนจากการพูดคุยเบื้องต้นทางคดีทราบว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพันตำรวจรักชาติเรืองเจริญผู้กำกับการสภ.บ้านไผ่ก็เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนให้พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำสอบบนเตียงกันเลยนะกับผู้กำกับการสอบเลยทางด้านนายตรีเทพบอกว่าคืนวันที่7สิงหาคมเวลา1ทุ่มเห็นจะได้ผมได้ขับรถยนต์ไปจอดบริเวณหน้าห้องงานสืบสวนสภ.บ้านไผ่เพื่อเตรียมเดินทางไปร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจัดขึ้นที่สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่เป็นงานประจำปีจากนั้นรองผู้กำกับการสืบสวนซึ่งรู้จักกันได้เรียกเขาไปพูดคุยที่โต๊ะหินอ่อนด้านหลังโดยขณะนั้นมีตำรวจอีก2นายนั่งอยู่ร่วมโต๊ะอยู่แล้วหลังจากนั่งพูดคุยกันได้ประมาณ5นาทีรองผู้กำกับคนนี้ก็มาล็อกคอด้วยความรุนแรงตนจึงเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกได้บอกให้หยุดล็อกคอเธอท่านขณะที่ตำรวจอีก2นายซึ่งนั่งอยู่ร่วมโต๊ะก็บอกให้เฮ้ยพอแล้วท่านรองพอแล้วเมื่อหนึ่งตำรวจที่นั่งอยู่เตรียมลุกขึ้นมาช่วยรองผู้กำกับจึงปล่อยมือที่ล็อกคอผมออกขณะนั้นเริ่มรู้สึกเหตุการณ์ไม่ใช่การหยอกล้อตามปกติแต่แล้วจึงลุกเดินออกจากโต๊ะทันทีลุกเดินออกไปเพื่อจะกลับไปทางด้านหน้าห้องสืบสวนและเดินมาถึงประตูทางเข้าห้องสืบสวนก็ได้ยินรองผู้กำกับพูดว่าหยอกเล่นแค่นี้งอนไปเหรอตึงจึงตอบกลับไปว่าพี่เล่นแรงแบบนี้ผมก็ไม่อยู่แล้วล่ะขอกลับก่อนแล้วกันท่านรองจากนั้นรองผู้กำกับก็เดินตามออกมาแล้วล็อกคอผมอีกเป็นครั้งที่2ก่อนที่ผมจะไม่รู้สึกตัวอีกมารู้สึกตัวอีกทีก็มาพบตำรวจ2นายที่นั่งอยู่ร่วมโต๊ะก่อนหน้านี้กำลังใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเลือดให้ผมตอนแรกคิดว่าเป็นเลือดที่ไหลออกจากจมูกและเลือดยังไม่หยุดไหลภายหลังจึงทราบว่าเป็นเลือดจากบาดแผลเหนือคิ้วขวาซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้เข้าปฐมพยาบาลและรับตัวผมส่งโรงพยาบาลแรงขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้โหรัดคออะไรขนาดนั้นล่ะท่านรองระหว่างรอรถกู้ชีพก็ได้ยินเสียงรองผู้กำกับโวยวายเสียงดังและมีตำรวจสายตรวจที่พึ่งเข้าเวรเดินมาดูเหตุการณ์ก่อนที่รองผู้กำกับจะเดินกลับมาเข้ามาที่ห้องทำงานเมื่อรถกู้ชีพมาถึงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ก่อนแพทย์จะทำการเย็บบาดแผลบริเวณเหนือคิ้วขวาประมาณเย็บจำนวน12เข็มพร้อมตรวจพบร่องรอยขีดข่วนและบาดแผลบริเวณลำคอให้นอนรักษาตัวเพื่อสังเกตอาการนายตีเทพยังกล่าวว่าตนกับรองผู้กำกับคู่กรณีนี้รู้จักกันมานานเคยร่วมทำงานกันบ่อยครั้งจนมีความสนิทสนมที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันและพบกันว่ามักจะมีการพูดคุยหยอกล้อกันตามภาษาคนรู้จักเลยไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาในครั้งนี้ยืนยันว่าหลังจากแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บ้านไผ่เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีทันทีพันตำรวจโทรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.บ้านไผ่ซึ่งถูกกล่าวหาในเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อ13กันยายนปี68เคยปรากฏเป็นข่าวกรณีมีเหตุเกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์5เดือนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีขอนแก่นทิ้งแล้วโดยมีการกล่าวหาว่าเข้าไปทำร้ายหญิงคนดังกล่าวก่อนมีผู้เข้าห้ามและแยกตัวออกมาแล้วมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อหญิงคนนั้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีรายงานว่ามีการดำเนินการลงโทษทางวินัยไปแล้วก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมกลับมาอีกแต่9สิงหาคมเนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นชี้แจงกรณีข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ประเด็นว่ารองผู้กับล็อกคอนักร้ายทำร้ายนักข่าวระบัวตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์8สิงหาคมได้นำเสนอข่าวกรณีข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้กับการสภ.บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจนได้รับบาดเจ็บภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่นั้นตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้รับรายงานจากสภ.บ้านไผ่แล้วมีรายละเอียดครับ

0: เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเริ่มมีคำสั่งด่วนให้พันตำรวจโทบรวิทย์ไปช่วยราชการณศูนย์สปกตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นด่วนและขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่8สิงหาคมเป็นต้นไปพร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปเออรู้จักกันดีเออแล้วกินเหล้าเมายาขาดสติไอ้ตอนเราเมาเหล้าหรือเปล่าถึงไปรัดคงรัดคอเขาอืมมันก็น่าแล้วถึงขนาดเขาล้มรัดคอจนหมดสติเนี่ยรักมากขนาดนั้นเชียวเหร
1: อคุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
5: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อง
6: รู้สึกว่าตัวคนแก่กินถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
7: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได้
8: จะซื้อตู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 081
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่ หายใจติด

0: ฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
1: ครับก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับกับเรื่องของภูผาวิโปรที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านให้แข็งแรงโดยเฉพาะผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงเนี่ยภูผาวิโปรครับเสริมเพิ่มพละกำลังกับโปรตีนที่เข้มข้น1แก้วต่อ1ซองครับเช้าทักซองนึงเย็นทักซองนึงสั่งซื้อภูผาวิโปรของเราไปตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโปรแล้วยังรับเหมาก่อสร้างด้วยบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่จะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลบ้านช่องห้องหอจะรีโนเวทมั้ยบ้านเก่าจะทำให้บ้านใหม่หรือมันผุมันพังจะเสริมจะต่อจะเติมตรงไหนปรึกษากับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้ดูในตังในกระเป๋าคุณว่าคุณพร้อมเท่าไหร่เราทำตามงบประมาณท่านได้โดยเฉพาะทางด้านของวัดวาอารามจะเป็นกุฏิพระจะเป็นวิหารจะเป็นโบสถ์จะเป็นศาลาการเรียนธรรมมาหมดแล้วที่อยากจะเสริมเติมแต่งอย่างไรหรือจะต้องให้เราไปดูแลอย่างไรเรามีวิศวกรและก็มีผู้ชำนาญงานประจำบริษัทอยู่แล้วครับไทยภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับทางด้านยาหอมดอกหอมมุลีที่ช่วยในเรื่องของเวียงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายครับใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชายาหอมดอกหอมมุลีก็จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นนะครับหรือฉุกเฉินจริงๆอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยกับยาหอมดอกหอมมุลีนะครับพร้อมด้วยสมุนไพรดีไทยขวดใหญ่ๆแบบน้องๆขวดน้ำปลาเลยดีไทยก็ความดันเบาหวานชามือชาเท้าลิ้นสะดวงไซนัสภูมิแพ้ก็โรคทั่วๆไปของคนไทยนี่แหละครับดีไทยคนไทยดื่มและดีแน่ครับขวดซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อครับสนใจสั่งซื้อเลยเขาจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับเบอร์เดียวกันทั้งหมดเลย 081-780-5575ครับมาเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวบอกหนุ่ม19ยิงตัวเองในสนามบินค่ายในสนามยิงปืนค่ายสุรนารีกองทัพ2สั่งปิดชั่วคราวเร่งสอบข้อเท็จจริงครับนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปยิงปืนไปซ้อมยิงปืนทำไมต้องมายิงตัวเองเช่าปืนพร้อมกระสุน50นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาได้รับแจ้งมีผู้ชายเข้าไปในสนามยิงปืนค่ายสุรนารีของกองทัพภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประสานเจ้าหน้าที่ประสานกองพิสูจน์หลักฐานก่อนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนบริเวณจุดซ้อมยิงปืนทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายคณิศรชุมชิดวัย19ปีของชาวเขตหนองจอกเจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอาการอยู่ขั้นวิกฤตกำลังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับก็ยังส่งกระยาใส่ว่าแกเช่าปืนพร้อมกระสุน50นัดมาซ้อมยิงปืนแต่ทำไมไปยิงตัวเองตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเป็นพยานหลักฐานวัตถุพยานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวเดินทางมาที่สนามยิงปืนเพียงลำพังหลังจากนั้นก็ซ้อมยิงปืนไปช่วงหนึ่งจากนั้นก็ใช้มือขวาถือปืนยิงด้านหลังตรงด้านหลังคอของตัวเองเลยโอ้ปังประหารตัวเองเลยเหรอกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงกรณีบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในสนามยิงปืนของกองพันธานมาที่8กองพันธานราบที่3ระบุว่ากองทัพภาคที่2ขอเรียนชี้แจงกรณีเหตุบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในชมรมสนามยิงปืนค่ายสุรนารีกองพันธานมาที่8เมื่อ6สิงหาคมเวลา 9:44 นาทีบุคคลภายนอกซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายคณิศรชุ่มชิดวัย19เดินทางมายังชมรมสนามยิงปืนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเรียบตามดำเนินการแล้วก็เช่าปืนพก9มม.พร้อมกระสุน50นัดจัดให้เข้ารับการฝึกยิงปืนตามขั้นตอนมาตรฐานภายใต้การกำกับดูแลของครูฝึกอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเที่ยงเศษหลังจากฝึกยิงจนถึงนัดสุดท้ายบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในช่องยิงเลยเป็นเหตุได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณศีรษะกระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุออกขมับซ้ายเลยครับเจ้าหน้าที่ประจำสนามจงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยเร่งด่วนครับตรวจสอบข้อเท็จจริงภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่บุคคลดังกล่าวเดินทางรถยนต์มาเขาบอกรถยนต์รับจ้างมายังบริเวณค่ายสุรนารีเอ๊ะแล้วก็เป็นอะไรต้องมายิงตัวเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับกองทัพภาคที่2แสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับเข้าไปอย่างนั้นกล้องมันจะปิดมันจับได้ชัดหมดคงไม่มีใครโกหกแล้วครับแต่ทำไมมันต้องมายิงตัวเองนี่แหละครับน้องก็ทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับแต่จับคนนี้สิครับแน่นอนครับสองผัวเมียกลับมาแล้วอดีตเป็นตัวแสบเลยหลอกเขาตั้งเท่าไหร่600กว่าคดีอ่ะเพราะฉะนั้นเองเดินทางเข้าประเทศไทยเองก็ต้องโดนจับเพราะมันมีชนักติดหลังและเองเป็นผัวเมียกันสายตุนก็เรียกสายตุนดูแลเว็บแก๊งของสแกมเมอร์หลอกเปิดร้านออนไลน์เหยื่อโอนเงินกว่า14ล้านพบโยง600คดีทำเสียหายกว่า23ล้านยังมีพระอีกองค์นึงนะครับถูกทางแก๊งหลอกลวงคอนเซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์แก๊งวิชาชีพหลอกก็เป็นตำรวจให้พระโอนเงินข้ามปีเลยหมดไปกี่ล้านก็ไม่รู้เดี๋ยวมีข่าวโอ้หลอกมันก็ทั้งพระไม่เคยฟังข่าวอเนกเลยมั้งไม่เคยฟังอีลาข่าอีลมเลยนี่เป็นตำรวจนะเงินที่อยู่ในบัญชีเป็นการฟอกเงินใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้เอาส่งเงินมาหรือจะมาร่วมลงทุนลงหุ้นโอ้ยเอาแล้วไปแล้วครับก็ผมบอกว่าเมื่อสองสามวันผมยังโดนมาสดๆเลยผมบอกเหรอโอ้โหกูหากินมาจนเหนื่อยก็กูจะได้เงินมึงจะคิดว่าเงินกูเป็นคนฟอกเงินเหรอมันตัดสายทิ้งไปเลยครับมันรู้เรารู้ทันนี่ผัวเมียคู่นี้นายฉัตรชัยนามสมมุตินามสกุลขอสงวนอีกแล้ววัย27กับนางสาวสุภารัตน์วัย31ผัวน่ะ27เมียน่ะ31 โดนข้อหาตามหมายจับช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยใครโดนบ้างอ่ะ600กว่าคดีนะตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุนโดยกลุ่มร้ายเปิดร้านค้าออนไลน์ชื่อสไตล์ไซเคิลใช้ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์โฆษณาชักชวนประชาชนสนใจให้เข้ามาเปิดร้านขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของคนร้ายผู้เสียหายหลงเชื่อกลุ่มคนร้ายจะสร้างสถานการณ์โดยให้มีคนแอบอ้างเป็นลูกค้าเข้ามาสั่งสินซื้อสินค้าจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายลงทะเบียนร้านค้าเปิดการมองเห็นสร้างเครดิตหรือเติมเงินเข้าระบบโดยอ้างว่าจะทำให้สามารถรับยอดขายและถอนเงินได้ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อรับโอนเงินให้กลุ่มสแกมเมอร์รวม25ครั้งเป็นเงินกว่า14ล้านโอ้โหมันทำไมมันเยอะลงทุนอะไรขนาดนี้ถ้าคุณลงทุนระดับนี้คุณไม่ต้องมาลงทุนกับพวกสแกมเมอร์แล้วคุณไม่ต้องลงทุนกับพวกนี้คุณลงทุนเองเลยข้างๆบ้านคุณจะลงทุนที่ไหนโอ้โหขนซื้อของคนเนี่ยเนาะจนพบว่าไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ต้องเพิ่มเติมต้องเติมเงินไปจากนี้ถึงจะถอนได้จากที่คุณฝากไว้แล้วจนวันที่15-16กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย19จุดใน11จังหวัดสามารถจับผู้ต้องหาได้17รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ควบคุมสั่งการและฟอกเงินกลุ่มรับและส่งถอนเงินสดกลุ่มบัญชีม้าพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า23ล้านบาท2ผัวเมียในนายชัดชัยและนางสุภารัตน์ซึ่งเป็นสามีภรรยากันทำหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์ที่กลุ่มสแกมเมอร์ใช้หลอกลวงผู้เสียหายได้หลบหนีไปอยู่ประเทศลาวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกับตม.เชียงแสนสืบสวนติดตามตัวจนทราบผู้ต้องหาทั้ง2กำลังเดินทางกลับประเทศไทยมาเข้ากองขังแล้วเลยเข้าจับกุมตัวโดยละม่อมพาจับสอบสวนในชัดชัยให้การรับบัตรทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ Messenger คอยดูแลและประสานงานทุกภาคส่วนของเครือข่ายสแกมเมอร์นั่นเก่งซะด้วยเนาะเป็นผู้จัดการเงินเดือนดีไหมเล่าเริ่มทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งมีนายทุนชาวจีนเป็นผู้บงการช่วงกลางปี68ในประเทศกัมพูชาก่อนที่เครือข่ายจะย้ายฐานไปยังประเทศลาวในเดือนกรกฎาคมปี69เดือนที่แล้วนี่เองหน้าที่ของผมเหรอชัดชัยบอกผมดูแลการสร้างแพลตฟอร์มใช้ในการหลอกลวงคนโดยเฉพาะคนไทยจัดหาบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินจากเหยื่อรวมทั้งควบคุมสั่งการหัวหน้าทีมที่ทำหน้าที่พูดคุยหลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินส่วนนางสาวสุภารัตน์เมียผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นแอดมินคอยหาเหยื่อพูดคุยกับเหยื่อในเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้หัวหน้าทีมดำเนินการหลอกลวงกันต่อไหนคุยกับตำรวจสิโยนสายให้โดยที่คุณก็ไม่รู้ตำรวจจริงตำรวจปลอมตำรวจปลอมทั้งนั้นจากการสอบสวนก็ใหญ่บนเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีโครงสร้างการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับหลอกลวงการหาเหยื่อการรับเงินไปจนถึงการบริหารจัดการเงินที่ได้จากผู้เสียหายยังพบเลขบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากเหยื่อจำนวน548บัญชีผมไม่เข้าใจว่าธนาคารเนี่ยมันเปิดได้ละขนาดนี้เนาะโอ้เวลาจะหมดจะแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อในช่วงต่อไปหรือวันต่อไปดีไหมครับรับโอนเงินเหยื่อ548บัญชีโอ้โหแล้วก็มูลค่าความเสียหายถึง23ล้านบาทโอนคดีทั้งหมดที่หลอกลวงไป601คดีอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเวลามันหมดครับแล้วพบกันใหม่เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกันช่วงต่อไปขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันอีกช่วงหนึ่งรอแป๊บนะครับ
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระ กระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

0: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
0: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋า กาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: สู้งานเพื่อแม่แล้วก็เปลวไฟที่ปลายเทียนครับก็มาทักทายกันในช่วงของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการกันมาตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงทุ่มครึ่งโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ก็เป็นเพลงให้ฟังครับขอกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการก็ต้องขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะครับขอเพลงอะไรนะสาวลำวงมาด้วยนะครับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายครอบคลุมได้ครับโรคหลายๆชนิดใดก็แล้วแต่ครับนึกถึงเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อง
5: รู้สึกว่าตัวคนแก่กินถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละข้าวหอมได้ไปหอมเองได้
7: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: สิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องาม ดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพร
9: อนุภาคที่คุณลงบันได
2: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
10: 098-329-9909 098-329-9909
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
10: 0817805575

0: ฆ่า
1: น้ำฆ่าสินค้าจากจ
0: ีนนะครับเป็นบทเพลงเพราะๆเรื่องนำมาฝากเพลงนี้ถ้าจะนับอายุของมันแล้วก็คงประมาณ30กว่าปีมาแล้วล่ะเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจได้ยินแล้วลืมก็ไปแล้วหรือคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินก็ได้เนาะก็เพลงที่คัดสรรมาแล้วก็ขอมาเราก็จัดให้นะครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการทางด้านของภูผาวิโปรครับตอนนี้สมนาคุณของแถมหมดแล้วหมดเลยนะครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโปรครับสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงสำหรับผู้ที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับยังไงก็นึกถึงภูผาวิโปรครับเราอยากให้คุณร่างกายแข็งแรงโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายจึงทำให้ภูผาวิโปรได้รับความสนใจจากคุณผู้ฟังสั่งซื้อกันมาเยอะเราก็เลยสมนาคุณในวันแม่เทศกาลวันแม่ให้นะครับก็คือซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สั่งเลย0817805575 0817805575ครับเรามาพร้อมกับทางด้านของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับชงน้ำร้อนชงน้ำอุ่นประมาณจะครึ่งช้อนชาครับอาการวิงเวียงศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมามันก็จะได้ทุเลาลงนะครับแต่ถ้ามีประเภทฉุกเฉินก็ใช้อมไตลินได้เลยครับยาหอมดอกหอมมือลีครับสำหรับยาหอมชุดนี้ติดบ้านก็ดีติดตัวไว้ก็ดีครับก็จากเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรและก็เบอร์เดียวกับดีไทยดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรภูเขาที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเบาหวานนิสดวงไซนัสภูมิแพ้โรคไทยๆนี่แหละครับดีไทยเป็นสมุนไพรไทยๆมีอย.เรียบร้อยขวดคล้ายๆน้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรไป1ห่อใหญ่ๆด้วยนะครับพร้อมทั้งทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรื่องของกระดูกทับเส้นเรื่องของปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าไหล่ติดสะบักจมหรือว่านอนตกหมอนคอเคล็ดกันเป็นตะคริวบ่อยๆชามือชาเท้านึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นการจัดให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดซึมลึกตรงจุดที่พนักมีอาการแล้วมันเห็นผลเร็วครับเพราะร้อนเย็นก่อนร้อนนานกับผลิตภัณฑ์ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจโทรไปเลยครับเขาจะได้ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้098-329-9909 098-329-9909ครับแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงครับน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายด้วยขอมายังไม่หมดนะเปิดเดี๋ยวฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะครับขอสาวรำวงมาปิดท้ายกันแล้วกันเนาะครับเพราะเวลาหมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากๆครับจัดให้และผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการลาลากันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับฟังสาวลำวงสวัสดีครับ

0: นนทบุรีนะคะล่าสุดเองเนี่ยตำรวจนะคะยังไม่พบประวัติการเคยฝึกยิงปืนหรือการรักษาทางจิตเวชนะคะแต่ว่ามูลเหตุจูงใจเนี่ยยังคงระบุว่ามาจากหลายปัจจัยนะคะรวมทั้งพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องคนที่ก่อเหตุนี่นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสพสื่อนะคะจากโลกออนไลน์ที่เนื้อหาค่อนข้างจะรุนแรงมาตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมานะคะและในขณะเดียวกันวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับเด็กนักเรียนหญิงนะล่าสุดนะคะอีก1รายด้วยกันนะคะที่เสียชีวิตลงนะคะซึ่งเด็กนักเรียนหญิงเนี่ยอายุ12ปีนี่นะคะก็เป็นเหยื่อกราดยิงในโรงเรียนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเป็นรายที่9นะคะหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะแล้วก็แพทย์เนี่ยไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตนะคะในขณะเดียวกันหนึ่งในผู้ที่เข้าสอบท้องถิ่นปี2568นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบนะคะของส่วนท้องถิ่นนะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการปรับอันดับนะคะจากผู้สมัครผู้สอบท่านหนึ่งนะคะจากเดิมเนี่ยเขาสอบได้ลำดับที่132นะคะถูกปรับขึ้นได้เป็นอันดับหนึ่งในการประกาศผลสอบรอบใหม่หลังจากยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมนะคะที่พบว่ามีการทุจริตและมีการแก้ไขคะแนนสอบเกือบ 6,000 รายด้วยกันนะคะนี่เป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องรายละเอียดที่เกิดขึ้นกันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่
4: Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้
3: เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับ

0: ได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5 6

0: คิดสมัครคาร์พอแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: มาติดตามความคืบหน้านะคะของการก่อเหตุยิงนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่าตำรวจเองนะคะยังไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือการป่วยทางจิตเวชนะคะส่วนมูลเหตุจูงใจเนี่ยก็มาจากหลายปัจจัยนะคะพลตำรวจตรีอรรถพลนะคะอนุสิทธิ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการประชุมความคืบหน้าในคดีเหตุยิงกันในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยหลังจากการประชุมพนักงานสอบสวนเนี่ยฮะได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากด้วยกันแล้วก็นำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะจากการสืบสวนเนี่ยไม่พบว่าสาเหตุการก่อเหตุเนี่ยนะที่เกิดขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะไม่พบว่ามีการก่อเหตุหรือว่ามีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นทั้งเรื่องของปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนหรือว่าบูลลี่นะคะรวมถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็พบพฤติกรรมการเสพสื่อนะคะโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหาที่รุนแรงและในเชิงอาชญากรรมนะคะสำหรับน้องที่ก่อเหตุเนี่ยมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในที่ก่อเหตุนะคะก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นปืนของส่วนตัวของคุณปู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเนี่ยก็จะพกปืนบีบีกันนะฮะไปที่โรงเรียนแล้วก็ถูกคุณครูยึดเอาไปนะคะแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยก็พบว่าเป็นการสั่งซื้อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือการที่ผ่านมานะคะก็ไม่พบว่าน้องเนี่ยไปเข้าสนามยิงปืนแต่อย่างใดนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่พบว่ามีการบำบัดหรือการรักษาทางด้านจิตเวชมาก่อนเลยนะคะตอนนี้ไปไล่เรียงไทม์ไลน์นะคะของการก่อเหตุยิงกันในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีกันบ้างนะคะระยะที่1ก็คือตั้งแต่ผู้ก่อเหตุนั้นเดินทางมาโรงเรียนทำกิจกรรมครบธงชาติและก่อเหตุยิงครูเสียชีวิตคนแรกบริเวณชั้น6ในเวลา 9:53 นาทีนะคะระยะที่2เนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงครูคนแรกแล้วเนี่ยนะน้องผู้ก่อเหตุก็ย้ายไปห้อง565ค่ะไปยิงครูเสียชีวิตอีก2รายและยิงเด็กนักเรียน1รายด้วยกันหลังจากนั้นก็ลงมาที่ชั้น5เพื่อมาเปลี่ยนแมกกาซีนนะคะแล้วก็พยายามก่อเหตุยิงอีกนะแต่ว่าอาวุธปืนมันขัดข้องค่ะนะคะต่อมาจากชั้น5ไล่ลงไปชั้น4นะคะแล้วก็ก่อเหตุยิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนและเลขานะคะต่อมาในเวลา 10:02 นาทีตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรปลายบางมาถึงโรงเรียนค่ะระยะที่3นะคะหลังจากก่อเหตุต่อเนื่องชั้น3ชั้น2ชั้น1และพยายามยิงใส่กลุ่มครูและนักเรียนก็ไปเจอกับนักการพะโรงแต่ว่าผู้ก่อเหตุนี่ไม่ทำร้ายนะเพราะว่าบอกว่าพะโรงเนี่ยไม่ใช่ครูนะหลังจากนั้นก็เดินไปอาคารที่4นะคะต่อมานะคะก็มาตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากตำรวจเนี่ยมาถึงนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจานะคะจนกระทั่ง10:10 นผู้ก่อเหตุนะคะน้องก็ตัดสินใจที่จะยิงตัวเองเสียชีวิตลงนะคะก็ถือได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบเทือนจิตใจนะคะของดิฉันว่าไม่ใช่แค่ทางโรงเรียนหรือผู้ปกครองนะที่น้องเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็ครอบครัวของ

0: คุณครูเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะด้านเพจกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็โพสต์ว่าขนาดนี้เนี่ยนะคะพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนะคะที่อาจเป็นการรวบรัดด่วนสรุปนะคะจึงขอให้ประชาชนทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารถ้าหากพบว่าข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนหรือมีแนวโน้มว่าเป็นเพียงข่าวปลอมข่าวลือนะคะก็โปรดหลีกเลี่ยงการกดแชร์หรือส่งต่อเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมได้นะคะขณะที่วันนี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเด็กหญิงอายุ12ปีนะคะเหยื่อกราดยิงที่โรงเรียนนะคะหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลพนังเก้านะคะวันนี้น้องได้เสียชีวิตลงนะคะก็ญาติเองก็เลยได้นำศพไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดลาดประดุกบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะยังก็ติดปมปัญหาภายในโรงเรียนนะคะเรื่องของการบูลลี่กันแกล้งที่อาจทำให้เรื่องบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงตามมาล่าสุดนะคะมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่อง เหตุการณ์ในจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยระบุว่าเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะคะแม่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดทีเดียวนะคะมีการแถลงปมเด็กนักเรียนชั้นม.6ถูกแกล้งไถเงินบุหรี่จี้นะและขณะที่อีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนแล้วก็ยังปฏิเสธเป็นการก่อเหตุนะคะทางโรงเรียนก็เลยบอกว่ายังไม่สามารถชี้ขาดความผิดฝ่ายใดได้นะคะเรื่องนี้เองถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะเป็นภาพเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในจังหวัดขอนแก่นถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเรียกเงินทำร้ายร่างกายและใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายจนผู้ปกครองต้องนำเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะจนเป็นเหตุให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนั้นต้องออกแถลงการแถลงข่าวเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนที่ผ่านมานะคะทันทีที่โรงเรียนรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงก็ตรวจสอบแล้วก็สอบถามนักเรียนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมนะคะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่นะฮะจากการสอบสวนก็พบว่าเป็นเรื่องของการทวงถามติดตามการยืมเงินระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกันเองโดยมีหลักฐานการสนทนาบางส่วนปรากฏอยู่แต่ข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการใช้บุหรี่จี้ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะโรงเรียนระบุว่าผู้ถูกกล่าวอ้างนี่ยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ขณะที่นักเรียนอีกฝ่ายก็ปฏิเสธยังไม่ได้กระทำโรงเรียนจึงไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงชี้ขาดความผิดใดได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านนะคะเชิญทุกฝ่ายมาเกี่ยวข้องทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองนะคะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะฮะไปดูกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่วิทยาลัยกันบ้างนะคะก็มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีข้อความจากผู้ใช้ชื่อที่เป็นอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โพสต์ใน LINE Open Chat ของโรงเรียนนะฮะมีสมาชิกประมาณ 5,000 คนพร้อมภาพคณะผู้บริหารโรงเรียนและภาพบุคคลที่กำลังยิงปืนค่ะโดยพบว่าอดีตครูชาวแอฟริการายนี้เนี่ยมีปัญหากับโรงเรียนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนก็เลยสิ้นสุดการจ้างงานต่อมามีการโพสต์ภาพเกี่ยวกับการบริหารในโรงเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะฮะแล้วก็หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ได้เข้ามาตรวจสอบทั้งที่พักข้อมูลเชื่อมโยงบุคคลพบว่าห้องพักเนี่ยของครูท่านนี้เป็นห้องว่างไม่มีผู้เช่าหรือผู้อาศัยนะคะและจากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานตรวจเข้าเมืองก็ระบุว่าครูนะที่เป็นอดีตครูค่ะชาวแอฟริกาเนี่ยได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียตั้งแต่19กรกฎาคมนี้นะคะและยังไม่พบว่ามีการเดินทางเข้าประเทศไทยในขณะที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยปรับปรุงรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมนะคะ แล้วก็เบื้องต้นเองทางผู้บริหารโรงเรียนเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าในวันพรุ่งนี้10สิงหาคมเนี่ยนะคะจะหารือและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไปนะคะช่วงนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นข่าวเกิดขึ้นมานะคะก็ถือได้ว่าแต่ละโรงเรียนนี้นะก็ถูกกำชับจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่จะต้องให้ความเข้มงวดแล้วก็ดูแลนะคะความปลอดภัยในโรงเรียนทุกแห่งเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สมุน
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: เกิดเหตุคนร้ายนะคะใช้อาวุธปืนยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นของวันนี้นะคะคนร้ายใช้อาวุธปืนนะคะยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือจิอายุ32ปีเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงนะคะขนาดอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมนะคะส่งโรงพยาบาลนะคะเบื้องต้นเนี่ยส่งไปรักษาพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลศูนย์ยะรานะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ถูกจับตามองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการกันบ้างนะคะจากกรณีที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นไปยกเลิกบัญชีของผู้ที่สอบได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะแล้วก็พบว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบกันถึง 5,925 รายประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้รอบใหม่โดยยึดคะแนนตามจริงนะคะของผู้สอบโดยสุจริตปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าชิงมัทยาเตือนเวียระเดชนะคะได้โพสต์ภาพบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันในส่วนของกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในซึ่งชื่อของคุณชิงมัทยาเนี่ยได้รับการปรับจากตำแหน่งที่132เป็นตำแหน่งลำดับที่1ของบัญชีนะก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์แสดงความขอบคุณยินดีกับทุกฝ่ายได้เห็นความพยายามตั้งใจเห็นผลนะคะของคนที่ตั้งใจจะสอบแม้ว่านะการปรับคะแนนจะช้าแต่คุณชิงมัทยาก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะโพสต์นี้หลังจากโพสต์ออกมาได้รับความสนใจเป็นวงกว้างทีเดียวนะคะมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงว่าความยุติธรรมที่กลับคืนมาแล้วนะคะในขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่ว่าถึงใครคนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อ ถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องบรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับอย่างภูมิภาคภูมินะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้นะก็เป็นสิ่งที่นะคะต้องสาวไว้ถึงให้ได้ว่าใครนะคะที่เป็นผู้ทำให้เกิดขบวนการการสอบของการทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมการดำเนินการมันถึงได้ล่าช้าจังเลยนะถึงแม้ว่าจะไปพบว่ามีผู้ดำเนินการมีการส่งใบโพยกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้มีการจับกลุ่มนะคะคนที่เป็นคนจุดเริ่มต้นของขบวนการทุจริตเหล่านี้นะฮะไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีบ้างนะวันนี้ไปเป็นประธานพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองนะคะเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเบื้องต้นเองนะมีการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพให้บริการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในจังหวัดระนองแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยโดยปัจจัยพระป่านะคะเป็นงบประมาณ20ล้านบาทนะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำไปทุกภาคส่วนทั้งผู้อำนวยการของโรงพยาบาลด้วยนะคะรวมถึงนะบอกว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่าจำนวนเงิน20ล้านบาทนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ 100% ห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดทุกใบค่ะอันนี้ก็เน้นย้ำกันนะว่าห้ามเกิดการทุจริตกับเงินก้อนนี้นะคะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของผู้ที่บริจาคจริงๆนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านกันบ้างพรรคประชาชนวันนี้จัดเสวนาเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ภาค4ค่ะใบสั่งเส้นเงินสายสัมพันธ์คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะวันนี้เปิดเส้นการเงินในกระบวนการโกงสอบสว.4พื้นที่ได้แก่จังหวัดนครพนมเพราะว่ามีการโอนเงินจากสว.กลุ่ม19ไปให้บริษัทTravel 1เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครสว.ส่วนจังหวัดลำพูนนะพบว่ามีการโอนเงินจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นไปยังผู้สมัครสว.7คนรวมเงิน 21,000 บาทจังหวัดสงขลานะคะพบว่านะคะมีสว.กลุ่ม10โอนเงินให้กับ2ผู้สมัครสว.รวมแล้วเป็นเงิน 1,500,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินนะจังหวัดอำนาจเจริญพบการโอนเงินนะจาก อบจ.นะคะที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มภูมิใจไทยอำนาจซึ่งก่อนที่จะเป็นสจ.เนี่ยพบว่าเป็นทีมงานนะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการระบุชื่อด้วยนะแล้วก็โอนเงินไปยังนายสุรชัยขันติยานนท์พนักงานสืบสวนและไต่สวนฝ่ายสืบสวนและวินิจฉัยกกต.วงเงิน 860,000 บาทจำนวน13ครั้งด้วยกันช่วงเมษายนถึงกรกฎาคมปี67ค่ะแล้วก็คาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.ฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณไอติมหรือว่าคุณผลิตเองก็ถามว่ากกต.จะได้สอบสวนนายสุรชัยและนางสาวยานีนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่หากทำแล้วมีอะไรอย่างไรการโอนเงินเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.หรือไม่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำอดีตผู้สมัครสว.ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในคดีหัวสว.มาเปิดข้อมูลจำนวนมากด้วยนะว่าตัวเขาเคยอยู่ในขบวนการจัดหาคนลงสมัครหัวละ 5,000 บาทนะแล้วก็ผู้สมัครทั้ง29คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะคนพื้นที่รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสว.แล้วมีการจัดวางคนลงสมัครไม่ตรงต ามความเชี่ยวชาญนำวิศวกรไปลงสมัครกรมเกษตรกรนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินสดผ่านเลขานุการส่วนตัวนะคะของรัฐมนตรีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่ออกมานะคะคุณไอติมยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเรื่องหัวสวเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนรวมทั้งประเด็นอื่นๆทั้งทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะ Thailand AI Passport ด้วยนะคะก็หลังเปิดสภานะคะก็เชื่อว่าฝ่ายค้านคงขอเปิดยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะไปดูนิดาโพกันบ้างวันนี้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 164.05 เห็นด้วยกับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปให้เหตุผลรับราชการส่วนใหญ่เนี่ยข้าราชการส่วนใหญ่มองว่าที่เข้ามารับราชการเพราะว่ามั่นคงแล้วก็สวัสดิการดีค่ะนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะเรื่องของการปรับนะคะเกี่ยวกับบรรดาข้าราชการเพราะว่าตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายคุณประกรณ์เองเนี่ยก็กำลังดำเนินการนะคะคลอดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันมาแล้วนะคะไปดูเรื่องสถานทูตจีนกันบ้างค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศไทยนะคะอันนี้อาจจะต่อเนื่องจากแม่จีนทั้งหลายที่เข้ามาเป็นแฟนคลับนะของบรรดาดาราอินฟูนะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เลยทำให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกคำสั่งแจ้งเตือนพลเมืองจีนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาในประเทศไทยเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่นนะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมเป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดและเคารพประชาชนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันรักษาสืบสานมิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนและขอให้ยึดมั่นในการเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ส่งความปรารถนาดีทนุถนอมร่วมกันรักษามิตรภาพดั้งเดิมของไทยและจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะคะเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนไมตรีจิตระหว่างกันนะคะก็หวังไว้อย่างยิ่งนะว่าพลเมืองจีนที่เดินทางมาที่ไทยเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เคารพการจัดระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นความร่วมมืออันดีกันนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นที่ถูกระบุว่าทำร้ายร่างกายนักข่าวจนบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ในจังหวัดในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้มีการตั้งขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยกันนะคะในขณะที่รองผู้กำกับท่านนี้เนี่ยโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าบางทีก็อยากพูดเหมือนกันมันอัดอั้นคนเราอดทนอดกั้นได้มากแค่ไหนถ้ามีคนมาท้าต่อยก็กันตรงๆตัวต่อตัวก็ต้องมีขีดจำกัดเหมือนกันนะคะก็ไปดูกันนะว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะที่ฉันและชนีวันดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภัจจรีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:29 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจตุรนต์ ชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจตุรนต์ ชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน นายต่อสรลัมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลัมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพนโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพนโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ขอให้ความโชคดีมีสิทธิ์มีความเป็นสิริมงคลถ้าเขามีกำลังใจตลอดจนประสบความสำเร็จและสบายใจในการไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้แทนของประเทศชาติและประชาชนของประเทศเราต่อไปก็ขอให้พรให้ไปด้วยความสวัสดีสำเร็จทุกประการ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์วันนี้เวลา 17:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร นางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสสำเร็จการศึกษาด้านกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีผลงานสร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างต่อเนื่องเกือบ6ทศวรรษรวมหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมากกว่า40เรื่องใช้นามปากกาที่เป็นที่รู้จักได้แก่นราวดีสิริเพ็ญและศรีทาราผลงานโดดเด่นที่สร้างชื่อเสียงและนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์เช่นนางอายและรักเกิดในตลาดสดรวมถึงนวนิยายเรื่องฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาตินอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13ได้รับรางวัลสุรินทราชารางวัลนราธิปและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีบุตรธิดารวม4คนนางเพ็ญศรีเคียงสิริถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสของหม่อมเจ้าทองประทาศรีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีทองใหญ่ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆอาทิโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่15โรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่2โรงเรียนการบินและวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการในปี2500มีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นนักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นสนธิการกองบิน1และผู้บังคับการกองบิน1นอกจากนี้ยังจารึกประวัติศาสตร์ในฐานะนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon ในโครงการพีซนเรศวรซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับสมรรถนะการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศไทยเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระดับสากลก่อนจะดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยนับเป็นผู้บังคับบัญชาและนักบินผู้มีความรู้ความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเชี่ยวชาญด้านยุทธการทางอากาศจนเป็นแบบอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจิตรการทองใหญ่ณอยุธยามีบุตร2คนพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติขาวเจริญ
1: เช
0: จากนั้นคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกิตตาเท้าโสส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน3คนได้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงภัสสาไสงามและที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิพันธ์เกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาจากนั้นที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปฏิพันธ์เกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัตถาผู้พลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่พันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจาสิกะและต่อมาพันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทธิราแพรวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่โดยมีครอบครัวและญาติผู้ได้รับบาดเจ็บให้การต้อนรับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับทราบถึงพระราชกระแสทรงห่วงใยล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาและทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประชำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งศพบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษและที่จังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดสุทัศน์เทพวราราม4รูป เวลา 11:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพาฒมหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร4รูปและวัดอนงคารามวรวิหาร4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบค่ำคือตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 20:30 น.หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญบริษัทแฮปปี้แท็ดมอลล์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธิพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังและวัดอินทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมและสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสักแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัทสีแสงการโยธา1979จำกัดและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันธ์ทองและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดกวิสรารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องโดยวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

0: ำริมาปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อที่จะให้กฎหมายเนี่ยได้ผ่อนปลนให้พี่น้องประชาชนได้อยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4,042 ชุมชนในพื้นที่ 4.257 ล้านไร่ที่มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้นำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในการที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการที่จะพัฒนาชุมชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมมีการอนุรักษ์ดินและน้ำมีการป้องกันไฟป่าหลายๆพื้นที่ที่แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกมีการเข้าไปปลูกฟินมีการเข้าไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มากมายจนไร้ขีดจำกัดก็ค่อยๆกลับฟื้นฟูมามีสภาพเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงวางรากฐานให้กับพวกเราชาวกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
1: แนวพระบิดที่กรมอุทยานยึดถืออยู่ในการน้อมนำเนี่ยมีหลักๆอยู่3ประการนะครับประการแรกดูแลพื้นที่ป่าที่มันสมบูรณ์เนี่ยให้คงอยู่นะครับไม่ให้ถูกรุกทำลายประการที่2ก็คือฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ดังเดิมโดยใช้แนวพระราชดำรินะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปลูกป่าในใจคนนะครับทำระบบป่าเปียกต่างๆแล้วเนี้ยนะครับนะครับประการสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในและรอบพื้นที่ป่าเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับไม่ต้องไปบุกรุกป่าไม่ต้องไปจุดไฟเผาป่ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของป่าให้เกิดขึ้นในใจเขา
2: เบื้องหลังความสำเร็จคือความร่วมมือระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผู้เสียสละเพื่อปกป้องทรัพยากรของชาติจากความขัดแย้งในอดีตแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความร่วมมือที่หล่อหลอมให้คนและป่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลจึงไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่คือวิถีความยั่งยืนที่สืบสานจากพระราชกรณียกิจและนามพระราชฤทัยเมตตาพระแม่แห่งผืนป่าไทยสู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
3: เราก็ได้รับคำตอบแล้วว่านั่นแหละคือผลสัมฤทธิ์แห่งการรักษาป่าป่าเพื่อคนคนรักษาป่าอย่างแท้จริงวันนี้เราต้องลาไปกับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและท่านผู้ตรวจนะคะสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ทำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยครูและนักเรียนจากเหตุการณ์ความไม่สงบณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีพันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลธนบุรี2โรงพยาบาลพนังกล้าวโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรและโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรด้านคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลบางกลวยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีอาการดีขึ้นตามลำดับภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน2รายและทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สราวุธจอกลมรายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีเผยโครงการแลนด์บริดจ์เน้นฟังประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มค่าเอาไว้คุ้มค่าก่อนค่อยดำเนินการแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหากทำสำเร็จจะมีระบบขนส่งเชื่อมโยงส่วนที่หายไปหรือ missing link ซึ่งจะทำให้ระนองสามารถเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือระนองให้สามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นในช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างแลนด์บริดจ์ก็ยังต้องเริ่มวางโครงสร้างก่อนขณะนี้มีคนบอกว่าไม่เอาแลนด์บริดจ์ชาวระนองและชุมพรต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ด้วยหากพี่น้องชุมพรระนองบอกว่าก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ก็ต้องเรียกร้องซึ่งตนเกรงว่าคนที่บอกไม่เอาจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ถ้าพี่น้องชาวชุมพรระนองหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เอารัฐบาลยังไม่สร้างแน่นอนเพราะต้องฟังเสียงประชาชนเป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: น นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองข้อเสนอของทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอ5โครงการวงเงิน395ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจังหวัดสตูลเสนอ18โครงการ209ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงท่าเรือจังหวัดยะลาเสนอ6โครงการ265ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเปิดใช
13: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าจดหมายเป็นหมันนะครับเพลงเก่าโด่งดังมากในอดีตนะครับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าชอบดื่มสุรามากนะครับและเพลงของเขาแต่ละเพลงนั้นโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับอุบัติเหตุด้วยวัย32ปีเศษนะครับเป็นการสูญเสียนักร้องนะที่ลีลาและการร้องนี้สุดยอดมากๆเป็นนักร้องภาคอีสานนะนั่นก็คือชาวอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนนามสกุลทางการแสดงของเขาเลยคือวัดขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับส่งมอบพระยะเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านรำลึกนึกถึงเพลงเก่าๆบรรยากาศเก่าๆกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเกไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงได้ไปไกลมากๆเลยส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายจังหวัดต่างๆเหมือนได้ภาคกลางวันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับสุภสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยญาติเพียงญาติไกลๆก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะล่าสุดนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬตอนเหนือของภาคอีสานก็สั่งซื้อแล้วก็ฟังสุภสิทธิ์ด้วยในภาคกลางคืนและภาคใต้อำเภอปลายพญานะครับจังหวัดกระบี่ก็ฟังชื่นใจฮะทิศตะวันตกนะกาญจนบุรีฮะนะคุณป้าคายพยาบาลและทีมงานคุณป้าเนี่ยมากมายเลยท่านเลยก็ฟังอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นที่ประทับใจด้วยนะครับทุกสถานที่ทุกจังหวัดครับฟังได้ที่ไหนก็ส่งใจไปถึงนั่นครับเราเจอกัน3ชั่วโมงครับชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปวันนี้นำเพลงเก่าๆมาฝากกันเยอะพอสมควรเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3เนี่ยเพลงเพราะๆนะสายันสัญญาเนี่ยสติดวงสว่างนี่จะไปไว้วันเอาไปไว้ในชั่วโมงที่3เนาะชั่วโมงแรกเอาเพลงเก่าๆที่อนุรักษ์ให้ยะเพียงจะได้ฟังกันนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงเรียกได้ว่ามีความสุขเต็มอิ่มเปี่ยมล้นกันเลยทีเดียวหลายท่านเหน็ดเหนียวเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานในภาคกลางวันนะครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันในภาคกลางคืนนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับญาติเพียงญาติหลายท่านก็นำไปทานแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลไวให้ผลจริงดีทุกสิ่งดีทุกอย่างก็ช่วยแนะนำด้วยและบอกต่อกันไปด้วยหลายท่านของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นครับพูดสร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันในค่ำคืนนี้และทุกคืนนั่นคือสุดยอดสุนภัย 100% ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นสุนภัยไทยแท้ๆ 100% ต้องยกให้สุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบรุงร่างกายหญิงชายเวททองใบกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระชิงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไงไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเขาบอกว่าต้องไปเติมกันหน่อยฮอร์โมนเพศชายหญิงที่มันลดลงนะครับแล้วก็หลายท่านมี
อาการปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบอกนอนหลับเนี่ยทำให้ผิวพรรณดีมีรานะความเครียดทิ้งไปทานยาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชัยแล้วจะดีขึ้นบอกนอนหลับสบายรวดเดียวตื่นและท่านมีประวัติกำดันไขมันไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทาเอายามาทานกันแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าลืมเอาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นเอาไปทานด้วยเพื่อเสริมสร้างร่างกายท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะนะคืนความเป็นชายนะและท่านบอกว่าอายสิอายฝ่ายหญิงวันนี้คืนความเป็นชายสมชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งสูตร2ที่ค่อยพูดถึงเนาะและท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนน้ำมันวูบวับตามร่างกายทั้งจิตใจเลยนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตแล้วก็หมดนะหมดประจำเดือนถ้าเกิดว่ามันหมดมากอันตรายมากไปพบปรึกษาหารือคุณหมอได้นะครับหรือจะเสริมสร้างเพิ่มเติมด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นนี่แหละทุกท่านเลยทานเหมือนกันมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายทาน2แคปซูลก่อนนอนนะทุกๆวันแล้วจะดีขึ้นกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1ครับรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักสูตร2กันบ้างเขาเรียกว่ายาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดเมื่อยชาวปลายมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสรรพางกายปวดเข่าเการูมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินอ้วนไปผอมไปนี่แหละขับมึกเป็นลำไส้นะครับแล้วก็หลายท่านท้องผูกเป็นพระดึก5วัน7วันยังไม่ถ่ายถ่ายแต่ละทีเนี่ยโอ้โหถ่ายเป็นขี้กระต่ายมีปัญหาเยอะปัญหามากหลายท่านแหมสะสมของเสียในร่างกายนานแสนนานนะผายลมทีนะเหม็นกันไปทั้งบางฮะแต่ว่ากระถ่ายไม่ออกนะเพราะมันการสะสมของเสียในร่างกายเยอะเพราะเราทานเข้าไปของก็ค้างๆในกระเพาะในลำไส้แล้วก็ยังทานเพิ่มเติมไปอีกมีอาการเน่ามีการเสียอันตรายหลายท่านติดเชื้อในกระแสเลือดเลยหลายท่านมีปัญหาร่างกายเขาเรียกว่าขาดความสมดุลในร่างกายนะครับก็ทานนะ3แคปซูลก่อนหันเช้าเย็นรุ่งฟ้าโอสถนี่แหละจะดีขึ้นกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขแน่นอนนะครับทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลานะหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงหมดความหวังในชีวิตนะขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยก้าวขาไม่ออกเนี่ยทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนี่แหละนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีนะฮะสูตร1นิวิสุนไพถึง30ชนิดสูตร2 85ชนิดตามตำรับยาเอาไปทานแล้วดีต่อกายดีต่อใจราคาดีต่อกระเป๋าท่านอย่างแน่นอนเชื่อมั่นสุภสิทธิ์แล้วก็สั่งซื้อกันอย่างไหนใกล้จะหมดก็สั่งซื้อนะหลายท่านเอาไปทดลองก็สั่งซื้อกันนะซื้อสูตร1สักกระปุกสูตร2สัก1กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999เดี๋ยวนี้ข่าวสารต่างๆเนี่ยสุภสิทธิ์นะอ่านแล้วก็มีแต่ความสะเทือนใจเพราะมีข่าวสารทำใ
เสียชีวิตกันมากมายในวัยเรียนวัยศึกษาเยอะเลยนะฮะแล้วก็เด็กเนี่ยเสียชีวิตก็เยอะนะครับก็บอกเกิดเหตุสลดใจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งซึ่งสามารถบันทึกนาทีอุบัติเหตุขณะรถพ่วง18ล้อสีเขียวเฉี่ยวชนและทับร่างนางสาวอริญญาหรือน้องกีวี่อายุ20ปีนักศึกษาชั้นปวส.ปวส.2วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นั่นคืออีกปีเดียวก็จบการศึกษาได้รับปวส.แล้วสามารถไปทำงานทำการได้นะครับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับมีรูปของน้องเนาะแต่งชุดนักศึกษาเขาบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสายนางรองขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ช่วงระหว่างแยกกระสังแล้วก็แยกเซนซิริบริเวณจุดยูเทิร์นเพื่อกลับรถไปห้างบิ๊กซีโดยหลังเกิดเหตุคลิปจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกไปสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่รับชมเป็นจำนวนมากจากการสอบถามนายธีรพัฒน์อายุ24ปีช่างซ่อมรถและก็ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้ยูเทิร์นกลับรถมาแล้วและอยู่ระหว่างพยายามเบี่ยงเข้าเลนซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังทางแยกกระสังหรือนางรองแต่จังหวะนั้นก็ได้มีรถพ่วง18ล้อสีเขียววิ่งมาด้วยความเร็วสูงก่อนเกิดการเฉี่ยวชนอย่างรุนแรงมีเสียงเบรกและกระแทกดังสนั่นจากนั้นรถพ่วงได้ทับร่างน้องกีวี่น้องกีวี่จนเสียชีวิตคาที่ท่ามกลางความนะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภายหลังเกิดเหตุวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางสาวอริญญาดัตทุยาวัฒน์นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกและก็ซัพพลายเชนโดยระบุว่าวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักสาวอริญญาดัตทุยาวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาโลจิสติกนะครับและก็ซัพพลายเชนขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีและก็ขอเป็นกำลังใจให้กำลังแรงใจให้กับครอบครัวให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยความเข้มแข็งนะครับยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวของน้องกีวี่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมากเมื่อทราบว่าเธอเพิ่งเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มได้เพียงไม่กี่วันโดยทั้งคู่มีความฝันที่จะสร้างอนาคตร่วมกันแต่กลับต้องมาพัดพรากจากกันอย่างไม่มีวันกลับขณะผู้ที่เป็นแม่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวคนเดียวของครอบครัวอย่างกระทันหันท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติเพื่อนและคนใกล้ชิดต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องกีวี่เป็นจำนวนมากทั้งนี้เจ้าที่ตำรวจจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานรวมถึงภาพของกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องและหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่สุภสิทธิ์นำมาฝากกับญาติเพียงญาติยาในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับส่วนวิซอนครับยัง4กล่องจาก 2,500 เหลือ2จาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับแล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟนั้นกล่องละ250บาทถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับมาถึงเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติครับพ่อลูกอ่อน

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องส
0: ั่
1: งไกลๆเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้เอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้าปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสว่าง

0: ายชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ซื้อกล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่สองของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จ้าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยใครกินใครใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าทำแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
4: อ
5: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครทรงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุภสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะ ให้พรเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ไงแข็งแรงพี่ว่าพี่ว่าเขาได้วิ่งเออ
1: ต่างกันไป
0: ใช่ใช่ใช่
1: เต่าหลับ
0: เต่าหลับเขาหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
1: ็
0: แล้วกระต่ายก็ฉกวัวชาวนาตาย
1: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉันหมดแล้วเนี่ย
2: แกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
1: ทำไม
2: ปวดหัว

0: พ่อเป็นได้เลย
1: เป็นได้เลย
2: ผมก็เคยเป็นผู้เยาว์มาก่อน
1: หายอ๋อนี่แกเป็นผู้เยาว์แล้วก็เป็นผู้แก่ด้วยเหรอ
2: จุ๋ม
1: ไม่ได้เป็นหนุ่ม
0: ตังโนตังโนถุยตังโนมันหันถุยก็มี
2: ดิน้ำลายจะหมดตัวอยู่นะ

ยัดเพลงยัดยาอะไรท่านบอกว่าเปิดทุกชั่วโมงเลยได้ไหมเนี่ยทีมงานนะโยงนะพงนะหนงบอกเปิดแล้วฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจหายห่วงไร้กังวลนะฮะสุภสิทธิ์พยายามจะเปิดให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้แทบจะเปิดทุกวันเนาะกับเพลงที่ชื่อว่านึกเอาช่อยนึกเอานาโย่งนาพงนานงนะครับวันนี้ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆช่ำๆเลยนะครับสดใสร่มโพทองรุ่งโพทองฮะตอนนั้นยังใช้ชื่อร่มโพทองอยู่เลยสดใสรุ่งโพทองรุ่งโพทองกับเพลงที่ชื่อว่าเราคนจนคนดังลืมหลังกวายนะครับก่อนหน้านั้นพ่อลูกอ่อนชัยเมืองสิงห์นะครับและฟังบทสัมภาษณ์นะยัดเพียงยอดยาที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วเห็นผลได้ผลจริงดีเกินคาดนะป้าน้อมวิชานำพี่ชายคุณป้าน้อมนี่แหละไปรักษาติดเชื้อในสมองปรากฏว่าเชื้อหายกลับบ้านได้แต่ตามองไม่เห็นมืดมิดเลยป้าน้อมก็นึกได้ว่ามีวิสซอนเอาไปทานปรากฏว่ามองชัดเจนแจ่มใจทุกวันนี้แจ่มใสทุกวันนี้ขับรถไปไหนมาไหนได้สะดวกและดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยนะป้าน้อมเนี่ยนะครับป้าสายวงจันอินทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์สุดหนึ่งสุดสองด้วยพี่เพทูลจันงามดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสซอนด้วยแล้วก็ป้าบุญเหลือทำน้ำร้านเจมูป่ามกอ่างทองนี่ขายทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะครับไปซื้อกันได้ช่วงนี้แกนสแกนคนละครึ่งได้ด้วยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกฐานเรือมาแล้วครับไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟทินชัยกาแฟและเจอกับชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู
6: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดน่านออกประกาศเตือน7อำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภายใน48ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งอิทธิพลทางอ้อมของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในตำบลไหลน่านตำบลเวียงสาและตำบลกลางเวียงรวมแล้วกว่า130หลังคาเรือนจังหวัดน่านประกาศพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครอบคลุม7อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาปูภูขออภัยค่ะปัวภูเพียงแม่จริมสันติสุขเวียงสาและบ่อเกลือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่12สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยตอนนี้บางพื้นที่เริ่มประสบกับสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีหลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่เตรียมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆรัฐบาลเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานชลประทานควบคุมกำกับการระบายน้ำให้สอดรับกับสถานการณ์และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือรวมไปถึงแก้ไขปัญหาและเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งไปด้วยกันด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผู้กำกับการสภ.ปลายบางรับมีแชทขู่ก่อเหตุซ้ำจริงโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีตำรวจเตรียมมาตรการป้องกันดูแลโรงเรียน24ชั่วโมงคุณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: จากกรณีที่เพจข่าวคนนนลงโพสต์ระบุมือมีดปล่อยข้อความขู่ก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนเทพสิรินล่าสุดพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้นำหลักฐานเป็นภาพแชทที่มีการพูดคุยกับแผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17ถึงวันที่18สิงหาคมเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางเอาไว้แล้วเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อที่จริงหลังนักเรียนมีการส่งแชทดังกล่าวเข้ามาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองจนเกิดความตื่นตระหนกกันทั้งโรงเรียนส่วนประเด็นแชทที่ระบุว่าอาจมีผู้ก่อเหตุอีก1รายนั้นทางเครือข่ายผู้ปกครองชี้แจงว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของนักเรียนเนื่องจากมีตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีเร่งให้การช่วยเหลือนักเรียนในอาคารเป็นชุดแรกทำให้น้องๆเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนขณะนี้โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนชั่วคราวและมีกำหนดเปิดในวันที่17สิงหาคมพร้อมยกระดับมาตรการตรวจค้นอาวุธและดูแลสภาพจิตใจนักเรียนขู่เข้มงวดณทิพย์สุดาตรักษารายงาน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไผ่พงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ หลายท่านบอกไม่หล่อได้อย่างไรแล้วมันคมเนี่ย เอาเป็นอันว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ตอนเพลนๆกันแล้วกันเนาะก็บอกว่าตอนเช้ามืดเนี่ยตะคุ่มอย่าไปเชียวนะเอาเป็นอันว่าไปตอนแสงสว่างนะฮะปรากฏตัวนี่แหละนะฮะไปทำบุญสุนทานกันบ้างนะตักบาตรทำบุญกันบ้างยัดเพลงยัดยาหลายๆท่านนะครับหลายท่านก็ทำเป็นประจำหลายท่านก็ไม่มีเวลาสุภสิทธิ์นี่แหละไม่ต้องยกตัวอย่างใครแต่ว่าทำบุญก็คือทำบุญนะฮะก็ทำบุญทำกุศลนะบริจาคทานทำบุญก็อย่าลืมทำทานด้วยนะครับแก่ผู้ยากไร้แก่ผู้ด้อยกว่าแม้กระทั่งหมาแมวก็ได้บุญได้กุศลนะครับก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีค่ำคืนนี้3ชั่วโมงผ่านไปแล้วชั่วโมงก็เหลืออีก2ชั่วโมงรวมทั้งชั่วโมงนี้ด้วยชั่วโมงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับเพราะขนาดไหนอย่างไรฮะส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่ไม่ได้เปิดเพลงใหม่ๆมากมายเพราะเพลงใหม่ๆมันจะยาวมากโอ้โหนะเปิด 2-3 เพลงนี้หมดชั่วโมงเลย เป็นว่าเพลงกลางเก่ากลางใหม่นี่แหละไพเราะเพราะพริ้งจริงๆนะฮะฟังให้มีความสุขความสำราญนะครับและหยุกยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยอย่าลืมฮะของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเลยท่านนี้สงสัยมากบอกขายไปได้ยังไงอ่ะสูตร1สุภสิทธิ์ และวิชั่นเนี่ยสุภสิทธิ์และวิชั่นพูดง่ายๆสูตร1กระปุกสีแดงเนี่ยคุณแผนนางพิมพ์ดั้งเดิมนั่นแหละที่เรียกว่าสูตร1แล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะฮะดั้งเดิมก็คุณแผนนางพิมพ์สูตร2นั่นแหละบอกกี่ปีมาเนี่ยไม่เคยขึ้นราคาเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสุภสิทธิ์และวิชาและลูกฟ้าโอสถก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขึ้นราคามันโดยตลอดแม้แต่กระปุกบรรจุก็ขึ้นราคานะขึ้นราคาเยอะด้วยแต่ว่าสุภสิทธิ์ก็เอ้าว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะนะขายไปนะฮะยาผิงยาจะซื้อกันเยอะๆก็จะพลอยได้กำไรถ้าซื้อน้อยๆก็พอประคับประคองแต่ที่สำคัญของเราต้องดีด้วยนะของดีทำอย่างไรเอ่ยต้องไปทานถึงจะรู้ว่าดีฟังสุภาษิตอย่างเดียวไม่รู้หรอกนะครับและที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาการขึ้นทะเบียนยาได้นั้นต้องโอ้โหผ่านขั้นตอนมากมายมีการตรวจสอบ อย่างเข้มข้นมีการใช้รังสีในการตรวจสอบนะแล้วก็มีตำรับยาไปยืนยันแล้วก็ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนยาได้นั้นก็ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะเขาเรียกใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนยาโดยสุภสิทธิ์นี่แหละตามตำรับยานะครับได้ทะเบียนยาใหม่อยู่เสมอเพราะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดรุ่งเนี่ยพี่ละเอียดอยู่ตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นี่แหละสูตร1สมัยก่อนคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2คุณแผนนางพิมพ์สูตร2ทุกวันนี้ก็สูตร1ก็คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเรียกง่ายๆสูตร1นะบางทีเรียกยากจังเลยมีภาษาอังกฤษมาปนอยู่ด้วยอ่ะเพราะว่าทางนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกให้ใช้ชื่อเนี่ยชื่อนุ้นก็ไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้บอกว่ายืนยันว่าเจ้าของคือสุภสิทธิ์เนาะแล้วก็รุ่งฟ้าโอสถฮะรุ่งฟ้าโอสถบอกทำไมชื่อรุ่งฟ้าล่ะบอกสุภสิทธิ์นะรับรายการไปถ่ายอากาศเนาะเกี่ยวกับท้องฟ้านี่แหละ ก็รุ่งฟ้าโอสถนะฮะแม้กระทั่งเทียนฉายคอฟฟี่ฮะ
กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาจากภาษาจีนคำว่าเทียนฉายคือท้องฟ้าที่ใสสะอาดท้องฟ้าสีทองฮะจะเห็นกล่องเห็นไหมเป็นสีน้ำทะเลสีฟ้าแล้วก็มีสีทองด้วยนั่นคือความหมายนะฮะท้องฟ้าสีทองของอัมไพนั่นคือความสว่างไสวแล้วก็ผีพันเพื่อดูแลดวงตาวิซอนวิซอนคือการมองเห็นรากศัพท์นี้เป็นจากภาษาสเปนคือการมองเห็นวิซอนหรือเขาเรียกมาวิชั่นนะทีวีนะทีวีก็เทเลวิชั่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกเสียงเทเลวิชั่นอะไรก็วิชั่นเนี่ยมากมายครับวิชั่นก็แปลวิสัยทัศน์คือการมองเห็นนั่นคือว่าตาดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานวิซอนเป็นรากศัพท์นะคือการมองเห็นที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วสุภาษิตก็ออกแบบนะคือกล่องวิซอนเนี่ยจะเป็นสีหลากหลายเขาเรียกว่าสเปกตรัมสเปกตรัมนี่มี7สีถ้ารวมกันแล้วเป็นสีขาวเนี่ยนะเราจะรู้ได้อย่างไรฮะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะเรียนวิทยาศาสตร์คือใช้แว่นขยายรับแสงแดดออกมาแล้วมีกระดาษรองจะเห็นเลยว่าแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าผ่านแว่นขยายแล้วจะออกเป็น7สีฮะคือแถบสเปกตรัมก็คือสุภาษิตก็มาออกแบบกล่องตรงนี้นะครับนั่นคือมีที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับสูตรหนึ่งบนร่วงกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนทุกเพศทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงท่านชายดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นสมชายไม่อายสาวและท่านหญิงก็ดีขึ้นนะหมดประจำเดือนแล้วก็ยังดีขึ้นผิวพรรณดีมีออร่านะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทแล้วก็สูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดไม่เป็นยาระบายอ่อนๆจะได้ไม่ทุกข์ทรมานกันชาประมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่และท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากนะเขาบอกว่ายาตรงนี้มีสรรพคุณฮะคือเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยาถ่ายนะคือช่วยปรับนะฮะเป็นการที่ทันสมัยมากๆฮะนั่นคือว่าให้ท่านถ่ายสะดวกถ่ายดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่ายท้องถ่ายรุนแรงเพราะการถ่ายรุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้ไม่รู้ปิดรู้เปิดคือเป็นกล่อมอาจมอุจจาระของเราในภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าอาจมคือกล่อมไม่ให้เหลวไปไม่ให้แข็งไปแล้วก็นะให้การขับถ่ายสะดวกมาเป็นปกติเลยท่านท้องผูกอ่ะ7วัน5วัน10วันก็ยังไม่ถ่ายไม่อยากจะพูดจะคุยกับใครเลยมองแล้วหน้าเขียวตัวซีดเหลืองเขียวโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดก็สูงฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็โอกาสเป็นสูงทุกสิ่งทุกอย่างฮะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านรู้ดีว่าป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นมาได้ไม่ได้เลยท่านติดเตียงสารพัดสารพันเนี่ยและท่านมีโครงการจะผ่าตัดเข่าด้วยจะผ่าตัดหลังด้วยโอ้โหก็บอกว่าเหมือนออกศึกสงครามเลยเนี่ยโดยเฉพาะผู้อายุสูงๆเนี่ยกลุ้มใจมากเลยจะเข้าการผ่าตัดเนี่ยบอกมันดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีนะกลับมามันหนักนะไปติดเตียงยุ่งเลยวันนี้เราไปทานดู2สูตรแล้วกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งสูตรเดียวก็ได้2สูตรก็ได้รวมกันมาก็ได้สารพัดแล้วแต่ท่านปรารถนาเลยนะมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงมากและปลอดภัยด้วยถูกด้วยดีด้วยมีอยู่จริงนะกับสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเนี่ยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละเอาเถอะได้กำไรขาดทุนอะไรก็ไม่รู้ละมันปนๆกันไปเนาะปนๆกันไปนะฮะแล้วก็วิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาอิงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ต
หรือถ้าลูกชีวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นสีดำจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทปเดือนนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ปวดตาถึงสมองบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงโอ้โหเล่นกันเป็นสักเป็น10ชั่วโมงปวดตาถึงสมองหลายท่านไปลอกตามมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาเสื่อมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุนลอกนี่แหละหลายท่านไปลอกมาแล้วต้อมันก็กลับมาอีกสารพัดนะหลายท่านปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลต้องดูแลรักษานะอย่าปล่อยไว้นานวันยากต่อการรักษาทานไม่เดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นพอชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไปทานเป็นประจำตาสวยวาวเป็นประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันภายในวันที่15มิถุนายนเหลือ 2,500 บาทส่วนกาแฟเหมือนเดิมกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกล่องละ250บาทสารสกัดอันแน่นจัดเต็มจัดเต็มระดับพรีเมียมเป็นกาแฟดีแล้วก็ต้องอร่อยได้ร้านทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนแฉกาแฟดื่มละวันละซองสองซองสามซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250 2กล่อง500 4กล่อง 1,000 แถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยหาซื้อได้ตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจมูกป่ามกอ่างทองรับคนละครึ่งด้วยนะร้านป้าเพลินพระองค์กวาตาเย็นประพันธ์ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บกสสิงห์บุรีร้านหงอยู่อสนนาตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านวัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพานิคมมีกาแฟเป็นหลักจีงวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสสันเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์เลยโทรมาที่0836931999เลยท่านโทรเข้ามานึกชื่อยาไม่ออกบอกซื้อยาของตาประยูนน่ะตาประยูนของสุวรรณนี่ดังทั่วทั้งประเทศจริงๆคุณตาประยูนของสุวรรณเนี่ยเอาไปทานตั้งแต่อายุ93นะทาน0102ปรากฏว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงจนอายุครบร้อยแล้วเนี่ยอายุยืนด้วยนะบอกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้ยังทานอยู่นะนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนและชั่วโมงนะช่วงหน้าฮะช่วงหน้าจะมาให้ยัดเพลงยัดยาได้รับทราบยัดเพลงยัดยาบางท่านนะที่สั่งซื้อทุกพิวันเวชวันกันเข้ามานะครับโทรมาดีเจสุภสิทธิ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดสรรเพลงก่อนเนาะว่าจะจัดเพลงอะไรไว้รอท่าน นั่นคือเพลงนี้คอยน้องที่ช่องเมกครับมุนแคนเก่งคุณครับ

0: วสามารถติดต่อได้กรุณาโทรมาอีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

มนเคนกันคูนคอยน้องที่ช่องเมกะเพราะมากเลยเพลงนี้นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สุภาษิตขอรับสมัครทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จำนวนมากนะครับ ช่วงเขายากหมากแพงเนาะนะช่วยอุดหนุนจนเจือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเยอะๆนะครับฟังรายการด้วยนะครับแต่กาแฟเนี่ยโอ้โหขายดีมากๆนะครับบอกมันคุ้มค่าคุ้มเงินหลายท่านบอกว่าดื่มกาแฟตาดีจังเลยบอกโอ้โหอย่างนั้นตาดีเดี๋ยววิซอนก็ขายไม่ได้สิทำมันลึกๆขนาดโต้ขนาดอะไรเนี่ยต้องทานวิซอนนะมันปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลเนี่ยนะเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับต้อต้องทานวิซอนถ้ากาแฟเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มเงินมันอร่อยด้วยสุภาษิตมันช่วยหลายอย่างเอาตามใจปรารถนาของท่านนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะประกาศนะคุณพี่สำอางสุดงามดีเจสุภาษิตเรียกว่าพี่เนี่ยแต่ท่านอายุเยอะแล้วท่านเป็นผู้อาวุโสเป็นนายทหารอากาศเก่านะฮะตะวันหัวสำโรงท่าวุ้งลพบุรีทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยนะฮะวันนี้กาแฟหมดก็สั่งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณพี่นมแมวฮะชื่อน่ารักมากเมื่อก่อนนี้กินนมแมวเนี่ยนะเขาใส่อะไรล่ะใส่ขนมนมเนยนี่แหละสุภาษิตเคยได้ยินอยู่นมแมวเกตวิทยาการนะครับบอกว่าตำบลสว่างอำเภอสว่างจังหวัดอุทัยสุภาษิตก็หาไปเถอะตำบลอะไรสว่างอำเภอสว่างคือตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะฮะสั่งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณทวินบุ้ยเอี่ยมตะวันวังน้ำซับสีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทยาเพียงชะยาครับหลายท่านบอกว่าสั่งกล่องหนึ่งได้ไหมถ้ากล่องเดียวเนี่ยโอ้ยสุภาษิตมันจะต้องเสียค่าส่งเดี๋ยวสุภาษิตก็ไม่อยากเก็บเนาะอยากให้สั่งสัก2กล่อง500แล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วสุภาษิตไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาหรอกนะแต่ว่ามันไม่คุ้มเนี่ยยัดเพ่งยัดยากระบบไป50บาทเนี่ยก็กลายเป็นกล่องละ300สุภาษิตไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากให้ซื้อ2กล่อง500เนี่ยก็ได้กล่องละ250นะส่งให้ฟรีนะครับคุณป้าละไอสิงหาภัยศาลตะวันบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาเชื่อมั่นทุกอย่างของสุภาษิตเลยวิซอนก็ทานกาแฟก็ดื่มแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเนี่ยบอกว่าป้าเชื่อมั่นเหมือนคุณตาประยูนแหละเพราะว่าคุณป้านี่แข็งแรงมากมีโรคภัยประจำตัวก็ตามทีทานแล้วมันมีความสุขอะนะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทแล้วก็สุภสิทธิ์โอ้โหโปรโมชั่นนี้ก็จัดอยู่ไม่ยอมถอยเลยแม้แต่ว่าการผลิตจะสูงขึ้นฮะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดนะก็สุภสิทธิ์ก็ยืนยันราคานี่แหละ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาททัวร์กันไป อย่าคิดเยอะฮะตำบลบ้านแพรกเผื่อบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาฮะลูกค้าเก่าเจ้าประจำเลยคุณป้าลายซึ่งหาภิสารท่านอายุเยอะมากแล้วนะครับบอกว่านี่แหละแฟนรายการของสุภาษิตส่วนมากมาพูดมาคุยกันแรกๆก็อดโอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็อยู่กันมาอายุยืนด้วยนะครับคุณพี่สุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทชื่นชมกาแฟเทน

คุณป้าขายพยาบาลกลางคืนนี้ฟังกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าพี่น้องญาติสนิทพี่สหายคุณป้าขายพยาบาลอยู่ตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีสั่งในนามของป้าขายพยาบาลแล้วก็ไปแบ่งกันกาแฟจัดเป็น2ชุดนะชุดละ5กล่อง 1,000 บาท2ชุดก็ 2,000 นะครับคุณช่อทิพย์คล้ายเอี่ยมตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนสระบุรีสุด1 1กระปุกสุด2 1กระปุก700บาทพี่วันดีศรีประภัยทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยนะท่านจะฟังถึงชั่วโมงที่3เวลาพี่วันดีศรีประภัยเนี่ย อยู่ใกล้วัดป่าโคตำบลหันตราพระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพรพาเงินพันพอวิสอนถึงนะซื้อให้คุณแม่นะคุณแม่ฟังอยู่ฟังสุภาษิตโดยตลอดตำบลห้วยหอมตาครีนครสวรรค์บอกสั่งกาแฟไปเพิ่มเลยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพูนศรีคำวีระบอกส่งให้น้องสาวรับได้ไหมก็ส่งในนามของน้องสาวตลอดที่ทำงานอยู่อบต.นะส่งในนามของอบต.นะที่หนองปลาหมออ่ะนะครับป้าพูนศรีคำวีระอยู่หนองแคสลับบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณแม่เลยครับคุณแม่คุณสุพจน์ทับทิมทองตะวันมงคลทำนิมิตสามโก้อ่างทองก็บอกว่าแม่สุพจน์นะโทรมาอีกหมายเลขหนึ่งนะฮะบอกว่าสั่งสูตร13กระปุกสูตร23กระปุกแล้วก็วิซอนดูแลตรงตา1กล่องทั้งหมดก็ 2,300 บาทป้าน้องวิชานำโปรโปรดิวเซอร์ของเราฮะพรีเซนเตอร์โพชัยอินบุรีสิงห์บุรีวิซอนดูแลดวงตาอีกมากมายเลยท่านสุภสิทธิ์ยกยอดไปประกันในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับมาถึงเสียงร้องของไม้พิรมพรความคิดถึงกำลังเดินทางสุภสิทธิ์จะชอบบอกหมายเลขโทรศัพท์เร็วฮะไม่มีจังหวัดจากโคนนะรีบอยากจะเปิดเพลงยังไงเลยท่านก็พยายามจดนะ0836931999นะครับนี่มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่นฟ้าโอสถในคำสัมภาษณ์ของพี่และอีเทียรลุงจะบอกคุณแผนนางพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นยาตัวเดียวกันครับ

0: ุณภาพดีนะครับกาแฟชินชาคอฟฟี่ที่ละเอียดที่ละลุ่มดียังไงบ้างครับดีครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โหเนาะมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่ละเอียดเทียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอน
3: ถ้า
2: ไม่ดีจริงนะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเน
2: า
3: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
2: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ดับก
4: ็
5: ไม่ร่วง
4: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่
5: ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟ
4: ัง
5: ทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้าน
4: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
5: แล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้น
5: บอกให้นั่นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะ ตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
6: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมงามเลิศวิไลยามเมื่อเธอเมียงมอง

สอนสินชัยครับกับเพลงที่ชื่อว่าส่งข่าวสาวเลยเดี๋ยวสุภาษิตจะมีเพลงปิดเบรกในชั่วโมงที่สองนี้แต่เกรงว่าจะไม่จบเพลงฮะแต่ก็ฟังนิดฟังหน่อยต้องขอประทานอภัยกันแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้จัดเต็มวันถัดไปนะครับ

ได้ฟังนิดเดียวฮะเดี๋ยวยกยอดเพลงนี้เอาไปชั่วโมงหน้านะครับถ้าจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับแล้วพักดื่มน้ำดื่มถ้าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ฟังอีก1ชั่วโมงจะหมุนคลื่นนี่ไปไหนอีกสักครู่เจอกันนะครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่10
1: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
8: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้ว ก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี

0: ิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สาวแย้เจติยากับเพลงที่ชื่อว่าสาวเลยยังรอนะครับนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับแล้วก็ขอบพระคุณยะเพ็งยะยาหลายต่อหลายท่านฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3แล้วน่ารักมากๆเลยและท่านก็หลับหลับตื่นตื่นและท่านหลับไปแล้วก็ตื่นมาฟังอีกและท่านก็จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านบอกว่าเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจดไว้แบบแข็งแกร่งแข็งแรงเลยเก็บในสมุดเอาฐานไปเขียนติดข้างฝาไว้แล้วฐานหุงข้าวอะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมมีนะที่บ้านสุภสิทธิ์เนี่ยยังมีฐานหุงข้าวนะข้างบ้านเขาไปเผาฐานเนาะก็เลยขอเขาไว้อะเขามาเก็บโรงฐานใกล้ๆบ้านยามแก๊สหมดกระทันหันอะไรหมดกระทันหันเนี่ยฐานช่วยได้นะฐานช่วยได้นะแต่ว่าขั้นตอนในการเผาเนี่ยก็ไปหาไม้ยากมากเดี๋ยวนี้ก็คงต้องโค่นแบบต้นมะขามเทศอะไรประมาณเนี้ยต้นสะเดาที่พูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเอามาเผาถ่านได้หรือเปล่ามะม่วงเนี่ยมะม่วงที่มันแล้งเนี่ยยืนต้นตายเนี่ยเขาก็เอามาเผาถ่านนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยสุภสิทธิ์เคยผ่านไปโอ้โหแพงมากเลยนะเดี๋ยวนี้กระสอบถึงแพงมากเป็นถุงๆเนี่ยถุงละ 20-30 บาทถุงนี้เดียวฮะเดี๋ยวนี้เขามีการผลิตขายนะรุ่นพี่ของสุภสิทธิ์นี่แหละเขาเอาป่นยังไงของเขาก็ไม่รู้ทำเป็นบล็อกๆนะแล้วก็มาจุดนี้ไฟแรงมากซึ่งก็ราคาพอสมควรแหละนะครับพูดยังไงนะเข้ามาถึงฐานได้เนี่ยเอาเป็นว่านะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับยะเพ็งยะยาครับก็ให้กำลังแบ่งใจกันมาทุกค่ำคืนนะชื่นใจอ่ะพอตื่นมาเนี่ยยะเพ็งยะยาหลายท่านเลยโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกาแฟเทียนชายคอฟฟี่ด้วยบางทีก็สั่งกล่องเดียวก็มีแต่ว่าเขาบวกเพิ่มอย่างอื่นนะเอาวิซอนด้วยหรือจะเอาสูตร1สูตร2ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยส่งได้ถ้าเกิดโดดๆเนี่ยกาแฟกล่องเดียวเนี่ยอย่าหาว่าใจร้ายใจดำเลยสุภสิทธิ์ส่งให้ไม่ได้ต้องซื้อ2กล่องนะเดี๋ยวนี้ค่ะจะส่งอะไรก็เพิ่มหมดละขึ้นกันหมดละสุภสิทธิ์ก็มันด้วยใจจริงๆอ่ะนะก็คือต้องการบริการยัดเพียงยัดยาเนี่ยค่าจัดส่งและแทบจะไม่เสียเลยฮะเดี๋ยวจะหาว่าสุภสิทธิ์ส่งฟรีหรือไงเนี่ยไม่เสียค่าจะส่งหรือไงบริการจะส่งให้ฟรีเนี่ยนี่แหละสุภสิทธิ์ก็ควักเงินเท่าคนอื่นเขานั่นแหละในการจัดส่งอ่ะนะครับราคาก็ไม่เพิ่มนะฮะของก็ขึ้นมามันด้วยใจจริงๆนะสุภสิทธิ์บอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยมันด้วยใจจริงๆแล้วก็ผลิตแต่ละอย่างนั้นมาตรฐานจริงๆไม่โกหกไม่จกตาใส่ก็ใส่จริงๆสารสกัดทุกสิ่งทุกอย่างมันล้นแต่ดินและแพงเนี่ยสุภสิทธิ์ต้องการแบบว่าได้รับคำชมเชยฮะนะอยากได้หน้าว่างั้นเถอะอยากได้กาแฟดีจริงๆเลยเนี่ยอะไรอยากได้ยินคำเนี้ยวิซอนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นจริงๆนะเนี่ยสูตร1สูตร2แล้วก็ทานแล้วมันแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นจริงๆนะเนี่ยไม่โกหกไม่จกตาเลยไม่ได้หลอกลวงหลายท่านเนี่ยสุภสิทธิ์ฟังครั้งแรกนะท่านพระอาจารย์นะฮะอยู่ปราจีนบุรีฮะตาท่านไม่เห็นเลยนะทานมาทั้งหมดบอก30ว่ายี่ห้อเนี่ยไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรบ้างไม่พลาดพิงใครนะจากปากจากใจของหลวงพี่เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านไม่โกหกเราหรอกนะฮะบอกว่าพอมาทานวิสซอนเนี่ยสั่งวิสซอนเนี่ยหลวงพี่ไก่ฮะวัดบึงตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะนะ
โทรศัพท์ไปถามท่านได้นะเดี๋ยวบอกโทรศัพท์ดีไม่ดีไปคุยกับท่านแล้วท่านอาจจะบอกช่วยซื้อวิซอนถวายพระอาจารย์บ้างเถอะ086 373 7724เนี่ยนะท่านก็รอการถวายวิซอนเหมือนกันนะพระสงฆ์เขาจ้างบางทีก็หาเงินหาทองยากนะแล้วก็หลวงพี่ที่วัดที่ผักไห่อ่ะลืมชื่อท่านแหละท่านก็ตาดีฮะท่านทานวิสอนนี่แหละพอรู้โปร4 กล่อง 2,500รีบโทรมาใหญ่เลยนะฮะก็บอกว่าตาท่านก็มาดีด้วยวิสอนนี่แหละนะฮะก็เป็นอันว่าสุภสิทธิ์จึงมั่นอกมั่นใจว่าของเราเนี่ยใส่เต็มสูบเต็มสูบเนี่ยสูบอะแล้วก็เต็มสูตรเนี่ยตาถึงดีฮะเหมือนกาแฟนี่แหละต้องใส่จริงๆฮะเพราะวันเวลาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใส่จริงหรือเปล่าเขาเอาไปดื่มแล้วมีสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือเปล่ากาแฟทินชัยกาแฟเนี่ยนั่นคือบ่งบอกถึงสรรพคุณอันแท้จริงเหมือนกาแฟทินชัยกาแฟเหมือนวิซอนนี่แหละดูแลตรงตาถ้าเราใส่สารจัดเต็มอัดแน่นไปเนี่ยตาก็ต้องดีขึ้นเหมือนสูตร1สูตร2สุภสิทธิ์เลยวิชั่นเนี่ยเอาไปทานแล้วดีสมคำล้ำลือสมคำโฆษณาตรงนี้แหละสุภสิทธิ์เลยมั่นอกมั่นใจนะซื้อกันทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะครับคงจะบอกกล่าวกันแล้วในชั่วโมงที่1ที่2อ่ะชั่วโมงนี้ไม่บอกกล่าวอะไรมากแล้วฮะพรุ่งนี้โทรมาสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อสุภสิทธิ์0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตรเอ็นป้าประหันตัวแทนจำหน่ายด้วยนะและทานของสุภสิทธิ์ด้วยแล้วก็ป้าจุกบ้านครอบป้าสมบูรณ์สมัยช่างทองบ้านเสาธงป้าประหันและยะเพียงยาแถบตันเอ็นบางประหันนะฮะและก็ป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโขเท่าป้าเล็กโกมินวัตรีนรงค์ชโยชยุอ่างทองพิไลฮิรันรุ่งโดนเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยานะพี่เพทุนจันงามนะอยู่อ่างอยู่โพทองอ่างทองแล้วก็พี่ละเอียดธีรันรุ่งโดนเข้ามาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาพี่เสน่ห์แต่งงานตกปลาตายเมืองลพบุรีหลายๆท่านป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์วังอาทาบุ้งโอ้โหรู้จักกับสุภสิทธิ์มานานบอกป้าย่ำแย่เลยสุภสิทธิ์นะตอนนั้นท้อแท้ละเดี๋ยวนี้พอดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไปเรื่อยๆหยุกยาในรายการบอกโอ้โหอายุยืนฮะอายุยืนบอกว่าอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเชื่อว่าแข็งแรงขึ้นฟังรายการสุภสิทธิ์ด้วยก็หัวใจฟูด้วยมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพลมาธารลักษ์ตำบลบ้านอินทร์อำเภอเมืองทองป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้ากัญญาตากฟ้านะครับนครสวรรค์ป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมทรัพย์ตนเองเมืองลพบุรีนะคุณลุงพลมาธารลักษ์ตำบลบ้านอินทร์อำเภอเมืองทองและทุกท่านเลยที่ฟังรายการตรงนี้นะครับทุกท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจด้วยดีเสมอมาและหวังว่าจะเป็นกำลังแรงใจตลอดไปเรื่อยๆพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เพลินเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับยอดรักสลักใจโชคดีที่รักและตามไปด้วยฝนธนสุนทรให้พี่คนเดียวแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดเพลงให้แวบหนึ่งนะฮะนะครับไม่ว่าฟังข่าวทิศแก้วเนี่ยมีญาติเพียงเจ้ายาของสุภสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ตำบลอบธมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเคยขอในช่วงนี้ฟังข่าวทิศแก้วเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้นะครับแล้วก็รักพี่ที่ใจนิตยาเปิดปัญญานะครับแล้วก็มีเพลงสนุกสนานของเพลินพรมแดนรอท่านอยู่นะครับและก็สันติดวงสว่างรอท่านอยู่นะครับเพื่อเพลินจะเรียนใจกันต่อไปเลยให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีความสุขอีกคืนหนึ่งของญาติเพลงญาติญาติทุกท่านและพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมนะโทรมาที่สุภสิทธิ์0836931999แนะนำบทเพลงก็ได้ถ้ามีเดี๋ยวจัดให้
หรือจะซื้อหยูกยาผีพันเสริมอาหารและกาแฟเทนชายกาแฟก็เชิญเชิญสั่งซื้อกันได้ทั้งวันทุกวันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวูดในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใจแล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็น่ะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสู่เขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะขึ้นจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่ไหนมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: ไม่แพงมาไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้าสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง2,700บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินมันจะกินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆหรือให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่พี
0: ่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: โอ้พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัว

0: ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
1: ๆ
0: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
1: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
0: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
1: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
0: ค่ะจ้า
1: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
0: จ้าสำพรปากนะน้องนะ
1: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
0: ค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: หยุดอย่าขยับขยื่นเล่นไพ่ไม่รับอนุญาตนี่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี้ถ้าขัดขืนโดน2กระทงแน่ๆ
1: เอ้ยนี่ฉันน่ะพ่อตาแกน่ะนั่นก็แม่ยายแล้วนั่นก็เมียแกแท้ๆ
0: เออนั่นก็พ่อตานี่ก็แม่ยายแล้วนี่ก็เมียเราน่าเห็นใจไม่ได้ไม่ได้เมียก็เมียพ่อก็ส่วนพ่อแม่ยายก็ส่วนแม่ยายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: ำรวจมาหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วโด
1: นเลยแหมน่าเจ็บใจจริงๆหมูเมื่อกี้เกือบจะจับได้อยู่แล้วใช่ไหม
2: ผมก็ล็อกคอไว้สองคนแม่แรงมันดีจริงๆแม่ดิ้นหลุดไปได้แม
1: ่เออเอาแล้วนั่นใครที่ห่มผ้านอนสั่นอยู่บนเตียงน่ะลองเรียกดูสิหมูสงสัยไม่สบายมั้ง
2: เออนี่ลุงลุงเป็นอะไรไปเนี่ยฮะลุง
3: ผมเป็นเจ้ามือครับ
1: ดีดีนึกว่าเป็นไข้ที่แท้ก็เป็นเจ้ามือไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: หยุดอย่าหนีนะอย่าหนียอมให้จับซะดีๆไหนบ้องกัญชาของกลางอยู่ไหนอ่ะ
1: ผมโยนไว้ข้างรั้วนั่นน่ะ
0: หัวเราะอีกหัวเราะอีกเดี๋ยว
1: ฟันยังกลุ่นอยู่เลยลองสักบ้องมานะหมู
0: เออสักบ้องก็ดีเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกมาให้หมูจับซะดี
1: ๆถูกผู้หมวดขา
0: ผู้หมูผู้หมวดอะไรผู้หมูธรรมดานี่แหละเออพวกเธอนี่ดูก็น่าสงสารเหลือเกินหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูออกไหนใบขับขี่เอ้ยใบอนุญาตมาดูสิ
1: พวกหนูไม่มีหรอกค่ะ
0: ไม่มีงั้นก็ต้องไปบ้านหมูเอ้ยไม่ได้ไปโรงพักเดี๋ยวนี
2: ้เพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าสิงห์มือปราบนะครับญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่าสามชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพียงญาติทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงร้องของสันติดวงสว่างฐานเกณฑ์คนจนขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะ ไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมโดยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป

าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงจริง
3: นะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081 0890190691 0812901691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
16: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกี
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: ทุกคลื่นทุกสถานีสวัสดีกันนะครับ
1: จังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าย
0: จทล1197เนี่ยนะ
1: 1197 3ชั่วโมงรวด
0: ฟังกันยาว
1: แล้วกลางคืนก็มารีรันกันอีก3ชั่วโมงรวด
0: เที่ยงคืนถึงตี3อ่ะนะ
1: แต่วสป711ได้ฟังชั่วโมงเดียวนะเดี๋ยวค่อยไปฟังกลางคืนเน
0: า
1: ะ
0: 3ชั่วโมงเหมือนกัน
1: ครับส่วนที่ชุมพร141449นี่ได้ฟังดังกันตอนนี้ถึงเที่ยงเลย
0: ฟังกัน
1: แล้วก็ตอนเย็น5โมงเย็นไปฟังกันอีกรอบนึง
0: มีให้ฟัง
1: แต่ลงนี้ครึ่งชั่วโมงต้องกันชั่วโมงเดี๋ยวก็เจอกัน1149เลยนะ1449แต่ที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: ก็รับฟังกันได
1: ้2ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะ
0: มีทั้งข่าวมีทั้งเพลง
1: ครับจอสอ1กรุงเทพครับ
0: ฟังกัน
1: ครับตอนนี้ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีทุ่งสงนครศรีธรรมราชแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9สตูลเขาขอเป็นรายการของสถานีเขาวันหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยได้รับโกปี้แล้วนี่โอเลี้ยงแหละ
0: โอเลี้ยงไง
1: เออ
0: โอ
1: เมื่อวานก่อนไปดูปีพาทสมเกียรติบ้านกงธนูเขาบรรเลงเพลงเนี้ยจะเดินไปถามว่ากลัวเสียเชิงว่าเล่นเพลงอะไรอยู
0: ่แล้วคุณรู้เปล่าเพลงอะไร
1: เมื่อกี้เนี่ยเพลงผัวเพลงเมียที
0: ่
1: ไพวัลย์ลูกเพชรร้องกับแก้กันกับเพลงของสมศรีม่วงสอนเขียวเนี่ย
0: แก้กัน
1: เป็นทำนองไทยเดิ
0: ม
1: ชื่อเพลงว่า
0: เพลงอะไร
1: อ้าวผมนึกว่าคุณรู้เนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เอ้าเห็นเล่นลิเกอยู่เอ้ยแขกลพบุรี
0: เคยร้องอยู่นะ
1: เออ
0: ผัวง้อเมียเมียง้อผัวทำผิดเมียอะไรก็ว่ากันไป
1: เมียไล่ออกจากบ้าน
0: ตบน้ำหน้า
1: ขังมันไว้เลยเราอะใส่กุญแจเลยให้ออกเลยเอ้ากลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะฝนฟ้าก็จะตกลงมาแล้วนะฮะ
0: ก็มีอยู่นะเมื่อคืนก็ตกในลพบุรี
1: เมื่อคืนก็ตกยังไงเดี๋ยวลุงจงบัญชีนะบัญชีรู้ไหมอยู่ไหน
0: บัญชีด้วยนะบังขามนี่แหละ
1: และเขาบอกรู้จักกับโชเล่เป็นอย่างดีเลย
0: อยู่คนละฝั่งกัน
1: ครับเดี๋ยวเขาจะมาเอาปุ๋ย5กระสอบ
0: เอามาเอาได้เลยนะ
1: นี่ที่วัดไรนะไปเอาที่วัดไรได้เลย
0: วันนี้ปีดาไปวัดไรไง
1: วัดไรตำบลเขาสมครนะ
0: สมครท่าวงลพบุรีนี
1: ่วัดไรแต่คนไม่ค่อยเรียกวัดไรเนี่ยไปที่ไหนไปท่าโขง
0: ท่าโขง
1: จริงๆแล้ววัดท่าโขงก็อีกวัดหนึ่งไม่ไกลกันนะเน
0: า
1: ะ
0: วัดท่าโขงนี่คือเขาสมครและบังขามขึ้นบันมีบัญชีก็บันมีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เรียกแม่น้ำสามสายนะรวมก
1: ัน มีสายอะไรบ้างมีสายอะไรบ้าง
0: สายบังขามสายไรแล้วก็ออกสายลพบุรีเนี่ย
1: อ๋อสามสายแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำบังขาม
0: นั่นแหละลงมาลงลพบุรีสายไรเนี่ย
1: ครับแต่ที่วัดเทพอัมไพเนี่ยน้ำอย่างมากก็ขึ้นเต็มที่ก็ปิ่มสะพานนะไม่ท่วมเนี่ยเขาท่วมก็ลืมๆแล้วไม่ท่วมเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็จะทอดกฐินสามัคคีกันแล้วเนี่ย
0: วันที่15เดือน
1: พฤศจิกายน
0: ตรงกับวัดบางรีอ่ะ
1: บอกแล้วอย่าไปดูบ่อยหนังโตดูแล้วเป็นเงี้ยสมองไม่ทำงาน
0: ครับ
1: แล้วก็ชอบส่งให้ผมจังเลยนะแล้วก็อุตส่าห์ส่งรูปพระให้
0: ครับธรรมธรรมโม
1: แล้วก็มีที่วัดคลองเม่าเนี่ยก็จะวางศิลาฤกษ
0: ์วันที่15เดือนสิงหาคมนี่อ๋อ
1: เดือนนี้ที่จะถึงแล้วนี
0: ่วางศิลาฤกษ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลากาเบรียลหลังใหม
1: ่อ๋อแล้วก็31ตุลาคมก็ที่วัดบางพึ่ง
0: บางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะ
1: ครับแล้วพี่สาวอีกคนนึงนะช่วยโทรบอกผมหน่อยเมื่อวานผมไม่มีปากกาเมื่อวานก่อนนี่บอกอยู่หลุมข้าววัดอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่วัดวังเวินนะก็จะหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยจะทอดกฐินนะนะครับยังไงก็ช่วยส่งข่าวกันแล้วกันนะนะครับส่วนวัดไหนที่ต้องการจะให้รับประชาสัมพันธ์งานบุญงานกฐินงานวางศิลาฤกษ์หรือว่าจะเป็นงาน ยกช่อฟ้าบริการอะไรเนี่ยต้องการจะรับประกาศโฆษณาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
0: ประกาศกันไป
1: พิมพ์เป็นใบดีกามาแล้วก็ส่งมาที่บ้านสมุนไพรลุงช้าง41/55หมู่บ้านเล็กบุษบา
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: รหัสไปรษณีย
0: ์ 15,000
1: เท่านั้นก็ถึงครับ
0: ถึงแล้ว
1: ใช้เบอร์โทรลุงช้างหน่อยกันแล้วกัน
0: 0812901691
1: หรือส่งได้ที่บ้านลุงชอเล่ก็ได้บ้านพักลิเกชอเล่ชาติรักพงนรินทร์บ้านเลขที่
0: 78/65
1: ครับ
0: ถนนนเรศวร16ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: 15000แล้วก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรด้วยนะ081924437
0: นี่แหละ
1: ครับหรือฝากพี่ปีดามาก็ได้ครับไปตลาดนัดแต่ละที่ละที
0: ่วันนี้ก็วัดไรนะ
1: วันนี้วัดไรตำบลเขาสมครนะ
0: ท่าวงลพบุรี
1: ครับผม
0: น
1: ี่เลยวันนี้ฝนตกเยอะนะครับ
0: พยากรณ์อากาศว่ายังไง
1: วันนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะ
0: เยอะอันน่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60
0: น้อยกว่า
1: ภาคกลางก็ร้อยละ60นะ
0: ภาคกลางมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: มีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีครับ
0: ไม่มีวัดไรใช่ไหม
1: ไม่มีวัดไรแต่ละวัดไรไม่รู้อยู่ลพบุรีบ้างไม่รู้ ภาคตะวันออกครับ
0: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ตกที่ไหนบ้างอะน่ะ
1: นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับตกร้อยละ30ฝนน้อยเนี่ย
0: อันนี้ไม่มากเนี่ย
1: ตกที่เพชรบุรี
0: ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลา
1: และ
0: นราธิวาสนะ
1: สาวเขาย้อยเมื่อวานอู้ดีใจ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ได้ฟังเพลงลิเกยอดรัก
0: โอ้ชอบฟังลิเกไง
1: เดี๋ยวก็ยอดรักลิเกเดี๋ยวภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับวันนี้ก็ตกร้อยละ30ตกน้อย
0: ตกที่ระนองพังงาตรังและก็จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: ครับผม91.75 นะสตูลนะวันนี้ไม่ได้ออกอากาศ
0: ฟังกันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
1: ใช่ที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะ
1: ครับผม
0: ที่กรุงเทพเท่ากับลพบุรีเลย
1: แล้วก็เดี๋ยววันนี้ลุงจงอย่าลืมนะไปเอาปุ๋ยด้วยนะ
0: ลุงจงคิดถึงนะ
1: ครับ
0: ผมโชเล่คนบักขามอ่ะ
1: เขารู้จัก
0: รู้จัก
1: เนี่ยรู้จักมันจะไม่รู้จักแล้วโชเล่ใครก็รู้จักขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมก็ไปเอาปุ๋ยละกันแล้วก็คุณพี่จากหนองเสือ
0: หนองเสือปทุมธานี
1: บึงชำอ้อนะฮะวันนี้ก็สองตัน
0: สองตันเลย
1: แถมฟรีครึ่งตัน
0: นานนาน
1: มีฮอร์โมนมีเสื้อไปให้ด้วยเนี่ย
0: แจกแถมกันไป
1: ครับผมหลายท่านโทรมาแจ้งให้ลุงช้างทราบแล้วบอกโอ้โหลุงช้าง
0: ว่าไง
1: ปุ๋ยมันต้องอย่างนี
0: ้ปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: เขียว
0: เ
1: ขียวทนเขียวนานสู้ลมด้วยแต่มันไม่โตไม่สูงแต่ว่าเดี๋ยวพอลวงออกมาแล้วก็มันจะได้รับน้ำหนักได
0: ้
1: นะครับพอใกล้จะเกี่ยวก็อย่าลืมเอาดึงลวงไปช่วยนะครับ
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกันแล้ว
1: เอาไปเร่งรวงเร่งน้ำตาลเร่งแป้งเร่งน้ำหนักครับยังไงก็ถ้าได้ใช้ปุ๋ยเราดึงลวงเราเนี่ยยังไงก็หนึ่งเกวียนแน่ๆหนึ่งไร่เนี่ยนะนะครับในระหว่างทางก็เอาเม็ดฟูไปพ่นซะหน่อย
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนนะ
1: ครับผม
0: กล่องนึงก็มี5เม็ดดิ1,000บาท
1: ขายเท่ากันกับดึงลวงนั่นแหละ
0: เหมือนกัน
1: ซื้อ2อย่างก็ได้ผมคิด 1,500
0: ซื้อ2อย่างเนี่ยนะ
1: ดึงลวงขวดนึงเม็ดฟูกล่องนึงจ่าย 1,500 พอแล้ว
0: นาน
1: แต่ถ้าดึงลวง2กระปุกก็ 1,500 3กระปุก 2,000 เม็ดฟูกับ1กล่องก็ 1,000 2กล่องก็ 1,500 3กล่องก็ 2,000 อย่าเอาแบบทองใบไม่ได้นะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ซื้อกล่องที่3กันแล้วกัน500บาท
0: เอากล่องสุดท้ายไง
1: จะตีตาย
0: แกยังอยู่ไหมเนี่ย
1: อยู่
0: ขอ
1: เพลงทุกเช้าตีห้ามาแล้ว
0: ชอบฟังเพลงไง
1: ชอบฟังเพลงมอบไปสาวอะไรมั่งไม่รู้นะ
0: แกเจ้าชู้นี่เขาว่าเจ้าชู
1: ้โอ้โหมันต้องห่วงเลยตัวคนเนี้ยสำอางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วธาตุเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกน้องลำพึงสมโนรา
0: โอ้รู้สาวมากกว่าผมเยอะนะ
1: แล้วก็ร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงน้องมานิดขันทับน้ำ
0: โอ้โหมอบไปหมดเลย
1: ต้องให้หมดเลยแต่เราสองคนก็ไม่ให้
0: แกเจ้าชู้จริงๆนะเนี่ย
1: ช่วยกันเผาหน่อยดิหน่อยแต่ก็บอกแม่เวลามันไม่ถ่ายเนี่ย
0: เป็นไง
1: ขายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลต้องโทรหาเจ๊หมูอ่ะ
0: เจ๊หมูป่าบอกกันเจ๊หมูเอาไปส่งให้หน่อยสิล่ะ
1: เอาไซเลียมจอยก็ได้เอาเป็นจอยมิกฟูดก็ได้
0: เจ๊หมูก็เอาไปส่งให้ประจำเหมือน
1: ครับแต่ไอ้นี่ไม่มีนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ไอ้ห้าวก็ไม่มีต้องสั่งซื้ออย่างเดียว
0: ต้องสั่งซื้อมาที่ลุงช้าง
1: ครับหรือไม่ก็โฟกัสก็สั่งได้โฟกัส
0: โฟกัสเนี่ย
1: ประเภทปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวด
0: กดฉี่ไปบ่อยด้วย
1: แต่มันฉี่มาได้น้อยไง
0: ฉี่ไม่ได้บ้ากัน
1: นะตั้งสมาธิกว่าจะออกมาได้ปิดแม่เสียเวลายืนเบ่ง
0: นาน
1: พอดุ่งกางเกงปุ๊บรัดเข็มขัดรูดซิปรัดเข็มขัดเดินออกจากห้องน้ำยังไม่ได้กี่ก้าวเลย
0: เห็นไง
1: เอาอีกแล้วปวดอีกแล้วก็ต้องกลับไปฉี่เหมือนเดิมเนี่ยกระฉี่เล้าเหลือ
0: ม
1: ากระปิบกระปอยอย่างนี้ไม่ไหวเอาโฟกัสไปกินกันแล้วกันนะ
0: โฟกัสนะ
1: ครับผ
0: ม
1: กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคร่องนี่แหละ
1: 390บาทไม่เคยกินก็ซื้อทีละกล่องครับผมไม่ต้องกินทุกวันนะพี่นะ2วัน3วันกินสักครั้งนึง4วัน5วันกินสักครั้งนึงนะอ่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายก็จอยมิกฟูดและก็ไซเลียมจอยครับ
0: ทั้ง2อย่างเนี่ยนะ
1: ราคาเดียวกันใกล้ห้าวซื้อ2แถม1เหมือนกันแล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ครับ1กระปุก60เม็ดเนี่ยซื้อทีละกระปุกก็350ซ
0: ื
1: ้อ3กระปุกก็ 1,000 อ่ะนะ
0: อ
1: ันนี้มาบอกกันเป็นประจำทุกวันทุกคนจะเบื่อซะก่อนน่ะไปเรื่องของข่าวนี้ครับจากหาดใหญ่นะ
0: สงขลา
1: หาดใหญ่สงขลานี่แหละครับ
0: มีข่าวอะไร
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศด่วนเรียนออนไลน์อดีตลูกจ้างครูขู่ยิงคณะครูไง
0: เอาอีกแล้ว
1: ผู้บริหารของโรงเรียนเอา
0: ตอนนี้มีเรื่องแค่โรงเรียนไง
1: เนี่ยพอมีเรื่องตำรวจก็เรื่องวัดเรื่องวัดจบก็มาเรื่องโรงเรียนอีกแล้ว
0: โรงเรียนวันนั้นก็ยิงกันตาย
1: ครับยิงกันตายเนี่ยตอนนี
0: ้
1: ในหลวงก็ทรงรับดูแลคนป่วยนะคนที่ป่วยเนี่ยนะครับน่าสงสารเนี่ยใช่ไหมเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ไบโอดี
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับบำรุงและฟื้นฟูร่างกายไม่ใช่ยานะแม่นะ
0: เติมเต็มนะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายของเราก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3แคปซูล
0: 3แคปซูลนะ
1: 1กระปุกมี100แคปซูลครับ
0: ขายกระปุกละ690บาท
1: ซื้อ2กระปุก 1,300 ครับ
0: ซื้อ4กระปุกจ่าย
1: 2,000 บาทรับฟรีไปอีก
0: 1กระปุกด้วยกันเนี่ยนะ
1: เห็นไหมล่ะ
0: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ที่หาดใหญ่วิทยาลัยประกาศด่วนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมเนี่ย
0: เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและก็
1: หลัง
0: เรียน
1: หลังจากอดีตลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต
0: ้
1: ขู่ว่าจะยิงคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียน
0: มายังไงแอฟริกาใต
1: ้นั่นน่ะสิเป็นครูสอนภาษาอังกฤษละมั้ง
0: สงสัยเลย
1: เพจของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าหาดใหญ่วิทยาลัยสคูลเพจหลักนะครับแจ้งประกาศด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน
0: ์
1: ตั้งแต่วันที่10ถึง11สิงหาคมเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนครับ
0: นาน
1: ทั้งนี
0: ้แนบเอกสารใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนี่ย
1: ระบุถึงพฤติกรรมของอดีตลูกจ้าง
0: ชาวแอฟริกาเนี่ยนะ
1: เป็นครูนะลูกจ้างครูด้วยนะ
0: อันนี้ข่าวพวกนี
1: ้อันนี้เราเคยตรวจสอบบ้างไหมเขามีใบประกอบการหรือเปล่า
0: ก็ต้องตรวจสอบนะ
1: มีใบอนุญาตให้เป็นครูหรือเปล่า
0: เป็นครูจริงหรือเปล่า
1: ใบประกอบวิชาชีพเวลาเราคนไทยแล้วต้องไปสอบอ่ะครูอ่ะเรียนจบมาต้องแทนไปสอบยัง
0: ใบสอบแล้วยังไม่ได้เนี่ย
1: สอบได้แล้วใบประกอบวิชาชีพครูอ่ะ
0: ยัง
1: แต่ยังไม่ได้บรรจุ
0: ยัง
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ยังยังสอบไม่ได้
1: หรือยังไม่ได้สอบ
0: ไปสอบแต่ยังไม่ได้
1: เห็นเหมือนครูแก้วครูแก้วก็ได้แล้วเนาะเนี่ยทีมงานพระเอกนางเอกลิเกโชเล่ชาติรักเนี่ยจบปริญญาเป็นครูบาอาจารย์ในครูพัฒน์นี่ก็ได้แล้ว
0: พัฒน์นี่ก็เป็นครูบาอาจารย์นะ
1: เป็นเลขาของ
0: ชมรมลิเกลพบุรีเนี่ยนะ
1: และเป็นโฆษกของวัฒนธรรมจังหวัดด้วยก็แล้วลิเกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไง
0: มีอะไรก็หากันไปบ้างนะโชว์เลชาติ
1: เขาเรียกว่าไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยเจ้าภาพ
0: คอยเจ้าภาพอยู
1: ่ไม่คอยไปเล่นเองเลยทางโรงเรียนก็ได้โพสต์นะครับซึ่งเป็นไลน์กลุ่มโอเพ่นหรือคือไลน์เปิดอะมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 5,000 คนนะ
0: โดยชายคนดังกล่าวเนี่ย
1: ได้โพสต์ข้อความทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและ คณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
0: ประกอบกับมีการโพสต
1: ์ภาพของตนที่มีการฝึกซ้อมอาวุธปืนแล้วก็โชว์ปืนเครื่องกระสุนปืนด้วย
0: ใน
1: ลงในแอปพลิเคชันดังกล่าว
0: ประกอบกับมีการส่งรูปภาพด้วย
1: คณะผู้บริหารข้อความในทำนองข่มขู่นะ
0: ไอ้บริการ
1: ครับผม
0: มีขาวนะ
1: ใช่บางคนก็ขาวบางคนก็ดำแล้วแต
0: ่ดำเมี่ยมเลยล่ะ
1: ดำเมี่ยมขาวโบ้เลยนะถ้าไม่ยิ้มก็ไม่เห็นนะพอกับพงนรินทร์เลยไหม
0: เหมือนการขาว
1: หรือพงน
0: กล้วย
1: พงนรินทร์หลอกกว่าพูดไทยได้ไงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วย
0: ยาย่าบริงนะ
1: เป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
0: ขายกระปุกละ800บาทเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นซอฟเยลก็เป็นซอฟเยลก็ดีแคร
0: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
1: ครับราคาเดียวกันเลยนะเขาขายครับโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับ
0: โปรมิกซ์ออยล์ก็2กระปุก650บาท
1: ใช่
0: ดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
1: สวัสดีครับ
2: พอดีจะส
1: ั่
2: งยาค่ะ
1: ได้ครับสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: โอเคได้ค่ะ
1: อันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ยอยู่ที่ไหน
2: ปทุมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ครับ0419เดี๋ยวโทรกลับครับผม
0: ชาวปทุมมะ
1: ชาวปทุมธานี
0: เดี๋ยวส่งไป
1: ครับ

0: การเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศรินนทบุรี
1: เป็นเหตุให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะ
0: ครับกรณีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายนะครับ
1: ทุกราย
0: เอาไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์
0: และก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เช่นเดียวกันส่วนศพของนางสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรือง
1: ท่านว่า
0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีไปวางไว้ที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนาะ
1: นั่นเอง
0: ครับผมก็เหตุการณ์นี้ก็มีใครอยากให้เกิดหรอกมันเป็นสะเทือนใจคนไทยทั่วประเทศ
1: ดังไปทั่วโลกเหมือนกัน
0: ครับตอนนี้กำลังโปรโมทประเทศไทยอยู่เนี่ยลงทุนลงแรงไปเยอะนะครับใครก็ไม่กล้ามาประเทศไทยแต่ว่ามีคนทำให้คนอยากรู้จักประเทศไทยก็อีกไม่ใช่น้อยนะ
1: ก็มีนะ
0: อย่างน้อยๆใครนะ
1: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยหลานโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์นี่แหละ
0: พูดดังๆสิ
1: หลานสาวผม
0: หลานสาวนะ
1: วันที่11เนี่ยได้ดูละได้ดูละ
0: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์ขอโทษนะฮะมีแฟนแล้วครับอย่าลืม 4:00 นนะ
1: เป็นไงไ
0: ปที่วัดไรแล้วกันนะ
1: ตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุน
0: ใครอยากจะดูปุ๋ยที่บ้านลุงจงนะฮะว่ามันเป็นยังไงไปดูกันใช้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ที่บึงชะม่อนี่รอบ2ไปแล้วนะครับรอบ2แล้วนะวันนี้รอบที่3แล้วนะครับถ้าใช้ไม่ดีเขาคงไม่สั่งต่อหรอก
1: หุย
0: หอมฟุ้งหอมฟุ้งนะต้องถุงเขียวเท่านั้นนะถึงจะมีฮอร์โมนมีโคโลไมด์มีฮิวมิกนะครับ
1: ลบเขาอะไร
0: ถุง4อื่นก็มีแต่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วครับมีแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายเนี่ย
1: ดินด้วย
0: ครับมีดินด้วยเอ้ยมีอย่าไปกล่าวร้ายเขาเราไม่รู้แต่ที่รู้ๆของเราไม่มีดินเป็นมูลสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มเนี่ยกินหัวอาหารอย่างดีแล้วเราก็เอาฮอร์โมนใส่เข้าไปเพื่อให้ปุ๋ยมันขยันกินเข้าไปจะได้เจริญเติบโตเล่งรากเล่งดอกเล่งใบรากจะทะลุตะลวงได้ดีอ่ะประมาณนั้นนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเขานะ
1: ถุงสีเขียวถุงสีเขียว
0: 748สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: ครับครับ
0: ครับจากที่ไหนครับเนี่ย
2: วังน้อยครับ
0: อ๋อสักครู่เดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ พูดติดปากแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับเนี่ย
1: วังน้อย
0: เหมือนมีคนโทรตามเลยจะกลับบ้านเดี๋ยวกลับกลับแต่เช้าเลยคราวนี้ก็บอกกับเจ้าวาดกับพระอีกแล้วครับไปเสียรู้แก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินวัดรัวๆไปเลย207ครั้งครับ
1: เป็นยังไง
0: ตั้งแต่ต้นปี680ไปเกือบ9ล้านเนี
1: ่ยเสียเงินไปประมาณ9ล้านบาท
0: แล้วหลวงพ่อเพิ่งนึกได้ไงหลวงพ่อ
1: เงินเยอะนะเนี่ย
0: ครับ
1: พระไม่จน
0: พระไม่จนเลย
1: เกิดขึ้นจังหวัดเชียงรายดูนะ
0: คณะกรรมการวัดแม่คำตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย
1: ล้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจาก3หมู่บ้าน
0: มีหมู่2หมู่10หมู่12ตำบลแม่คำ
1: แล้วก็ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจความตรวจกรณี
0: ตรวจสอบกรณีทางวัดแจ้งว่าเงินในบัญชีของวัดแม่คำสูญหายไปเป็นจำนวนมากครับ
1: หายไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้
0: ก็มีพระครูอุปถัมภ์วรกรนะ
1: เจ้าคณะอำเภอแม่จัน
0: เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระครูสุภัทรวรการ
1: เจ้าคณะตำบลแม่คำเขตหนึ่ง
0: แล้วก็มีท่านปลัดอำเภออาวุโสแม่จันนะครับมีปลัดโอ้หลายคนภูมิกับไปมุ่งมัดตำรวจ
1: ตำรวจก็ไป
0: ครับ
1: ปกครองก็เข้าไปหาลือกัน
0: โดยทางวัดแม่คำและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันเนี่ยนะ
1: ได้ร่วมกัน
0: แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อปี68ได้มีผู้โทรศัพท์ไปถึงเจ้าวาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: แล้วก็มีการแสดงบัตรอ้างว่า
0: เป็นข้าราชการตำรวจและเอกสารออนไลน์อ้างมาว่า
1: จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: เป็นการบันทึกของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
1: โดยอ้างว่าก็มีคดีอาญา
0: เจ้าอาวาสวัดได้เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะสนับสนุนฟอกเงิน
1: จึงให้
0: ภูมิกับเจ จำนวน1นายเนี่ยให้ระดับภูมิกับนะ
1: 1นาย
0: และระดับรองสารวัตร1นาย
1: ทำการตรวจสอบโดยให้ทางวัดเนี่ย
0: ได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่มีอยู่พร้อม

0: โอนเงินในธนาคารให้ไปด้วย
1: แน่ไม่ได้ปรึกษากรรมการ
0: เนี่ยหลอกทางพระนะทำไมเจ้าวาดไม่เรียกประชุมไว้นะ
1: นั่นสิ
0: เจ้าวาดหลงเชื่อดิ
1: หลงเชื่อโอนเงินก้อนใหญ่ไปให้
0: ต่อมาก็มีการติดต่อกลับไปอีกให้จ่ายค่าประกันตัวด้วย
1: อีกทั้ง
0: รวมแล้วก็207ครั้งอ่ะ
1: ทั้ง207ครั้งตั้งแต่ปี6
0: ต้นปี69ถึงปี68ด้วย
1: จนถึง69
0: เออรวมเงินวัดส่วนตัวของเจ้าวาดนี่หมดไปทั้งหมด
1: 8ล้าน7แสนบาท
0: เ
1: นี่
0: ยโดยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร66บัญชีครับตั้งแต่เดือนมกราคม68ถึงกรกฎาคม69ต่อมาเห็นว่ามีพิรุธจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภ.แม่จัน
1: เพิ่งแจ้ง
0: ให้ไปตรวจสอบดูว่ามันจริงหรือเปล่าเป็นจะได้เน
1: า
0: ะตุ๊เอ้ยตุ๊ไม่พอให้ดีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เป็นพฤติกรรมของขบวนการหลอกลวง
0: แก๊งคอนเทนเตอร์หรือสแกมเมอร์ปัจจุบันได้แจ้งความไว้แล้วล่ะ
1: กับตำรวจสภ.แม่จันไว้แล้ว
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีครับ
1: แล้วก็ได้มีการนัดหมายเพื่อประชุมกับชาวบ้านนะ
0: เพื่อแจ้งความคืบหน้าว่าเงินหายไปตั้ง 8-9 ล้านนะนะ
1: โอ้แล้วมันก็ทั้งหลอกกับทั้งพระอ่ะนะ
0: คนพูดง่ายๆว่าเลวไม่ใช่ทำเลวธรรมดานะเลวเหลวเลว
1: เหลวเหลวเนี่ยนะ
0: เหลวเหลวเลยอ่ะอย่าลืมดูแลกันนะฮะสุขภาพของเราดีที่สุดก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไบโอดีนี่แหละครับ
1: ไบโอดีนะ
0: อยากให้ผู้สูงวัยได้กินบางคนบอกโอ้ยกินไม่ได้แล้วเป็นแคปซูลนะกินไม่ลงกินได้แต่ตอนนี้กินแต่น้ำเนี่ยกินน้ำนมเนี่ยกินนมเนี่ยฉีกแคปซูลผสมนมได้เลยใช่ไหมเล่า
1: คนๆเข้าอ่ะนะ
0: หรือผสมกาแฟลุงช้างนี่ก็ได้
1: ได้เหมือนกัน
0: กาแฟลุงช้างในคนติดเตียงคนเป็นไข้เป็นหัวใจเขาดื่มได้หมดเขาไม่ใส่คาเฟอีนเพิ่มไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไขมันทรานนะฮะดื่มแล้วสุขภาพดีก็ดื่มไปเถอะ
1: กาแฟ
0: ก็ดื่มแล้วใจสั่นน้ำลายเหนียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: ใช่
1: คนเราดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้น
0: สดชื่นตลอดทั้งวันแล้วไม่ได้ใส่สมุนไพรเยอะนะมีแค่สมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
0: ไอ้พวกนี้ขมตัดความขมด้วยซูคาโรสครับไม่ใช่น้ำตาลนะแล้วก็สร้างความอร่อยด้วยการใส่ถั่วขาวแทนไขมันทรานเนี่ย
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วย
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ครับเอาที่สบายใจวันนี้ไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายได้หลายร้านมีถ้าไม่มีก็โทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901 2901 2901
0: วันนี้ไปซื้อที่วัดไรก็ได้นะ
1: ไปซื้อกัน
0: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้081924 4377ครับ
1: ติดต่อกันไป
0: ทหารลิเกโทรหาลุงช้าง
1: ตาติดต่อกันไป
0: ซื้อยากับโทรหาโชเล่น
1: ะได้เหมือนกัน
0: ตอนนี้เป็นโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์แล้วนะ
1: ติดต่อกันไป
0: มี3ชื่อแล้วเนี่ย
1: ขอนลิเกใหญ่ก็อย่างงี้แหละ
0: ใช่
1: ลูกน้องเยอะ
0: อ้าวได้ข่าวว่าที่วัดบางลี่เขาหายอีกแล้วนี
1: ่29 30 31ตุลาคมงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี
0: ่
1: กระถิ่นเขาก็วันที่15นะ
0: 15พฤศจิกานะครับ
1: ตรงกับวัดนุ่นเนี่ยเทพอภัยนะ
0: ครับส่วนใครจะทำบุญกับลุงช้างซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์
1: ทำจำปา
0: เนี่ย
1: เขาสามยอดลพบุรี
0: อันนี้จะไม่ต้องโอนตังมานะครับคุณผู้ฟังซื้อสินค้าเราในรายการเนี่ยดีที่สุดละนะครับเพราะว่าลุงช้างเนี่ยจะเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปร่วมสมทบทุนในการซื้อที่ดินให้กับทางสำนักสงฆ์นะถ้าเป็นไทยทิพย์โอสถก็ปลูกละ5บาทให้ไปเลย
1: ให้ไป
0: ครับจะไปถวายวันไหนยังไม่รู้ว่าถามเจ้าวาดเมื่อวานเนี่ย
1: กระถิ่นเนี่ยนะ
0: บอกยังไม่รู้เลยแต่มีเขาเจ้าภาพจอง

0: อะไรนะ
1: เรียกว่าสามัคคี
0: สามัคคีมีวินัยไม่ประมาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งดำเนินคดีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนดังย่านสามเสนครับ
1: ลุมทำร้ายร่างกายเพื่อนเลย
0: แล้วยังใช้ปืนมาข่มขู่เรียกผู้ปกครองมาสอบหน่อย
1: เอาปืนมาจากไหนกันเนี่ย
0: มาจากไหนกันเยอะแยะเลยเนี่ย
1: คนก็ยิ่งกลัวอยู่เนี่ย
0: แต่เรื่องของเด็กเทพศิรินทร์เขาบอกว่ามันสาเหตุไม่ใช่มาจากไม่ใช่มาจากแรงเล่นเกมนะลุงโชเล
1: ่
0: มันเก็บกดอะไรแล้วไม่รู้ล่ะ
1: ลำบาก
0: เขาบอกว่าต้องไปถามเพื่อนๆ เขาดูนะต้องสอบถามเพื่อนจะไปอ้างบอกว่ามันเล่นเกมติดเกมเอาตัวอย่างมันจะเกมอย่าเพิ่งไปฟันธงครับ
1: เกม
0: เพราะมันคนที่จะตอบเราได้ก็ไม่อยู่ซะแล้วไง
1: ตายไปหมดแล้ว
0: ใช่
1: เจ้าของปืนก็ตาย
0: ครับมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านสามเสนลุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกัน
1: แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนข่มขู่กันด้วย
0: ต่อมาทางโรงเรียนเซนคาเบียนได้ออกแถลงการคุมเข้มความปลอดภัย
1: แล้วก็เปิดเผยการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัย
0: ของนักเรียนด้วยนะครับล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบหมายให้พลตำรวจตรี
1: อ
0: รศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สั่งการพนักงานสอบสวนสน.สามเสน
1: ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
0: พร้อมได้นำตัวกลุ่มนักเรียนรุมทำร้ายร่างกายเพื่อนโรงเรียนเนี่ยนะ
1: ในการใช้อาวุธปืนข่มขู
0: ่มาส่งที่ศาลเยาวชนเลย
1: รายงานข่าวแจ้งบอกว่า
0: เหตุการณ์ตามคลิปมีปรากฏในโซเชียลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างเด็กนักเรียนของโรงเรียนเดียวกัน
0: โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเรื่องขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะกันมาก่อน
1: ต่อมาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนผู้เสียหายเนี่ย
0: ได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนสน.สามเสนเพื่อแจ้งความร้องทุกข
1: ์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเลย
0: โดยเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนก็นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพร้อมผู้ปกครอง
1: ข้าไปพบกับพนักงานสอบปากคำเมื่อเนี่ยนะ
0: ครับตามขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนโดยมี
1: สหวิชาชีพร่วมทำการกระบวนด้วยนะ
0: ครับ
1: ร่วมกัน
0: ทางผู้ปกครองของนักเรียนผู้ก่อเหตุเตรียมอาวุธมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสน.สามเสนในวันนี้นะครับ
1: วันที่10นะ
0: วันจันทร์วันจันทร
1: ์วันพรุ่งนี้ดิ
0: ครับผม
1: วันที่10อ่ะ
0: นี่ไอ้หนูเก่งจังเลยเอง
1: มาแล้วนายกมาแล้ว
0: อยากให้นายกมาโหนะ อย่าไปเก่งอะไรมากมายนี
1: ่
0: ค่ายทหารเขาไม่ได้ปิดประตูนะครับไปเลย
1: ข่าวไปทำไมอ่ะ
0: ข่าวไปฝึก
1: ฝึกทหารสมัครเลยสิ
0: ฝึกเสร็จปุ๊บไปเลยไปอยู่ภาคใต
1: ้อยู่ใต้หรือจะไปนู่น
0: เขมรก็ได
1: ้ได้
0: ยินดีต้อนรับหรือไปป่าพวกผู้ค้ายาบ้าค้ายาเสพติดตามตะเข็บตะเวนชายแดนตามชายแดนอะไรต่างๆก็ได
1: ้
0: นะ
1: แ
0: ล้วว
1: ัน
0: นี้ทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้ไม่รู้เนี่ย
1: ผมว่าคุณต้องกินอะไรเข้าไปแล้วมั้งเสียงแห้งเนี่ย
0: มันหมดแล้วไงยังไม่มาของใหม่
1: อ๋อมันเลื้อรังอะดิ
0: รอสามมหาโพธิ์ไง บอกจะส่งมะขามป้อมมาให
1: ้
0: ส่งมาหรือยังเว่ย
1: สงสัยยังไปหาไม่ได้แล้วมั้งต้องโทษผัวเขาละไปหา
0: แล้วเวลาแกโทรมาเสียงแกก็แห้งนะ
1: โอ้สงสัย
0: มันจะเป็นเสียงแหบแต่ไม่กินเองโอ้หนูเป็นอะไรนะโรคฮิตอ่ะสโตกสโตก
1: โอ้ระวังนะร้อนๆมากระวังสโตกนะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าให้ร้อนอย่าให้ร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
1: นาน
0: ไปดูเรื่องของข่าวต่อไปครับโอ้วันนี้ข่าวเยอะขอบคุณผู้ฟังนะครับในวันอาทิตย์นะเน
1: า
0: ะ
1: ฟังกันยาวนะ
0: ชั่วโมงรวดเลยนะเพื่อนของน้องเยาวชนที่ยิงเขาตายในโรงเรียนเนี่ย
1: วัย14เนี่ยนะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีใครไปบูลลี่เลย
1: แล้วก็เคย
0: เผยว่าน้องเนี่ยเคยเอาบีบีกัน
1: มาอวดเพื่อน
0: แล้วก็ยิงเล่นในโรงเรียนจนโดนครูยึดไปแล้วอ่ะ
1: อ๋อครูยึดปืนบีบีกันไปเน
0: ี่
1: ยจะไปลักปืนปู่เนี่ยนะ
0: ครับเพื่อนสนิทยันว่าไม่เคยบูลลี่ไม่มีใครบูลลี
1: ่
0: ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของเยาวชนนี่แหละ
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะ
0: สอบปากคำจนเสร็จสิ้นโดยเพื่อนร้ายนี้เปิดเผยว่ารายละเอียดได้รับคำอนุญาตจากผู้ปกครองของน้องแล้วน้องมาร์คครับ
1: นามสมมุติให้ข้อมูลบอกว่า
0: พฤติกรรมของเพื่อนเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดคุยกับใคร
1: แล้วก็นั่งเรียนก็อยู่ทางด้านหลังห้องนู่นนะ
0: บริเวณมุมสุดท้ายยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ย
1: ไม่เคยถูกบูลลี่นะ
0: ไม่เคยถูกแกล้งหรือทำร้ายร่างกายแน่นอน
1: เพราะว่าตนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม .1 ถึงม .3
0: ส่วนในวัยประถมตัวเองไม่รู้นะส่วนข้อมูลที่ถูกแชร์ออกไปว่าเพื่อน เคยถูกถีบเข้าห้องน้ำหรือโดนแกล้งมานานแล้วนั้นข่าวปลอม
1: เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นนะ
0: คนก็ช่างปลอมไปกระทั่งเด็กเนาะถามว่าเคยมีโกรธแค้นเพื่อนคนไหนในโรงเรียนหรือไม
1: ่หรือเคยระบายอะไรให้ฟังหรือไม
0: ่น้องมาร์กตอบว่ายืนยันว่าเพื่อนไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือทะเลาะกับคนอื่นเลย
1: และเท่าที่ทราบมันก็มีปัญหากับทางด้านครูสอนวิชาภาษา

0: ตายเพียงคนเดียว
1: เออ
0: เท่านั้นน่ะ
1: เนื่องจากเพื่อนบ่นเรื่องทำการบ้านไม่ไหวการบ้านเยอะถูกครูคนดังกล่าวให้ติดศูนย์นะ
0: ครูไง
1: ดีไม่ติดรอวิชาลืมนะ
0: ก็เลยติดศูนย
1: ์ติดศูนย์วิชาภาษาไทยที่ผ่านมาก็จะแก้ศูนย
0: ์อ้าว
1: ซึ่งแก้อยู่หลายครั้งกว่าจะผ่านมาได้บอกว่าบ่นเบื่อ
0: บ่นตลอดให้ฟังเนี่ยนะ
1: เออ
0: ส่วนเรื่อง
1: ถ้าคนติดศูนย์ภาษาไทยแสดงไม่ค่อยส่งงานแล้วล่ะวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษไม่ติดศูนย์เนี่ยภาษาไทยน้อยคนนี่เด็กไงที่จะตกที่ติดศูนย์เนี่ยเนาะส่วนเรื่องอาวุธปืนนั้นยอมรับว่าเพื่อนเคยพกบีบีกันขนาดสั้นๆเนี่ยนะ
0: ใส่กระเป๋ามาอวดเพื่อนนะ
1: แล้วก็ยิงเล่นในโรงเรียนมาแล้ว
0: จนกระทั่งมีเพื่อนไปฟ้องกับครู
1: ทำให้ครูยึดปืนแล้วก็ตัดคะแนนความประพฤติตามกฎของโรงเรียนครับ
0: น้องมาร์กว่ายังไง
1: น้องมาร์กเล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดอีกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เด็กนักลุยนักเรียนรวมทั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
1: ครับรวมกันเข้าแถวก็รบตรงชาติเรียนกันตามปกติแหละ
0: โดยเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น
1: ในคาบเรียนที่2วิชาคณิตศาสตร์
0: ซึ่งครูเนี่ยกำลังอธิบายการบ้านเนี
1: ่ยและก็ติวหนังสือให้นักเรียนครับ
0: ระหว่างนั้นเนี่ย
1: ระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ก็มีการมานั่งในห้องเรียนได้เพียงประมาณ10นาที
0: ก่อนที่เพื่อนจะสวมใส่อะไรนะ
1: เอียปลั๊กอุดหู
0: อ๋อ
1: นะแล้วลุกจากโต๊ะหลังห้อง
0: เ
1: ดินถือกระเป๋าใส่กระสุนสะพายมันอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเรียนหน้าครูผู้สอนนี่แหละครับ
0: จากนั้นเพื่อนก็ลงมือยิงครูคณิตทันทีเลย
1: ไม่ไปยิงครูภาษาไทยเราเออ
0: ยิงครูคณิตก่อนเนี่ย
1: เออ เพื่อนก็ออกมาจากห้องไปยิงครูอีกคนนึงอีกห้องนึง
0: โอ้โห
1: ตอนนั้นเองครับพยายามหาที่หลบแล้ว
0: แล้วก็โดนยิงกัน
1: ไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะบรรยากาศตึงเครียด
0: ก่อนที่จะยิงเนี่ยนะ
1: ไม่มีบรรยากาศใดๆนำมาก่อนเลยครับ
0: อ
1: ยู่ๆมันก็ลุกเดินถือกระเป๋าไปหน้าห้องแล้วโบ
0: ๊ยิงครู
1: คณิตครูคณิตศาสตร์ทั้งนั้น
0: คนแรกเลย
1: ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจที่แท้จริง
1: ครับ
0: และดำเนินการตามขั้นตอนน่ะนะ
1: ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: แหมและยิงปู่ย่าตายก่อนเลยนะ
1: ก็ยิงมาจากบ้านก่อนแล้ว
0: เรียกว่าจิตใจก็เหี้ยมอ่ะนะ
1: ไม่ใช่เหี้ยมหรอกผมว่าน่าจะเครียดอะไรสักอย่างนึง
0: มันก็ต้องเหี้ยมด้วย
1: ตอบไม่ถูกอ่ะไม่เพราะอะไรเราไม่รู้เนี่ยนะ
0: ดีนะกระสุนมันยังยิงไม่หมดนะ
1: ใช่
0: ยังอยู่อีกเยอะเลย
1: เป็นก้าวไปรูมาตายเป็นกระดูกทับเต้นกินไทยทิพย์สูตร1นะถ้าเมื่อเนื้อไม่ตัวกินสูตร2เป็นแคปซูลแต่ปวดกระดูกปวดข้อกินไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัดนะ
1: เดี๋ยวกลับมานะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะวันนี้อยู่กันยาวเลยจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817571774
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าฮะเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: ๆมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
6: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
7: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
8: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
9: ์มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาล

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ฝ

0819244377โทร0819244473

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับคุณผู้ฟังครับ
1: ชั่วโมงที่2กันแล้ว
0: ข่าวคนคู่ในชั่วโมงนี้
1: หมูกับช้างชั่วโมงเนี้ย
0: ครับ
1: มากัน
0: ย้ำเตือนกันเนาะนะใครอยู่แถวแถวเขาสมครบางขามบ้านชีบ้านมีถ้าวุ้งก็วันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
1: ไปตลอดก็อยู่ที่วัดไรนะ
0: วัดอะไรนะ
1: วัดไร
0: เนี่ยถามว่าวัดอะไรมาถามกลับทำไมเรา
1: วัดไรวัดไร
0: อ๋อไม่ใช่ป่าเลไลนะ
1: ไม่ใช่วัดป่าเลไลสุพรรณ
0: ป่าเลไลก็ไปร้านอะไรอ่ะสุธีสมุนไพรก็ได
1: ้
0: พารามาสมุนไพรก็ได
1: ้อืม
0: แต่เป็นบ้านหมี่ก็ลี่แซโอสดนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ถ้าเป็นโคกสำโรงนี่ขมโรงพารมซีตะยามพารมซีบัวเพศัตว์อุยาพารมซีคลังยาชุมชนนี
1: ่
0: ถ้าเป็นหนองม่วงก็ร้านนำเวทโอสดเชนานะครับเชนาอยู่นำเวทโอสด
1: ไปซื้อกัน
0: ถ้าเป็นพัฒนานิคมคุณจ๋าเพศัตว์อิดลุงโลดเพศัตว์ซอย12ปาตะวองซอย4ไตจัตวาโคกตูมหรือจะเป็นที่ร้านปาตะวองซอย4สัญจวาโคกตูมใช่ไห
1: ม
0: ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างมันไปก่อนเที่ยงนะ
1: ที่โคกตูมแหละ
0: เลยเที่ยงไปแล้วต้องไปวัดไรแล้วนะ
1: วัดไรที่ท่าโขงก็เบียร
0: ์ครับท่าโขงเซ็นเตอร์ไงล่ะ
1: ร้านเนี้ยคิดแล้วก็เขาสมุครเนี่ย
0: ร้านคุณชำนาญ
1: ซื้อกัน
0: ร้านป้าแต๋วนี่คมสร้างตัวเองบ่อ8แล้วก็ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงหนังทหารบกวงเวียนสระแก้วนี่
1: เขาพงามมีไหมล่ะ
0: เขาพงามก็ร้านลุงลิ้มคอร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่นาน
0: นะครับแล้วก็มีที่ร้านปัญญาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศแล้วก็ร้านนาวภาฟาร์มาซีอยู่ใกล้ๆกันแหละข้างวังนารายนั่นแหละครับเน
1: าะไปซื้อกัน
0: ถ้าสิงห์บุรีก็จะมีสิริชัยเภสัชทรุดบกสสิงห์บุรีจิตราหมอยาอยู่ในตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีสิงห์บุรีร้านลัดดาแล้วก็ร้านอุดมเวทอันนี้ก็อยู่ที่เดียวกันใกล้ๆกัน
1: ใกล้กันใช่ไหม
0: ติดกันเลยตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี
1: ไปซื้อกัน
0: ครับหรือจะเป็นที่ร้านพิมพ์ชนกหมอยาที่ท่าข้ามค่ายบางละจัน
1: สิงห์บุรี
0: ร้านเจ๊หน่ำชื่อตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างเนี่ยแล้วก็ร้านผสมแยกหนองลีค่ายบางละจันถ้าเป็นที่ในเขตของสระบุรีก็จะมีร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซง
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าครับแล้วก็ร้านคลังยาร้านรวมยาทรุบกสตาคลี
1: ตาคลีนะ
0: แล้วก็ร้านเจตุกรกพระนะครับร้านลิมเป่งหวดนะสุภชัยฟาร์มาซีอยู่ชัยนาทครับตลาดสดภาษีซุงนั่นแหละครับ
1: ไปซื้อกัน
0: เมื่อวานในส่งแม่แล้วนะลิศดวงกับยาลิซิดวงกับยาอะไรนะมะละไอ้งาดำงาดำนะครับ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ครับส่วนที่ร้านโพทองโอสถหันคาก็มีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันครับรวมไปถึงที่ร้านหมอไสทองโพนังดำตกชื่อร้านเวทโอสถ
1: หมอไสทองเนี่ยนะ
0: ครับอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยครับร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยคุณพี่ที่อยู่ภาชีบอกว่าจะไปซื้อที่ร้านยาเฟสมาดตอนนี้มีแล้วนะครับผมส่งไป2วันแล้วล่ะ
1: มีแล้ว
0: มีแล้วร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยนะมีแล้วนะครับไปซื้อกันได้เลยนะเอาตรงไหนยังไม่มีบอกมา
1: ไม่มี
0: ร้านยีน100นะครับ
1: ที่รูดชุมพรด้วยนะ
0: ทำน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่นะ
1: อันนี้จะไปซื้อกันได้ที่ร้านยิน100นะ
0: เมื่อวานตอนเย็นก็โทรมาบอกว่าไปซื้อยาย่าบิงไม่มีมีแต่ดีแคร์ใช่ถ้าดีแคร์แล้วมีเลยนะครับคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: ดีแคร์นะ
0: ราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยนะ
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ครับผม
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: เขาจะแถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับผม
1: ซื้อกันซื้อกัน
0: แล้ววันนี้ก็พี่บรรจง พี่จงใช่ไห
1: ม
0: ไปรับได้เลยนะปุ๋ยที่สั่งไว้5ลูกเดี๋ยวพี่บิดาไปให้ที่วัดไรนะครับ
1: ที่วัดไรนะไปซื้อกัน
0: ส่วนที่บึงชําอ้อตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วล่ะเดี๋ยวทีมงานก็คงจะโทรมาเนาะ
1: ปุ๋ยเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยเนี่ย2ตัน
1: 2ตัน
0: แถมฟรีครึ่งตันนะฮะ
1: 10ลูกอ่ะนะ
0: อีกคนนึง4ตันแถมฟรี1ตัน
1: นาน
0: ฝนมาแล้วฟ้ามาแล้วนะครับ
1: สั่งซื้อกันซะปุ๋ยนะยิ่งซื้อก่อนวันที่12เนี่ยจะได้บบดเยอะ
0: ๆเดี๋ยวพอเลยวันที่12มาแล้วแม่โตช้าไปหน่อยนะจองไว้ก็ได้นะฮะจองไว้ก็ได้แล้ววันหลังวันที่12ยังไงก็ว่ากันทีหลังเน
1: า
0: ะ
1: เราจะให้สิทธิ์ท่านทันที
0: แต่ถ้าไม่จองนั้นไม่ได้นะเอ้า
1: ไม่ได้หมดสิทธิ์นะ
0: อย่างวันเนี้ยที่ไปส่งบึงชะม้อเนี่ยเขาจองตั้งแต่วันที่1เดือนสิงหาคม
1: เขาจองไว้ดีแล้ว
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปส่ง
0: ครับมาเรื่องของตำรวจสอบพยาน16ปากเร่งสอบที่มาของกระสุน
1: 98นัดเนี่ย
0: ประสานครูภาษาไทยมาให้ปากคำหน่อยทำไมให้เขาติดศูนย
1: ์
0: ทำไมไม่ติดรอวิชาอื่นฮะ
1: ครู
0: ครู
1: ทำไมเด็ก
0: ติดศูนย
1: ์ติดศูนย์ไง
0: เด็กก็เครียดแค้นเนี่ย
1: ใช่ประเด็นนี้หรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันมันเดายากคุณผู้ฟังแต่ก็หลายคนก็บอกว่าอย่าไปโทษเก
1: ม
0: อย่าไปโทษเกมนะผมคนนึงแหละที่ไม่ค่อยอยากจะโทษเก
1: ม
0: แต่ก็คอยดูอยู่ห่างๆนะผู้ปกครองเน
1: า
0: ะเวลาเด็กเล่น
1: บ้าง
0: แต่เกมไหนมันก้าวร้าวก็ไม่เอาอย่าไปเล่นเกมถามตอบภาษาอังกฤษเกมอะไรอะดวงเศรษฐีอะไรพวกเนี้ยนะ
1: มันมีทุกอย่างความรุนแรงก็มีนะ
0: ความรุนแรงอย่าไปให้เล่นนี
1: ่มันแม่เราก็ไปดูมันไม่ได้
0: มันก็ยังสงสัยเอ๊ะเด็กยิงปืนเป็นอายุแค่นี
1: ้
0: สมัยเราเนี่ยโอ้โหเห็นเขายิงปืนนี่สะดุ้งเฮือกเลยนะ
1: ผมยังยิงปืนไม่เป็นเลยเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยยิงปืน
0: แต่ยิงก็ตายเอาอะไรยิง
1: ฟอร์กัสเนี่ยต้องใช้ฟอร์กัส
0: จะได้ยิงก็ตายได้สวัสดีครับ2480จ้าย
2: าตา2ขวดค่ะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับตอนนี้ออกอากาศอยู่เดี๋ยวเสียงมันออกอากาศ
2: โอเคค่ะอ
0: ยู่ที่ไหนอ่ะ
2: อยู่เอลพบุรีค่ะ
0: โอเคเอายาบิงหรือดีแคร
2: ์ยาวิง2ขวด
0: อ๋อ1,500เดี๋ยวมีกาแฟแถมด้วยอยู่แถวไหนของลพบุรีเนี่ย
2: อยู่หนูทำงานอยู่แถวโกโก้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวให้เด็กโทรหานะ
2: จ้า
0: ครับผม
1: แถวโกโก้เนี่ยนะ
0: จะได้ให้น้องเขาวิ่งไปส่งฮะจะได้วันนี้เลยนะ
1: ได้เลย
0: โกโก้นี่เขามีงานไปแล้วนี
1: ่
0: งานอะไรหรือดงน้อยนะ
1: ดงน้อยมั้ง
0: ดีงานทำบุญอะไรนะ
1: ข่าวสารนะ
0: ข่าวสารนะ
1: เอาว่ากันไป
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็สองเม็ดเลย
1: ยาบริงนะ
0: ใช่แหมเมื่อวานคุณพี่จากหลังที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีขี่รถมาน้องแน่งมาบ้านลุงช้าง
1: รู้จักบ้านลุงช้างไหม
0: ก็รู้จักกับบ้านตรงข้ามบ้านผมเนี่ย
1: โอ้
0: รู้จักบ้านครูวาสนาอาจารย์วาสนาก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปซื้อไทยแคลพับมาเองเลย
1: มา
0: ผมไม่ช่วยค่าน้ำมันไปนะบาทนึง
1: ช่วยแค่ไป
0: ช่วยอะไรอ่ะเนี่ย16ปากกระสุน98นัดมาจากไหนอ่ะนะปืนของปู่ของย่าด้วยนะ
1: ปืนปู่
0: ย่าแล้วปู่จะซื้อกระสุนปืนขนาดนั้นเลยเหรออ
1: าจจะมีไว้เยอะแล้วนะ
0: ครับตำรวจจากกองกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้า
1: จากการสอบสวนวันนี้
0: ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูทั้งนักเรียนให้มาให้ข้อมูลหน่อย
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: พยานที่สอบปากคำมากกว่า20ปากครับ
1: ขณะสอบปากคำมาได้ทั้งหมด16ปาก
0: วันนี้สอบไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากที่เหลือเป็นครูครับ
1: เหลือครู
0: ส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลนะ
1: ยังไง
0: โดยตำรวจอยู่ระหว่างการประสานให้เขาพนักงานสอบสวนครับขณะเดียวกันตำรวจเร่งสอบสวนที่มาของกระสุนปืนว่าเฮ้ยมันได้มาจากไหนวะเนี่ย
1: หลังจากเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลบอกว่า
0: ผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาจากที่ใด
1: มาก่อนหรือไม่เนี่ยนะ
0: หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรก
1: โดยยืนยันว่ากระสุนปืนเนี่ย
0: ที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมนะครับ
1: กระสุนจริงด้วยเนี่ย
0: ใช่สำหรับกระสุนที่พบเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมดมี98นัด
1: ส่วนที่เหลือก็ถูกใช้ไปแล้วนะ
0: โอ้โห34นัดที่เหลือนะทั้งหมดเหลือ34นัดมีทั้งหมด98นัด
1: เหลืออีก34นัดเน
0: ี่ยโอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: เอากระสุนมาจากไหน
0: นั่นน่ะสิชุดสืบสวนยังลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทอง
1: เพื่อหาข้อมูลของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ว่าเคยไปใช้สนามยิงหรือไม่แต่เบื้องต้นไม่มีประวัตินะ
1: ในการเข้าไปใช้สนามยิงปืนแห่งนี
0: ้พ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจไปสอบปากคำแล้วเมื่อวานหากพบประเด็นก็ต้องแต่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
1: อย่างไรก็ตามตัวเลขของจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้
0: ยังอยู่ที่8รายนะฮะ
1: เ
0: มื่อวานว่า9
1: ก็9รายอ่ะ
0: ทั้งตัวเขาเองด้วยใช่ไหม
1: ทั้งเด็กนักเรียนหญิงที่โดนเสียชีวิตตอนหลังนี่นะ
0: ครับ
1: เป็น9ราย
0: มันเศร้าสลดใจเนาะคุณผู้ฟังเนาะ
1: และลูกศรนี่น่ากลัวนะ
0: ขนาด9มิลลิเมตรนะ9มิลลิเมตรใช่
1: ไ
0: หม
1: ไ
0: ม่เห็นเห็นปืนแล้วปืนปืนนี่ปืนแมกกาซีนไง
1: ผมไม่เคยรู้เรื่องปืนด้วยนะ
0: ครับเขาจะขายให้หนึ่งใครจะขายให้กระบอกหนึ่งเนี่ยขายแค่ 2,000 เนี่ยไปเอาเองเลยนะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: หน้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่ทิเบตนะ
1: เอารถ
0: ปืนใหญ่กับ
1: เอารถจะได้ออกว่าบรรทหารจับตายเลย
0: หุยเขาหลับหมดแล้ว
1: หลับไงทหารหลับทหารเหมือนกันไง
0: เออทหารหลับทหาร
1: เรื่องหลับยาม
0: มีแต่ยามหลับ
1: เออดีทหารก็หลับเหมือนกัน
0: อย่าไปสมัครเป็นยามนะชอบหลับคนเงี้ย
1: หลับยาม
0: เออหลับยาม
1: อืม
0: อ่ะดูแลสายตาแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของนี่ด้วยนะครับไตตับปอดตับไตหัวใจม้ามปอดต้องดูแลกันนะ
1: นาน
0: วันนี้เอาพอบิ๊กออยล์ไปกินกันก่อนนอน2เม็ดเพื่อการบำรุงเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: โรบิกออยล์เนี่ยนะ
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูราคาเดียวกันกับดีแคร์
1: 2กระปุก650บาท
0: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะเพื่อนๆเยาวชนผู้ก่อเหตุตามหาครูภาษาไทยจริง
1: บอกว่า
0: ไอ้คนก่อเหตุเนี่ย
1: เคยพูดระบายอ่ะ
0: มันตามหาครูภาษาไทยจริงไหนครูโชเล่อยู่ตรงไหนครูสอนภาษาไทยผมได้ยังไงเนี่ย
1: ผมจะสอนลิเกเท่านั้น
0: ส่งงานก็ส่งครบทำไมเกรดไม่ได
1: ้ได้ศูนย์ไง
0: ติดศูนย์ติดศูนย์ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกนะคุณผู้ฟังใครจะคิดว่าภาษาไทยง่ายนะยากที่สุดในโลกนะนี่เขาวิเคราะห์กันมาแล้วนักวิชาการทั่วโลกภาษาไทยยากที่สุดเลยเพราะว่าเสียงดนตรีมีกี่เสียงอะภาษาไทยมีหมดต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องมีอะไรภาษาไทยมีหมดเสียงอะไรลงปิ้งแล้วก็เขียนถูกใช่ไห
1: ม
0: แต่ภาษาอังกฤษปิ้ง ping ปิ้งเหมือนกันหมดอะจะมาออกปิ้งก็ไม่ได้
1: ก็
0: ภาษาไทยได้ทำเสียงได้หมดนะ
1: โ
0: อ้ใช่ไหมทางไทยยากนะรับประทานกินทานรับประทานกินกระซวกยัดหาขออภัยนะฮะ
1: ได้บทนะ
0: เด็กอะไรเงี้ยนะแต่ฝรั่งอีดคำเดียวกินเหมือนกันหมด
1: คือกินนี่แหละ
0: ครับใช้พักกับฉันเบื้องสูงแล้วก็เสวยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่มาแต่ฝรั่งเขาใช้คำเดียวหมดเลยอีดก็ไข่ก็อิดหมดแหละกินหมด มันยากมันเยอะ
1: ยาปืนเนี่ยเรียกอะไร
0: อ๋อกัน
1: ปืนเนี่ยกันนะ
0: แล้
1: วถ้าโอเคอ่ะ
0: โอเคก็ตกลงก
1: ันปืนล่ะ
0: อะไรอ่ะ ยิงตกลงยิง
1: ยิงเลย
0: ผมรู้ผมจะถามอะไรผมอ่ะ ใช่ yes
1: แล้วปืนล่ะ
0: กันและใช่ปืนคุณนี
1: ่
0: พาผมเข้าถ้ำอยู่เรื่อยเลยนะ
1: ครับ
0: ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากคุณผู้ฟังครับเราอย่าคิดว่ามันง่ายนะสมัยก่อนเราเขียนคำว่ากบกบกบเนี่ยสมัยเรามาเลยกอโอโกโกบกบปออาบาบางอบางสมัยนี้บออางอบางไม่มีที่มา
1: ครับ
0: แต่ว่าเด็กก็เข้าใจได้แล้วเดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันอยู่ที่วิธีการสอนของแต่ละสถานที่อะ
0: ทำยังไงจะโน้มน้าวให้เด็กเรียนและเข้าใจแต่นี่สอนภาษาไทยแล้วเด็กติดศูนย์เนี่ยเนาะเด็กตามหาสิ
1: ก็น่า
0: ครูผู้ที่ครูที่ผู้ก่อเหตุพยายามตามหาเป็นครูภาษาไทยสอนวิชาภาษาไทยซึ่งเมื่อวานเนี้ย
1: ไม่ได้มา
0: ไม่ได้สอนโชคดีไป
1: โชคดีเนี่ย
0: มีข้อมูลว่าครูรายดังกล่าวเป็นผู้ให้คะแนนจนผู้ก่อเหตุได้เกรดศูนย์ในวิชาดังกล่าวขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยมีผลการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
1: น
0: อกจากนี้มีข้อมูลว่าย่าของผู้ก่อเหตุเคยประกอบวิชาชีพเป็นครูด้วย
1: แล้วก็อาจจะมีความไม่พอใจ
0: กับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่า
1: ประเด็นเรื่องดังเนี้ย
0: เรื่องผลการเรียนเนี่ย
1: เรื่องการเรียนครูสอนเนี่ย
0: จะเป็นส่วนหนึ่งหรือแรงจูงใจ ในการก่อเหตุหรือไม
1: ่นอกจากนี้
0: ยังได้รับรายงานเพิ่มเติมอีกว่าหลังเกิดเหตุที่อาคาร5
1: ผู้ก่อเหตุได้วิ่งขึ้นไปบนชั้น4
0: อาคาร4
1: อาคาร4
0: อาคาร4ชั้น4อ่ะเน
1: า
0: ะไปตามหาครูภาษาไทยนี่แหละ
1: และเมื่อไปพบตัว
0: ก็แสดงอาการไม่พอใจดิแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า3นัด
1: ปังปังปัง
0: จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ปลิดชีพตามมาครับ
1: โอ้
0: เวลา 11:26 นมีเพื่อนร่วมห้องของผู้ก่อเหตุเดินมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: โดยผู้สืบข่าวก็สอบถามครู A
0: ที่ก่อนหน้านี้กระแสข่าวว่าผู้ก่อเหตุตามหาเนี่ยว่ามีตัวตนจริงหรือไม่นักเรียนยืนยันว่ามีจริง
1: มีจริงและเป็นครูสอนภาษาไทยเนี่ย
0: มาสอบถามว่าเมื่อวานนี้ครู A ได้มาสอนหรือไม
1: ่
0: นักเรียนบอกไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจว่ามาหรือไม่
0: จากนั้นก็มีนักเรียนชายคนนึงเดินมาพบพนักงานสอบสวน
1: โดยให้ข้อมูลกับทีมผู้สืบข่าวบอกว่า
0: ตนเองอยู่ที่ที่เกิดเหตุและยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีตามหาครูเอจริงครับ
1: มาตามจริง
0: ว่าครูเอเป็นคนสอนวิชาภาษาไทยอยู่แล้ว
1: เด็กนักเรียนรายนี้ระบุบอกว่า
0: ผู้ก่อเหตุเคยติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยจริงครับ
1: ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย์
0: โดยที่ผ่านมาเนี่ยแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ระดับดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์มาก่อนทางนี้ผู้ก่อเหตุพูดระบายกับเพื่อนว่
1: า
0: ส่งงานครบแล้วนะ
1: ส่งครบแล้ว
0: แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่สามารถแก้เกรดได
1: ้ทั้งนี
0: ้ได้มีเด็กนักเรียนร่วมห้องเรียนเดินทางเข้าไปให้ข้อมูล
1: กับพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ทีหลังจะไปกดเกรดเด็กนักให้มันได้ A ได้เต็มไปเลยจบไปมันเรียนไม่รู้เรื่องอย่างนี้
1: เด็กนิดสมัยก็ลำบากเหมือนกัน
0: ยากนะสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ย
1: ตีได้สอน
0: ตีได้สอนได้ก็เรื่องรักวัวปลูกรักลูกไอ้ตีเหมือนกัน
1: สมัยก่อนนะ
0: ครับ
1: ส
0: มัยนี้ต้องเคารพมันแล้วนะ
1: ตีก็ไม่ได้
0: ตีก็ไม่ได้
1: เด็ก
0: ว่ายังไม่ได้เลย
1: ยันถึงพ่อแม่นะไม่พอใจนะ
0: สมัยผมนี่ผิดคนเดียวไม่มีใครรับไปตีย่องเรียนเลย
1: นั่นมีจริงๆนะสมัยก่อน
0: ผมนี่โดนมาแล้วหน้าเสาธงเลยโถเพื่อนผมทำความผิด
1: แล้วไง
0: มันไม่ยอมรับ
1: เขาไม่รับ
0: ไอเราจะบอกครูว่าไอเนี้ยเนี้ยเนี้ยอีกคนเนี้ยในความผิดเสียเพื่อนอีก
1: ไม่กล้า
0: ด้วยความรักเพื่อน
1: แล้วผลสุดท้าย
0: โดนยกโรงเรียนเลยที่ไม่ได้ยกชั้นนะเนี่ย
1: ยกทางโรงเรียนเลยไง
0: ก็ไม่เห็นมีใครโกรธครูทุกวันเนี้ย
1: ได้ดีกันเยอะ
0: ครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยพระราชทานเพลิงศพคุณครูที่เคยสอนวิชาผมมาเนี่ยเนาะผมไม่แน่ใจว่าท่านอายุเท่าไหร่น่าจะ80กว่าแหละ
1: สอนที่ไหนอ่ะนะ
0: ที่สุโขทัยนะ
1: โอ้
0: ที่โรงเรียนวัดคงยางตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยอาจารย์ประสิทธิ์อังควัยมงคลสอนดนตรีผมด้วยนะ
1: นาน
0: สอนวิชาดนตรีผมด้วยนะครับเสียไปละเดี๋ยวก็ต้องไปผมไม่ได้ไปอ่ะเสียดายมันกันไม่ได้ไปเพราะว่าติดไปเขาคอเนี่ย
1: โอ้จะไปเขาคอไง
0: ครับผ
1: ม
0: นักเรียนเนี่ยนะจริงๆครูก็ถามอะไรก็คนจะให้ความร่วมมือเขาหน่อยเขาถามว่าพ่อไปไหนพ่อไม่มีครับพ่อไปไหนพ่อเสียแล้วครับแล้วแม่ล่ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730

0: 30วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691
2: รู้สึกเหนื่อย
3: หลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำ
2: ท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียด
3: ลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่าย
2: น้ำหนักเพิ่มง่าย
3: เวลาเป็นแผลจะหายช้า
2: ตับมีปัญหา
3: เม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ
2: ความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ครับผม
1: โอ้ง่าย
0: ร้านยาเฟสมาได้รับของได้รับของแล้วครับผม
1: รับครบเมื่อเล่า
0: ก็น่าจะครบไปแล้วครับ
1: สั่งซื้อสินค้าไปขาย
0: หลายอย่างทั้งน้ำมันงาดำทั้งไทยทิพย์โอสดทั้งกาแฟลิต้าเอ็มทั้งฟอกกัดต้องคุณผู้ชายแหละ
1: อยู่ที่ด้านก็ไปซื้อกันได้เลยนะ
0: ครับผม
1: ร้านนี้อยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่ตรงข้ามกับวัดโคกช้างอำเภออุทัย
1: อุทัย
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ไปซื้อ
0: ถ้าเป็นจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยต้องไปร้านยาร้านยาบุญชัยนะอยู่บนถ้าอยู่ทับทัน
1: อยู่อำเภอทับทันเนี่ย
0: ครับแล้วก็ร้านผู้สีศูนย์หนังสื
1: ออ
0: ยู่อำเภอหนองฉางนะครับ
1: หนองฉางอุทัยเนี่ย
0: ครับถ้าอยู่ในเขตของนครสวรรค์ก็
1: นครสวรรค์เนี่ย
0: มีร้านเจ๊ตุ๊กนะฮะโกกพระร้านลิ้มเป่งหวดฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน
1: ี่ก็ไปซื้อกันได
0: ้แล้วก็ร้านรวมยาทารถบกสตาครี
1: ที่ตาครีนะ
0: ร้านลีแซโอสตบันอ้อละบันหมี่นั่นจริงวันจันทร์ช่องแค่
1: ช่องแค
0: ่ถอยจะจำสับอยู่ในจริงวันจันทร์กะลี
1: ่ลีแซโอสตบ้างไงเนี่ย
0: นึกถึงบันหมี่เนี่ยน้องเก
1: ๋
0: ผู้จัดการร้านคนสวยเนี่ย
1: กราบ
0: เมื่อวานนี้ผมไปบางกะพีมา
1: บางกะพีที่ไหน
0: บางกะพีบันหมี่ครับ
1: ไปใหม่เหรอเนี่ย
0: ก็ทีมงานเขาสั่งยาแบบเขาสั่งแบบสูตรดั้งเดิมไปแกเป็นกระดูกทับเส้นผมก็แนะนำให้กินสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ทีมงานส่งแบบแคปซูลมาให้เขาซะนี
1: ่อ้าว
0: บอกอยู่แถวไหนอยู่บางกะพีติดถนนเลยก็รอแป๊บเดียวเนี่ยเลยบางกะพีใหญ่ไปหน่อยเอง
1: เลยไปให้
0: ไปให้เลย
1: บริการเยี่ยมเหมือนกัน
0: แต่มันจะไม่เยี่ยมจะเล่าผมอ่ะไปทานไห
1: ม
0: กระสอบนึง
1: โอ้โหเขาให้มาไง
0: ซื้อสิ เขาจะให้เหมือนกันแหละผมซื้อแล้วกัน
1: เห็นไม่ได้แบบแม่บาทซื้อตลอด
0: โอ้โหไม่ควันใช้ไม่ค้าตลาดนัดนี่ไง
1: ตลาดนัดเทียเต็มรถไง
0: ครับคุณปีดาเขาไปมาเขาก็โอ้โหนู่นนี่นั่นมาหิ้วมาจากตลาดนัดอ้าววิทยุมาแล้วนะ
1: เอาเมื่อกี้เห็นเข้ามาเต็มบ้านเลยเนี่ย
0: น้องเสือคนเดียวสั่งคนเดียว3เครื่องอ
1: ่
0: ะ
1: เอาฟังไว้ทั้งบ้านเลย
0: เออ
1: บ้านเลยนะ
0: ครับผม
1: เปิดไว้ให้ดังเลย
0: 3เครื่องเลยเนี่ย
1: ฟังข่าวช้างกับหมูนะ
0: นี่มีคนร้ายประกบยิงหนุ่มวัย18เสียชีวิตเพื่อนมาด้วยเจ็บไปอีก2รายครับ
1: ไหนแล้วเนี่ยที่ใต้หรือเปล่า
0: ที่ควนขนุนเนี่ยนะ
1: อ๋อยังไม่ถึงใต้สุด
0: พัทลุงพัทลุงฮะ
1: พัทลุงนี
0: ่ขับไปตรวจสอบหน่อย
1: เป็นยังไงมีกองเลือดเนี่ย
0: มีแต่กองเลือดไม่เจอใครเจอแต่รถจักรยานยนต์ทะเบียนสงขลา
1: ล้มอยู่เนี่ยนะ
0: ส่วนผู้บาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุน
1: และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงแล้วเป็นไง
0: มีนำส่งโรงพยาบาลชื่อนายเออายุ18ปี
1: มีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะท้ายทอย1นัดเนี่ย
0: โอ้ตายซะแล้วนะ
1: ตาย
0: ถ้าถูกหัวไม่ตายก็ไม่รู้เป็นไรแล้วเนี่ยคนบาดเจ็บมีในบีอายุ17แล้วก็ใน
1: ซี
0: ในซีอายุ18
1: ถูกยิงเหมือนกัน
0: บาดเจ็บครับ
1: นำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกับเพื่อนเนี่ย
1: ที่ได้รับบาดเจ็บขับขี่มอเตอร์ไซค์มา
0: จากนู่นทะเลน้อยควนขนุนนู่น
1: ไปหาเพื่อนที่พื้นที่ตำบลชะบวงอะ
0: อำเภอควนขนุน
1: มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: มีรถมอเตอร์ไซค์ขับตามมา
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: ปืนมาจ่อยิงเลย 4-5-6 นัด
1: จนกระทั่งมีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: แล้วมันอยู่ให้จับไม่เล่า
1: ต้องไม่อยู่แล้วมันต้องตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: มันขับมาเนี่ย
1: พบว่าหมดมอเตอร์ไซค
0: ์ตำรวจก็เร่งหาสาเหตุหน่อยแต่เนี่ยเนาะสอบปากคำนึกยังสอบไม่ได้ยังเจ็บอยู่
1: คนเจ็บมีคนตายมีเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องหาสาเหตุกัน
0: สังเกตดูน่าจะเป็นปืนพกอะปืนสั้น
1: อ
0: ะ
1: อ้าว
0: ไม่ใช่ปืนยาวมันขี่มอเตอร์ไซค์ยิงอะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องหาตัวจากกล้องวงจรปิดติดตามคนร้ายกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าออกนอกบ้านเลยเนาะ
0: ผู้กำกับการตำรวจนู่นจากบางสีเมืองสั่งทำลายปืนเถื่อนของกลางหน้าโรงพักคดีสิ้นสุดและมีปืนเหลือเป็นของกลางเพียบเลย
1: ถูก
0: ก็ป้องกันเอาไปทำลายเดี๋ยวจะนำมาใช้กันอีก
1: ทำลาย
0: ทั้งหมด21กระบอกครับ
1: นี่เป็นปืนของกลางใช่ไหม
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชา
1: ผมกับการสภ.บางสีเมืองเนี่ย
0: ระบุว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางสีเมือง
0: ได้ปฏิบัติการทำลายอาวุธปืนของกลาง21กระบอกครับ
1: เป็นอาวุธปืนของกลาง
0: ในคดีอาญาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมจนเสร็จสิ้น
1: แล้วก็มีคำสั่งจากศาลจังหวัดนนทบุรี
0: ให้ริบอาวุธปืนของกลางทั้งหมด21กระบอกประกอบด้วย
1: มีปืนไทยประดิษฐ์นะ
0: แล้วก็อาวุธปืนขนาด9มมขนาดจุด32มมขนาดจุด38มมแล้วก็ขนาดจุด22มมครับ
1: หลายกระบอกเลยนะ
0: ปืนเถื่อนทั้งนั้นนะไม่มีปืนมีทะเบียนด้วยก่อนที่จะดำเนินการทำลายอาวุธปืนผิดกฎหมายเหล่านี้คณะกรรมการสภ.บางสีเมืองเนี่ย
1: ทำยังไง
0: ให้ร่วมกันตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรายละเอียดของอาวุธปืนทุกกระบอก
1: ตรงกับบัญชีของกลางตามที่ศาลมีคำสั่งลิฟไว้
0: จากนั้นก็ทำลายด้วยการใช้เครื่องมือตัดแยกชิ้นส่วนนำเศษซากไปฝังกลบตามระเบียบที่กำหนด
1: ฝังกลบด้วยไง
0: เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่
1: แม่ไปช่างกิโลขายเลย
0: มันต้องหลอมก่อน
1: โอ้
0: เอาไปหลอมที่ผมขับ
1: อันนี้ฝังกลบเลย
0: ครับช่างกิโลขายหลอมก่อนแล้วก็ไปช่างกิโลขายก็ได
1: ้
0: กลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาที่มีอาวุธปืนผิดกฎหมายนะเดี๋ยวไปก่อเหตุเนี่ยนะ
1: นั่น
0: เด้ครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ก็มีความผิดนะ
1: มีความผิดล่ะ
0: ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะจับเขาจับได้มีโทษนะ
1: มีโทษสิ
0: ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าอาวุธปืนจำนวนมากทั้งซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ
1: ส่วนมากจะออนไลน์เดี๋ยวนี้นะ
0: ใครจะมาวางโต๊ะขายไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้ตามร้านก็ยังลำบากกัน
0: ต้องขอเตือนหน่อยนะจะไปซื้อปืนที่ร้านเนี่ยมันจะยังอยู่มีตังค์ไปซื้อได้นะ
1: ไม่ได้ก็ต้องทำยังไง
0: ต้องไปขอป.3ก่อน
1: ป.3ได้แล้ว
0: ไปขอที่นายอำเภ
1: อ
0: ได้ป.3มาก็ไปที่ร้าน
1: ไป
0: ที่ร้านซื้อขายปืนนะเขาก็ตรวจสอบดูเช็คตู้ฉบับต้นฉบับดูอ้าวได้แล้วนะ
1: เออ
0: พอได้เสร็จแล้วเขาก็จะออกป.4เป็นจดทะเบียนจ้ะ
1: อ๋อต้องไปป.4
0: ต้องมาที่อำเภอเนี่ย
1: โอ้เดี๋ยวก็ไปป.6แล้วมั้งอ่ะเดี๋ยว
0: ป.6นะตอนนี้ไม่มีป.7แล้วนะ
1: ไม่มีแล้ว รุ่นคุณนะพวกป.7เนี่ย
0: ตอนนี้คุณผู้ฟังฟังอยู่กาญจนบุรีนะแม่อยากไอ้ป่าเรวัตอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้อยู่กาญจนบุรี
1: อ๋อมาได้อยู่เมืองกาญไงนะ
0: นานๆไปทีร้านกาแฟอะไรแกนะ
1: ใครอยู่แถวนั้นบอกโชเล่คิดถึงบอกป๋าด้วย
0: มึงคิดถึงอะไรกูไอ้หนูอยากให้แกฟังแล้วก็ให้ความรู้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เรื่องอาวุธปืนที่ท่านเก่งอยู่แล้วว
0: ันหลังผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวไปเมืองกาญเดี๋ยวถามหากันนะผมไม่มีเบอร์ไม่เหมือนพวกดาราเขาจะมีเบอร์กันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราไม่ได้เป็นดาราเขาแกไม่ให้เบอร์เราหรอกก็อย่าไปพกไปพาไปซื้อเลยคุณผู้ฟังบอกลูกบอกหลาน
1: ซื้อก็ลำบาก
0: พ
1: กก็ลำบาก
0: ขนาดผู้ใหญ่ยังบกไม่ได้เลยนะกว่าจะขอใบป.3 ต้องมีใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรอีกนะ
1: ผู้นำชุมชนเนี่ยนะ
0: ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องมีใบรับรองกันด้วยนี
1: ่ว่ากันไป
0: เป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะ
1: ไทยทิพย์ในสูตรดั้งเดิมเป็นกล่องนะเ
0: ท่ใช่กล่องละ200บาทนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็อย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเนี่ย
0: พร้อมคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ย
0: ครับทำมันเมื่อยมันปวดก็กินแบบแคปซูลกระปุกก็300
1: ซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ครับไปซื้อกับตัวแทนซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้นั่น
0: ถ้าสั่งซื้อกับเราต้อง2กระปุกจะไม่เสียค่าส่ง
1: และถ้าซื้อ5กระปุกนี
0: ่แถมฟรีให้กระปุกนึง
1: เหมือนกัน
0: ถ้าปวดข้อปวดกระดูกผูกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมนี่นะนะบำรุงฟื้นฟูด้วย
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับไทยแคลพัดนะ2กระปุก500บาท
1: เหลือกระดูกเนี่ยนะ
0: กินวันละครั้งละ2เม็ด
1: ซื้อ4กระปุกก็พันเดียวเลย
0: แถมปีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้ด้วย
0: ครับถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมอแก๊บจะไปตีก๊อบแล้วมันไม่ปวดเนี่ยนะ
1: อันนี้ต้องรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดใช้เวลาก่อนนอนเท่านั้นนะเวลาอื่นไม่ดีครับต้องกินก่อนนอนอย่าเถียงเตี้ย
1: นาน
0: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลก็สามารถรับประทาน
1: มะระคีนกของเราควบคู่กันไป
0: ราคาเดียวกันครับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำนี่แหละ
0: มะระคีนกกับงาดำราคาเดียวกันนะ
1: กระปุกละ300
0: มี60เม็ดเหมือนกัน
1: ซื้อ2ปุก600
0: ไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: แถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับผมยังมีข่าวที่จะมาอีกมากมายหลายข่าวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟังอย่าหมุนคลื่นนี้ไปไหนนะจ๊ะ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: โทรหาลุงช้าง
1: 0892901691
0: แป๊บเดียวมาครับผม
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกาอี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพร
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ผู้ชายอ่ะมันอยาก
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
12: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081 780 5575 081-780-5575
13: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
14: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
15: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

หารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชาติ

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: 1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อหรือ
4: เอาเงินเอาเงินครับ
5: เอา
4: ไม่โยม
5: พี่เฮิม
4: มีธุระอะไรเหรอน้องเบส
5: ไปไหนมาล่ะพี่เฮิม
4: เนื้อตัวมอมแมมเชียวพี่หัวจะมาจากพงนาหยุดเรียนพ่อพามายามปู่กับย่าเหรอ
5: ใช่แล้วเอาเงินไปไหนล่ะพี่เฮิม
4: อ๋อพ่อกำลังย่างน้ำก้นมาต่อไปนำกันนี่ล่ะเดี๋ยวพี่วางถุงปลาไว้ก่อนนะมันหนัก
5: ได้ปลามาเยอะเลยอ่ะไปได้มาไงล่ะพี่เฮิม
4: พ่อพี่พาไปหาปลาค่อนนั่นแล้ว
5: ปลาช่อนเหรอ
4: ใช
5: ่มันเป็นตัวไงล่ะปลาค่อนน่ะ
4: เอ้ามาสั่งทำได้หรอบ่า
5: ใช่ปลาช่อนไหม
4: โอ้ยมึงนึกคนไม่รู้จักปลาค่อนด้วยบ่า
5: ก็ผมไม่รู้จริงๆอ่ะเน
4: า
5: ะ
4: ปลาค่อนน่ะก็เป็นปลาถั่วไปทุกๆปลานั่นแหละเ
5: ฮ้ยแล้วมันมาอยู่ยังไงล่ะทำไมหาได้เยอะจัง
4: ก็เวลาน้ำไหลหวดไถนาช่วงหน้าฝนปลาก็มาพอช่วงเกี่ยวเขาน้ำมันก็ห้องอจเอแจนำแกคันนาบางผงเพื่อนก็ใช่รถเกี่ยวก็จะไปหาน้ำร่องหอยรถเกี่ยวถ้ายิ่งมันเป็นร่องเลิกปลาใหญ่ยิ่งหลายทั้งจับทั้งมวลเลยแหละนะ
5: โอ้ยน่าสนุกจัง
4: สนุกแล้วเนาะเกียดที่ต้มออกลอกแอกแรกเลยแหละเน
5: าะแล้วเอาเงินจะมาตอนไหนล่ะพี่เฮิม
4: ก็นำก้นกันมาได้ล่ะสงสัยเอาปลาแวะแจกชาวบ้านเจ้ามานำทางระเบิงทรง
5: กันเองว่าได้เยอะหรอพี่แล้วแจกชาวบ้านเลยอ่ะ
4: ก็หลายเติบล่ะแล้วมีธุระอะไรเกาะจังได้มาหาพ่อพี่น่ะ
5: โอ้ผมใช้ให้มาเอายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับเอาเงินอ่ะ
4: เอาเด้พ่อมาพอดีมาแล้ว
6: น้องเบส
5: เอาเงินสวัสดีครับ
6: ได้พ่อพามายามบ้านติลามาเล่นกับไอ้เฮิมติเนี่ย
4: กับมหาเจ้าเลยอีพ่อกูใส่เมายาสมุนไพรที่พ่อกินอยู่น่ะพ่อนะ
6: โอ้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั่นติ
5: ใช่ครับกูบอกว่าฝากเอาเงินซื้อให้อ่ะครับ
4: เอาพ่อพ่อคือกินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นแน่ใดก็เห็นได้สร้างเอาสร้างเอาทั้งสร้างเพื่อคนอื่นน้ำคุณอ่ะ
6: ก็มีปัญหาสุขภาพนี่แหละเนี่ย
5: เป็นแบบไหนครับเอาเงิน
6: ก็ปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกไหลกับปวดไหลเฮ็ดหน่อยๆกับปวดไหลคือเก่ามือสิเป็นนอนเว้นอยู่บ้านลุกขึ้นมากับปวดแผ่นหลังตั้งแต่ไหล่ฮอดเอวแข็งเป็นกระดานปวดสะโพกจ้องมาใต้ขาพับเป็นเครื่องเครื่องซาซาบีบหน้าขาปวดสะเทือนฮอดบีแข้งคอแข็งแรงแงงเข็งตักตาบาไลไปฮอดงอนต่อปวดขึ้นอ้อมหลังใบหูจ้องเข่าฮอดหน่วยตาปวดจังหัวสีระเบิดนี่ล่ะ5ลังเทียน่ะปวดจนอารมณ์บ่ดีหงุดหงิดนอนบ่หลับใจไห้ไผเฮ็ดหยังกับผิดหูผิดตาไปเบิดเดียวเนี่ยปวดหลายน่ะ
4: ว่าตอนนั้นเที่ยวให้เชื้อได้แต่ผมละนอกประเดี๋ยว
6: ก็นั่น แล้ว
4: ไผแน่ล่ะบ่ติ
6: ก็แน่นอนล่ะเนาะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้
4: อง
6: ชนิดกล้องดั้งเดิมทะเบียนยาเลขที่ G33/55 เป็นยาสมุนไพรอัดเม็ดและตอนนี้เอาเงิดกินย่างขวดชนิดแคปซูลมีทะเบียนยาเลขที่ G11/55 ท่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วบ่มีสิ่งเสพติดและสารเตียร้อยเพิ่นดูแลทุกขั้นตอนการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงพุ่นด้วย
4: สำเร็จคัก
6: แ
4: ท้เนาะล่ะ
6: แขวนพันแท้ไว้ล่ะ10กว่าปีแล้วปวดย้ําใดกะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่ล่ะเนี่ยอ้
4: าวแล้วปู่ผมฝากซื้อกับเอาเงินประจําเลยเหรอครับ
6: ก็ต่อไปให้เราซื้อเองสร้างเองได้รวดเด้อบัด
4: ครับครับพี่ฮามผมไปนะ
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244437

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงจริงขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดำช้างกับหมู

0: ชั่วโมงที่3
1: มา
0: ตื่นเต้นกันหน่อยตื่นเต้นหน่อย
1: มาฟังใกล้ๆกัน
0: ใช้จังเลยยาหม่องยาอะไรนะด็อกเตอร
1: ์ด็อกเตอร์ออย
0: ด็อกเตอร์ออยใช้สูตรเย็นว่าชอบแล้วมันสูตรร้อนชอบมากกว่า
1: ชื่นใจ
0: ทาถูนวดปวดถูทาด็อกเตอร์ออยของน้องลุงกับน้อง
1: แต่งร้าน
0: แต่งร้านเขามาให้ใช้นึกว่าจะให้ฟรีปะโถมาเสียตังค์มีหน้าโทรมาถามอีก
1: เอ
0: าอีกไหมเป็นสาวเป็นแซ
1: ่
0: มาชวนเราได้เอาอีกไหม
1: เราก็คิดว่าอย่างนั้นไง
0: เอาอะไรวะด็อกเตอร์ออยไงครีมนวดครีมนวด
1: แหมเราก็คิดอย่างนั้น
0: คิดยังไง
1: คิดว่าจะเอาด็อกเตอร์ออยนี่แหละ
0: จะเอาสูตรเย็นไม่เอาแล้วเอาสูตรร้อนดีกว่าเนาะ
1: สูตรร้อนก็ชื่นใจดี
0: แหมมันหอมเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมอย่ามองแบบบ้านๆเราไทยทิพย์โอสถ
1: ไทยทิพย์โอสถของเรานี่แนะนำให้ซื้อ6กระปุก
0: 6กระปุกเหลือกระปุกละ100
1: แต่ถ้ากระปุกเดียวนี่150
0: โอ้อย่าไปซื้อเสียค่าส่งอีกซื้อ4กระปุกซื้อ3กระปุก400บาทนะแม่เสียอิงนะแม่เสียอิงฟังอยู่ชลบุรี
1: แม่สั่งเยอะมาละ
0: สั่งทีละ6กระปุก
1: ดีแล้วคุณแม
0: ่แล้วน้องกันหาชาลีบ้านหมอก็ทีละ6กระปุกทั้งชื่อลูกดีจังเลยชื่อกันหาชาลี
1: สมัยก่อนนี่ดูอะไรนะ
0: พระเวสสันดร
1: พระเวสสันดรมากเลย
0: หมอเปาจะเป็นชูชกนะเราสองคนเป็นกันหากับชาลีนะ
1: โอ้เหมาะเลย
0: คุณเป็นกันหาไอ้เป็นเป็นชาลีไอ้สุรัตน์เป็นกันหา
1: แล้วใครเขาจะสงสารไม่เอาน่ะ
0: มันกินข้าววัดดุไอ้สองคนเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจจับตำรวจเขาแล้วครับ
1: ที่ไหนในข่าวที่ไหน
0: พี่โลก
1: บ้านใคร
0: บ้านประแชมมาแด
1: ้ประแชมอยู่พิษณุโลก
0: นะบ้านดีเจนกเสรีนะไอ้คนเราได้เป็นพันเอกไปแล้วในวัยจังเลยไม่รักดีนักเรียนใน10มาได้เป็นพันเอกเลย
1: เป็นพันเอกเลยไง
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจเมืองพิษณุโลกนำกำลังก็ปิดล้อมบ้านพักร้อยตำรวจโทสินชัยหรือว่าหมวดชัย
1: อายุ61ปีพื้นที่หมู่6ตำบลอรัญยิก
0: ในตัวเมืองพิโลกแหละตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานเนี้ย
1: ใช้เวลาปิดล้อมอยู่5ชั่วโมง
0: กระทั่งล่าสุดลูกสาวแล้วก็ญาติช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนเจ้าตัวยอมมามอบตัวเจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นรถไปมอบตัวที่
1: สภ.เมืองพิษณุโลกนะ
0: ครับเรื่องราวเนี้ยมันมาจากเรื่องของกลางดึกเมื่อคืนวันที่7
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: คนร้ายก่อเหตุยิงใส่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในตัวตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1ราย
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: ไม่ใช่ใครที่ไหนก็หมวดชัยอ่ะ
1: ผู้ก่อเหตุคือหมวดชัย
0: เป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยดีตอนนี้เกษียณไปแล้ว
1: จึงได้นำกำลังไปปิดล้อมเพื่อจะจับกุมตัว
0: คนเกษียณไปแล้วยังลืมตัวนะว่าตัวเองอ่ะเกษียณไปแล้วแม่ยังมาอวดเก่งอวดกล้า
1: ทางด้านของตำรวจว่าไง
0: ผู้บัญชาการตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเนี่ย
1: ท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไร
0: พลตำรวจตรีนิคมเครือนนพรัตน
1: ์ผู้บังคับการตำรวจภูธร
0: มาด้วยตัวเองเลยมาตรวจสอบติดตามกลุ่มเลยใช่เป็นยังไงวะตรวจยึดปืนมาก่อนดิใช้ก่อเหตุเนี่ย
1: เอาไปตรวจสอบหลักฐาน
0: โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะ
1: พกพาอาวุธปืน
0: แล้วก็นำตัวของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเห็นไหมล่ะเกษียณมาแทนที่ใช้ชีวิตสบาย
1: ๆผลสุดท้าย
0: ก็จะไปกินขนมนาอยู่ในคุกแล้วโจทย์เพียบเลยในคุกอ่ะเคยเอาเขาเข้าคุกมาแล้วนี่
1: เคยจับเขาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่เกษียณไปแล้วนี่
0: เกษียณไปแล้วก็งามไส้เลยทีเนี้ยนะ
1: ว่ากันไป
0: เออโจทย์เยอะเหมือนผู้กำกับโจ้เนี่ย
1: นาน
0: โจทย์เยอะอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าเป็นตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจเป็นคนเคยเอาเขาเข้าคุกอ่ะ
1: พอตนเองเข้าไปบ้างเน
0: ี่ยโอ้โห
1: รออยู่นะ
0: บอกรออยู่เลยทีเนี้ยนะ
1: ว่ากันไป
0: ครับผมมีเรื่องของนักข่าวมาร้องพุ่มกับเล่นแรงครับ
1: แรงแบบไหนอ่ะ
0: คิ้วแตกเย็บ12เข็มยังถามหยอกเล่นแค่เนี้ยงอนแล้วเหรออ ๋
1: อ
0: เดี๋ยวรอออกจากโรงพยาบาลจะแจ้งความมาผิดอีก
1: มันยังไงกัน
0: เออที่นครขอนแก่นที่โรงพักไอโรงพยาบาลบ้านไผ่ครับ
1: ทางด้านภูมิกับการสภ.บ้านไผ่เนี่ย
0: ก็เดินทางกันมาเยี่ยมอาการของนายตรีเทพอายุ42ปี
1: ผู้สืบข่าวท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: ระวังกันดีนะสมาคมนักข่าวลพบุรี
1: อ
0: ย่าไปแย่เล่นกับตำรวจเขานะ คุณประยุทธ
1: ์ประยุทธ
0: ์คงเฉลิมวัฒน
1: ์ ท่านรองศาสตราจารย์เนี่ยนะ
0: มีการประกาศให้คุณโชเล
1: ่
0: บอกให้ลุงช้างประกาศให้หน่อยเขาจะประชุมกันวันที่16เนี่ย
1: วันที่16นี่เขาประชุมกันที่สำนักงานของท่านนายกเขาเนี
0: ่ยแล้วชาวบ้านที่ไหนจะไปร้องเรียนอยู่ในซอยทะลึกเลยมาโถบ้านติดถนนหาก็สิใช่ไห
1: ม
0: เป็นสำนักงานให้เช่าก็ได้เช่าก็ได
1: ้
0: ผมเฝ้าให้
1: นาน
0: จะได้ถือโอกาสเปิดขายปุ๋ยเลยตรงนั้น
1: แจ๋วเลยใช่ไหม
0: ใช่เช่าที่เปิดร้านขายปุ๋ยเลยเขาจะได้มาร้องเรียนได้ไง
1: นาน
0: มาแล้วพอเดี๋ยวนี้คนมีปัญหาอะไรไม่ค่อยไปโรงพักละ
1: ส่วนมากก็หานักข่าว
0: หานักข่าวเนี่ยคุณตีเทพเนี่ยเป็นนักข่าวท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเครือข่ายของผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก
1: ่
0: น
1: แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ
0: ข่าวคนบ้านไผ
1: ่ถูกทำร้าย
0: บาดเจ็บคิ้วขวาแตกอะ
1: เย็บ12เข็ม
0: บริเวณลำคอมีร่องรอยเล็กขวดเล็บเนี่ยเล็บขวดแล้วก็รอยบาดเจ็บจากเล็กแพทย์ให้นอนรักษาตัวสังเกตอาการอยู
1: ่
0: ระบุว่าถูกรองผู้กำกับทำร้ายร่างกายภายในสภ.บ้านไผ
1: ่ในคืนวันที่ผ่านมาเนี่ย
0: นะครับนายตีเทพบอกว่าตนเป็นเจ้าของเพจข่าวคนบ้านไผ่ที่บ้านไผ่และมีเครือข่ายของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จังหวัดขอนแก่นเหมือนที่ลพบุรีเรานี่แหละ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อคืนนี้ตอน19นาฬิกาเข้าไปจอดรถที่หน้าห้องงานสืบสวน
1: เพื่อจะเข้าไปร่วมงานวันเกิดกับวันกำนันเนี่ย
0: วันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
1: จัดขึ้นที่ท่าว่าการอำเภอบ้านไผ่
0: จากนั้นรองผู้กำกับที่รู้จักกันได้เรียกเข้าไปพูดคุยที่โต๊ะหินอ่อนด้านหลังนะ
1: ออกไปคุยกันที่ด้านหลัง
0: มีตำรวจอีก2นายร่วมโต๊ะด้วยจากนั้นก็ประมาณ5นาที
1: รองผู้กำกับการ
0: ใช้มือมาล็อกคอด้วยความรุนแรง
1: อ้าว
0: ต่อจากนั้นก็เริ่มหายใจไม่ออกจึงบอกกันเลิกล็อกคอได้แล้ว
1: อย่าล็อกคอผมนะ
0: รวมทั้งตำรวจที่นั่งโต๊ะก็บอกให้พอแล้วพอแล้วเมื่อลูกน้องจะลุกขึ้นมาช่วยจึงได้ปล่อยมือออก
1: ทำให้รู้สึกว่า
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ไม
0: ่
1: ใช่แล้ว
0: มันไม่ใช่แล้วลองแต่คิดเล่นเอาผมเกือบตายเลยนะเนี่ย
1: นั่นหลังจากนั้นเนี่ย
0: เราออกเดินหน้าห้องสอบสวนมาเดินมาถึงประตูก็ได้ยินเขาพูดว่าหยอกเล่นแค่นี้งอนแล้วเหร
1: อ
0: ลองเมาว่า
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมก็ตอบไปว่
1: า
0: พี่เล่นแรงแบบเนี้ยผู้ผมเนี่ยไม่อยู่ก็ขอกลับก่อนแล้ว
1: ขอกลับก่อนจากนั้น
0: รองผู้กำกับก็เดินออกมาแล้วก็ล็อกคอครั้งที่สอง
1: มีล็อกเล้าหรือ
0: จากนั้นก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งมารู้อีกทีหนึ่งตำรวจที่นั่งร่วมโต๊ะด้วยสองนายนำกระดาษทิชชู่มาเช็ดเลือด
1: อ้าวที่แรกเนี่ย
0: คิดว่าเป็นเลือดที่ไหลมาจากจมูกแต่เลือดยังไม่หยุดไหลครับ
1: พอมารู้ทีหลังเป็นยังไง
0: เป็นแผลที่บริเวณเหนือคิ้วขวาครับ
1: ตำรวจแจ้งหน่วยกู้ภัยเทศบาลเมืองบ้านไผ่เนี่ย
0: มาปฐมพยาบาลระหว่างที่รอกู้ชีพก็ได้ยินเสียงรองผู้กำกับโวยวายเสียงดัง
1: แล้วก็มีตำรวจสายตรวจเดินทางมาดูเหตุการณ
0: ์ทำให้รองผู้กำกับกลับไปที่ห้องทำงาน
1: กระทั่ง
0: รถกู้ชีพมารับผมส่งโรงพยาบาลนี่แหละ
1: โอ้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: แกบอกว่ารู้จักกับรองผู้กำกับคนนี้มานานแล้ว
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: เคยทำงานร่วมกันก็บ่อยทั้งจนสนิทกันแล้วน่ะ
1: สนิทกันด้วยแล้วที่ผ่านมา
0: ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันมาเจอหน้ากันก็มักจะหยอกจะเล่นกันตามภาษาคนรู้จักกัน
1: ไม่คิดว่าจะมามีปัญหากันในครั้งนี
0: ้หลังออกจากโรงพยาบาลจะไปแจ้งความที่สภ.บ้านไผ่ทันที
1: อ้าว
0: เฮ้ยนี่ผมว่านะ
1: เป็นไง
0: ใจกว้างๆหน่อยนะข่าว
1: เป็นไง
0: งานนี้แกคงไม่ได้คิดอะไรละคงยังเมาว่าเออไปโอ้โหอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นี้ขอกันกินมากกว่านี้อีกใช่ไหม
1: รู้สึกว่าตาจะบวมด้วย
0: เออตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับรองผู้กำกับนี่ท่านก็อยู่ๆเล่นกันแค่นี้มาโกรธด้วยหรือนี่แหละฟังอีกมุมหน่อยได้ไหมรองผู้กำกับบอกว่าขอฟังอีกมุมหนึ่งได้ไหม
1: ว่าไงว่าไง
0: เพราะว่านักข่าวโพสต์บางทีก็อยากจะพูดเหมือนกันนะ
1: เออ
0: นะพอเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของผู้กำกับนะครับจากกรณีนี้นายตีเทพร้องเรียนนี่แหละนะครับเย็บ12เข็มนะ
1: เย็บ12เข็ม
0: ล่าสุดรองผู้กำกับคู่กรณีนายตีเทพออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยระบุข้อความว่าบางทีก็อยากพูดเหมือนกันนะมันอัดอั้นเหมือนกันคนเราจะอดทนอดกั้นได้มากแค่ไหนถ้ามีคนมาท้าต่อยกันตรงๆไงนะ
1: ตัวต่อตัวเนี่ยนะ
0: มันก็ต้องมีขีดจำกัดเหมือนกันแต่ก่อนจะตัดสินใครหรือเอาเรื่องราวกับใครเนี่ยพยายามเสนอขอให้ถามข้อเท็จจริงก่อนจะดีกว่าไหม
1: จะดีไหม
0: ถ้าเห็นเพียงคำว่าตำรวจแล้วเอาไปเขียนไปขายหรือว่าสร้างเรื่องราวตามที่ตัวเองเข้าใจมันมีแต่ข้อเท็จจริงต้องไปตรวจสอบหน่อย
1: ก็วาง
0: แล้วอ
1: ย่าง
0: ไรอะไรก็โทษตำรวจโทษตำรวจนะตำรวจก็ทำตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสั่งก็ทำใช่ไหมเพราะตำรวจเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจ24ชั่วโมงนะหลังเวลาราชการก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งแหละก่อนจะลงอะไรเขียนอะไรก็ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่ใช่ว่าแม้นึกอยากจะเขียนก็เขียน เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่เนี่ยผมเห็นนักข่าวไปในหน่วยผมทีไรเนี่ย
1: เป็นไง
0: น้ำมันเต็มถังทุกที
1: นักข่าวด้วยนะ
0: เออพอว่าผมไปขอสัก50ลิตรเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไอ้20ลิตรก่อนกันแล้วกันผมก็เลยถามผมก็เป็นนักข่าวเหมือนกันไม่ให้ผมบ้างอ่ะตอนนี้เกษียณแล้วทั้งคู่นายก็เกษียณแล้วผมก็เกษียณแล้วเนี่ย
1: แล้วเป็นไง
0: โอ้โหผมเล่นเลยทีเนี้ยนะทำไมต้องเป็นอย่างนี
1: ้เพราะอะไร
0: เออ
1: เราทำงานอยู่แท้
0: ๆมีเรื่องข่าวเนี่ยนะตอนหลังล่าสุดเนี่ยโดนสั่งย้ายแล้วรองผู้กำกับโดนสั่งย้ายไปแล้วนะที่หนองไผ่นะไม่ใช่บ้านเราเล่นแรงเล่นแรงเนี่ยสั่งย้ายแล้วรองผู้กำกับเล่นแรงเย็บ12เข็มต้องตั้งกรรมการสอบสวนครับ
1: แค่กอดแค่รัดกันนะเย็บ12เข็มนะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดส่วนตัวเราไม่ไปยุ่งกับเขานะรู้แต่ว่าวันนี้ถ้าปวดเมื่อยร่างกายต้องกินไทยทิพย์โอสถ
1: ไทยทิพย์โอสถนะปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกสูตรดั้งเดิม
0: ใช่
1: ปวดเส้นเอ็นตึงก็ชนิดแคปซูลกระปุกกระ300
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: ลุงโชเล่ประกาศงานกฐินกับงานลิเกหน่อยสิ
1: งานกฐินสามัคคีของวัดวัดเทพบางพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีแล้วก็วัดบางรีตำบลบางรีท่าวุ้งลพบุรีนี่วันเดียวกันเลยนะ15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: ส่วนวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนี่วันที่31ตุลาคมเนาะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งนะ
0: ตำบลมหาสอนนะ
1: แ
0: ล้วก็ที่วัดคลองเม้าเขามีงานอะไรกันอ่ะวันที่15เนี่ย
1: วันคลองเม้านี่วางศิลาฤกษ์นะ
0: ศาลาการประเรียนหลังใหม
1: ่ประเรียนหลังใหม่นะ
0: ครับ
1: นั่น
0: ส่วนขยันทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองลพบุรีก
1: ็กฐินเนี่ย
0: ผมยังไม่รู้ว่าจะทอดกฐินเมื่อไหร่เพราะว่าลุงพระอาจารย์บอกว่าเจ้าวาดเนี่ยบอกยังไม่ได้กำหนดเลยแต่ว่ามีเจ้าภาพแล้วมันก็รอเจ้าภาพบอกอีกทีนึงแต่เราก็สะสมบุญกันไปก่อนซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300เนี่ยนะ
1: 300
0: ผมแบ่งไปทำบุญซื้อที่ดินให้กับทางสำนักสงฆ์5บาทเหลือ295บาทคืนบริษัทเข้าไป
1: ให้บริษัทเขา
0: ครับผม
1: ก็ร่วมซื้อที่ดินถวายวัดนะ
0: ครับก็ปุกละ5บาทท่านซื้อมากกระปุกก็ได้บริการบริจาคมากแต่บางคนไม่งั้นนี่บอกว่าลุงช้างคิดเผื่อไปด้วย500
1: โอ้
0: รวมทำบุญไปด้วยเนี่ย
1: จะทำบุญถ้าหากอีก500อะไรแบบนี้นะ
0: อันนั้นก็ได้อีกแบบนึง
1: แล้วก็ช่วยเป็นสะพานบุญให้แทนกันแล้วกันนะ
0: เดี๋ยวทีมงานที่ไปบึงชำอ้อส่งข่าวด้วยนะครับเรียบร้อยหรือยังปุ๋ย2ตันครึ่งอ่ะซื้อ2ตันก็ซื้อ2ตันแถม
1: อ้าวมาแล้วบ้างเนี่ย
0: เดี๋ยวไป
2: กำล
0: ัง
2: เด
0: ิน
2: ทาง
0: กำลังเดินทาง
1: ไปเลย
2: น
1: ี่
2: ของแถมเยอะๆ
0: ครับผม
1: ไปเองเลยนะ
0: ครับบินไม่ด้วยนะบนโต๊ะ
1: และตากลับมาให้ป้าป๋านะ
0: ถ้าบินไม่มาก็เอาเอกพันธ์ไปก็ได
1: ้อันนี้ก็บอกกันนะไปส่งแล้วนะปุ๋ยนะ
0: ครับแล้วลุงจงก็เดี๋ยวไปเอาเลยนะที่
1: วัดไรปีดาเข้าไปวันนี้นะห้าถุงใช่ไหม
0: วัดไรห้ากระสอบ
1: อ่ากระสอบนะ
0: ตำบลเขาสมครใช่ไหม
1: วุ้งลพบุรีแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกัน
0: ครับผม
1: ส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมนะ
0: โอ้
1: งานประจำปีวัดบางรีตำบลบางรีท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานก็ไปชมลิเก
0: ผมจะทำให้ดีได้สักทียังไม่ดีสักที
1: สุขดีมีสุขกันนะ
0: ป้ายังอยู่ไหมนะ
1: อยู่แ
0: ท้อ๋อ
1: ยังอยู
0: ่ต้องเอาให้ดีให้ได้ลงทุนหน้าดูเลยไม่ดีสักที
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: นี่ข่าวทหารก็ปะทะกันอีกแล้วเนี่ย
1: คาราวานแบกเป้เนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ทะละไม่ใช่ไปกันปะทะกับเขมรนะ
1: อ
0: ีนี่ไปขนยาบ้าขนยาบ้าเจอทหารจับไปได
1: ้บ่าวฝั่งตะวันตกกัน
0: เดินลัดเลาะป่าข้ามชายแดนเข้ามา
1: แล้วเป็นยังไง
0: ยึดได้นับแล้วเฉียด2ล้านเม็ดคุณผู้ฟัง
1: ยาบ้านะ
0: นี่แหละครับกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองนะผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะนำของกลางเกี่ยวกับยาบ้าทั้งหมด 1,928,000 เม็ด
1: หลังจากเจ้าหน้าที่มีการปะทะกับกลุ่มขนยาเสพติด
0: แล้วก็ยึดไว้ได้ครับ
1: ตรวจยึดเอาไว้ได
0: ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยครับ
1: กองกำลังผาเมือง
0: โดยกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก
1: ชุดปฏิบัติการ
0: เฝ้าตรวจสกัดการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณท่าเกวียนท่าข้าม เวียงแก้ว
1: บ้านเวียงแก้วหมู่ที่5ตำบลศรีดอนมูล
0: อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่เป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่3นะ
1: กระทั่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ15คน
0: กำลังแบกกระสอบเดินลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติครับ
1: อันนี้เจ้าหน้าที่ขอแสดงตัวคนหน่อยครับ
0: แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ครับ
1: จงกัดมีการยิงปะทะกันประมาณ5นาที
0: อาศัยความชำนาญทางความมืดหลบหนีไปได้
1: ทุกคนปลอดภัยนะ
0: หลังเหตุการณ์จบกองกำลังผาเมืองส่งกำลังเพิ่มเติมมาอีก2ชุด
1: แล้วก็เข้าควบคุมพื้นที่รอตรวจสอบ
0: กระทั่งเวลา 7:00 น.เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ากระสอบฟางดัดแปลงห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ10กระสอบ
1: บรรจุของกลางเป็นยาเสพติดประเภทยาบ้าเนี่ยนะ
0: รวมแล้วประมาณ 1,900,000 กว่าเม็ดเนี่ยแหละครับ
1: เจ้าหน้าที่ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ย
0: โดยท่านพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง
1: ได้สั่งงานให้หน่วยพื้นที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยนะ
0: เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นกระบวนการลักลอบ
1: ลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะ
0: ครับผม
1: ยาเสพติดก็เยอะนะ
0: เยอะจริงๆเลยนะเหนื่อยใจ
1: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะ
0: นี่ก็รถเก๋งเหยียบมิดไม้หนีตำรวจอีกแล้ว
1: หนีทำไมอ่ะ
0: ไปชนรถเก็บขยะกลางสี่แยก3หนุ่มเปิดประตูได้ไม่อยู่แล้วไปแล้วโว้ย
1: คนในรถแล้วเป็นยังไง
0: เจอยาบ้าอื้อเลยคุณผู้ฟัง
1: ไม่ห่วงรถไม่ห่วงยาบ้า
0: ไม
1: ่
0: ห
1: ่
0: วงแล้วครับแม่เมื่อกี้ภาคเหนือนี่ภาคอีสานอีกแล้ว
1: ที่ไหนอะนะ
0: ที่ศรีสะเกษท่านผู้ว่าลงมาเองเลยนะ
1: ไปตรวจสอบสั่งการให้ชุดปฏิบัติการ238เนี่ย
0: ท่านอนุรัตธรรมะประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษสั่งการให้ทีมงานลงไปกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่
1: จังหวัดศรีสะเกษนี่แหละ
0: ก็ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด
1: ในพื้นที่จังหวัดและข้างเคียงจำหน่ายในพื้นที่ด้วย
0: โดยเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามรถเป้าหมายอย่างใกล้ชิดกระทั่งพบรถเก๋งฮอนด้าทะเบียนชลบุรี
1: ขับมาจากอำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยนะ
0: มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ติดตามและก็สกัดจับ
0: แต่คนขับรถเก๋งเร่งเครื่องหลบหนีผ่าไฟแดงครับ
1: บริเวณ4แยกอะไรนะ
0: 4แยกชุนเฮงอำเภอเมืองศรีสะเกษครับ
1: แล้วก็รถไปพุ่งชนรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
0: ส่วนรถเก๋งด้านหน้าพังยับเยินขับหนีไม่ได้แล้ว
1: ชายทั้ง3คนในรถเด
0: ้ลงมาที่จะอยู่ทำไมล่ะเฮ้ยต่างคนต่างไปโว้ย
1: อันนี้ตัวแยกก่อน
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งติดตามตัวอย่างเร่งด่วน
1: และชุดนึงเข้าตรวจสอบภายในรถเก๋งเนี่ย
0: พบยาบ้าเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 72,000 เม็ดเด้
0: ซุกซ่อนเอาไว้
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
0: ผู้ต้องสงสัยบางรายอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ได
1: ้และอาศัยหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
0: จึงเร่งค้นหาติดตามตัวดำเนินคดีพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลถึงเครือข่าย
1: รวมถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องนะ
0: เพื่อสาไปถึงต้นตอและก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง
1: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: มากันจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ยาบ้ายาบอยาอียาไอผมจับได้นะก็ผมบอกแล้วคุณอนุทินเอ้ย
1: เป็นไงอ่ะ

0: ดีแค
1: ร์ยาบินกระปุกก็800
0: ดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์บำรุงไตเนี่ยนะถ้าจะดื่มกาแฟลิซ่า M วันนี
0: ้
1: ทั้งกาแฟลิซ่า M กาแฟลิซ่า M Go เนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเยอะๆเลยมีอยู่5อย่าง
0: มีอะไรบ้างอ่ะ
1: สมถังเช่าเกากี้
0: เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำเนี่ยนะ
1: เท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ย
0: ก็
1: เขาจะเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: ไปดูแลหลักผมหลักฟันดูแลผิวพรรณเนี่ย
0: กาแฟทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียวเบาหวานก็มีขึ้น
0: สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเขาใช้สูตรลดตัดความขมของไอ้สมุนไพร5อย่างนี
0: ้ก็เป็นเบาหวานก็รับประทานได้นะ
1: ใช่เป็นหัวใจก็รับประทานได้เพราะเขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่ม
0: เป็นไขมันก็รับประทานได
1: ้ดื่มเถอะ
0: เ
1: พื่อสุขภาพของเราก
0: าแฟ
1: ไม่ต้องกลัวครับ
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: วันนี้ซื้อลิซ่าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทเนี่ยนะ
0: อ่าร
1: ับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อนนะไปแต่ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะซื้อถุงหนึ่งก็490บาท
1: อันนี้มี30แก้ว
0: แ
1: ต่ซื้อ2ถุงก็900
0: ซื้อ5ถุงอ่ะ
1: 2,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: ครับ
0: เอาไป2ก้อนเลยบอกให้หอบสบายใจ
1: ก็มีหลายท่านนะบอกว่าลุงช้างจะซื้อไบโอ4กระปุก1คาราเบลเลยแถมกี่เม็ดเนี่ยก็แถมขวด100เมตรสิ
0: แถมตัวมันน่ะนะ
1: เออมันเอาของตัวอย่างให้ไปที่ไหนแล้ว
0: ใช
1: ่มีแล้วของตัวอย่างผมไม่มีแล้วบริษัทก็จะส่งของตัวอย่างให้บอกไม่ต้อง
0: ไม่เอา
1: ไม่เอายิง
0: ของเราต้องเอาตัวมันเลย
1: ครับ
0: ปลูกเรา690บาท
1: ใช่2กระปุก 1,000 4กระปุก 2,000
0: 2,000 ก็แถม1กระปุกกันนะ
1: ใช่
0: น
1: ี่ครับรถโม้ปูนทับรถจักรยานยนต์หนุ่มวัย17ปีเสียชีวิตสลด
0: น้องชายเก้าปี
1: มีแผลที่หัวอาการสาหัส
0: โอ้น่า
1: ถึงญาติพี่น้องร้องไห้กระงมเลยทีเนี้ย
0: ก็คนเสียชีวิตก็ต้องร้องไห้เนี่ย
1: ครับ
0: ที่ไหนน่ะ
1: ที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานี่แหละครับ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: รถโม้ปูนเนี่ย
1: ในบริเวณหน้าโรงปูนศาลาแดงบางน้ำเปรี้ยวไปตรวจสอบหน่อยที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: ผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนอายุ17ปี
1: โดยมีรถจักรยานยนต์ Honda เวฟสีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่ในข้างทาง
0: แล้วก็มีรถโม้ปูนเนี่ยนะ
1: สีส้มทะเบียนฉะเชิงเทราจอดอยู่
0: มีคนเจ็บเป็นชายวัย9ปี
1: น้องชายผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
0: นำไปแล้วคราวนี้ในอะไรในคราวอ่ะ
1: ในคราวอายุ51ปีคนขับรถโม้ปูน
0: บอกกำลังจะขับรถกลับโรงโม้ปูนนี่นะ
1: ครับได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเตรียมเลี้ยวเข้าโรงงานแล้ว
0: ในขณะที่กำลังจะเลี้ยวก็ไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์ของเด็กเนี่ย
1: ขี่ตามหลังมาตอนไหนไม่ทราบว่าเด็กเกิดอุบัติเหตุทับมารู้อีกทีก็โดนรถทับไปแล้ว
0: เด็กตายไปแล้ว
1: ระหว่างนั้นครอบครัวเดินทางมาถึงเหตุการณ
0: ์เห็นร่างของลูกก็ทรุดโทรมร้องไห้อ่ะนะ
1: ครับ
0: น่าสงสารเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอะนะ
1: ทีนี้ในคราวก็ซวยไป
0: นั่นสิ
1: ไปโรงพักก่อนยังไงถ้าไม่หนีเนี่ยนะจออยู่ช่วยเหลือเขาเนี่ยไอ้โทษติดคุกยังไงก็รอลงอาญาเชื่อผมสิ
0: หนักก็ยังเป็นเบา
1: ไปหนีทำไมสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะแต่อย่าลืมนะวันนี้4โมงเย็น
0: ไปกันที่ตลาดนัดวัดไรนะ
1: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: จะแล้วไม่ปวดท้องก็ไปเจอกัน
1: โอ้ส่งข่าวดีไปยังพี่น้องแถววังน้ำซับวังน้ำซับอำเภอวังน้ำซับอยู่กับอำเภออะไรเน
0: า
1: ะ
0: ศรีประจัน
1: ศรีประจันศรีประจัน
0: สุพรรณเนี่ยนะ
1: ว่าทีมงานไทยทิพย์ไม่ได้สัญจรไปนานแล้วพรุ่งนี้ขอประกาศให้ทั่วกันว่า
0: ว่าไง
1: เราจะไม่ไปที่
0: ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไหสี่หู
0: จะไปที่ไหน
1: ตลาดนัดบ้านกล้วยวังน้ำซับแทนนะ
0: วังน้ำซับนะพรุ่งนี้นะ
1: ทรยศซะแล้วดูที่นะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อน
1: แป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมัน

0: มเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081290 1691ยาย่าบริง

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: คุณพี่เขาเป็นคนที่เขามาขายของกับพี่บิดาที่วัดประดับเขาว่าโทรมานะบ้านเขาอยู่นู้นบางขุดสันบุรี
1: สันครับบุรี
0: แล้วมาขายของอยู่วัดประดับเจอพี่บิดาทุกวันพุธอะนะอยากจะได้ไอ้ห้าวแต่ว่าถามไปพี่บิดามีไปไหมก็รอวันพุธอะนะ
1: นาน
0: มันเป็นไรลุงช้างส่งมาแล้วกัน
1: ให้ส่งไป
0: เอาไอ้ห้าวนะสักสามกล่องทีจะลองดูที่จะห้าวจริงหรือเปล่าเนี่ย อ่ะไอ้ห้าวก็สั่งได้เลยราคาเดียวกับจอยมิกฟู้ดราคาเดียวกับไตเลียมจอยราคาเดียวกับจิจุจาร์แต่ในจิจุจาร์ไม่มีแล้วนะเขาเปลี่ยนเป็นจอยมิกฟู้ดครับ
1: ใช้นี่แล้ว
0: ครับผมราคา350บาท2กล่องก็แถมกล่องหนึ่งเหมือนกัน
1: ซื้อ2กล่องแถม1กล่องเนี่ยนะ
0: ยาลิติดวงก็ซื้อกระปุกก็350บาท3กระปุก 1,000 อันนี้กระปุกมี60เม็ดผมว่าไม่จำเป็นต้องซื้อหลายๆกระปุกทีแล้วกระปุกก็ได
1: ้
0: ไม่เสียค่าส่งหรอกเห็นไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โฟกัสซื้อทีละกล่องก็ได้ก็ไม่เสียค่าส่งแต่ซื้อ2กล่องก็700 3กล่องก็ 1,000
1: 1,000 บาท
0: ครับตัวแทนจำหน่ายเราก็มีเยอะนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับผม
1: ตัวแทนเนี่ย
0: ใช่
1: สระบุรีสักจังหวัดนี่หรอ
0: โอ้ยสุขิจเพชรตัดพระพุทธบาทบ้านหมอเพชรตัดตลาดบ้านหม
1: อ
0: ท่าช้างเอ็กเพรสนาวัดท่าช้างใต้เสาให้ยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงยาดีเพชรตัดหลังบกส.สระบุรี
1: สระบุรีเนี่ยนะ
0: นู่นเมื่อวานนี้ก็จากลวกเหล็กอยากได้ฟอกัสส่งมาให้แล้วนะ
1: ส่งไป
0: ครับผม มาเรื่องข่าวนี้ครับพนักงานบริษัท
1: เสียชีวิตอยู่ในรถ
0: พบปรากฏไปดูพบจดหมายสุดเศร้าเลยครับ
1: มีจดหมายเขียนเอาไว
0: ้นู่นที่ศรีราชาที่ศรีราชา
1: จังหวัดชลบุรี
0: ครับแถวอ่างเก็บน้ำบางพระหมู่4ตำบลบางพระก็ไปตรวจสอบดูไปที่เกิดเหตุพบรถโกนยศเก๋งนะ
1: รถเก๋ง
0: Honda HR-V สีบอลเทาทะเบียนกรุงเทพ
1: จอดอยู่ริมถนนบนฟุตบาทแถวฟุตบาทเนี่ยนะ
0: หันหน้าลงถนนสุขุมวิท
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ในรถเนี่ยพบร่างนางสาวผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ44ปี
1: เป็นพนักงานของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง
0: ในพื้นที่จังหวัดระยองเสียชีวิตอยู่บนรถบนเบาะคนขับด้านหน้า
1: สภาพเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย
0: ตอนที่บริเวณเบาะด้านหลังก็พบเต่าอังโลอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: โอ้ยชอบซื้อหมูกระทะไปกินกันน่ะ
1: เออต่างอังโลเนี่ยนะ
0: เออคาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมง
1: ตายแล้วเนี่ย
0: พวกนี้ไม่ทนทุกทรมานกันได้ขนาดไหน
1: ไม่รู้ว่
0: าคงจะกินยานอนหลับไปเนาะแล้วก็จุดเต่าอังโลสูดควันเข้าไป
1: น่าสงสารเธอนะ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายครับ
1: เมื่อตรวจสอบภายในกระเป๋ามือถือกระเป๋าถือเนี่ยนะ
0: นั่นไงพบยานอนหลับจริงๆอ่ะ
1: บรรจุอยู่ในห่อยา
0: แล้วก็สมุดบันทึกพบข้อความสั่งเสียไว้หลายหน้ากระดาษ
1: ว่าไงว่าไง
0: ใช้ความรู้ไว้ชีวิตมันยากมากยากเกินจะมีชีวิตต่อเหนื่อยรักแม่มากขอโทษที่ไม่ได้อยู่พาไปกินของอร่อยมันเหนื่อยมากแม่ดูอุ้มมี่กับน้องมุ้งให้หน่อยนะ
1: ให้ดูลูกมาบ้างกันเดีย
0: วแม่กอดมันแทนอุ้มทีนะแม
1: ่
0: อย่ากอดอุ้มนะรักแม่นะ
1: น่าสงสารนะ
0: โถชีวิตเนี่ยมันปัญหามีไว้คนแก้ผมไม่ได้ว่าอย่างนี้อย่าง
1: น
0: ี้แล้วนะ
1: ตายหนีลูกเราบ้างกันเดีย
0: วไม่รู้หนีอะไรก็มาลูก
1: คุณแม่ก็ไปด้วยเนี่ย
0: แล้วก็มิ้งพี่อุ้มขอโทษพี่นะพี่เหนื่
1: อ
0: ยพี่รักมิ้งนะมิ้งควรให้คนดีๆพี่อยากให้มิ้งเจอคนที่ทำให้มิ้งมีความสุขพี่ไม่ใช่คนนั้นหรอกพี่มันห่วยฝากแม่ด้วยช่วยดูแม่แทนพี่ด้วยนะรักมิ้มนะน้องพิมพี่ก๊อฟพี่ไก่น้องเกดป้าเล็กฝากดูแลแม่แหม่มด้วยลดให้พี่กอผลต่อนะป้าบุญอุ้มขอโทษ
1: โ
0: อ้ป้าบุญอุ้มขอโทษ
1: โอ้โห
0: รถยังผ่อนไม่หมดเลย
1: ให้เขาส่งผ่อนต่อเนี่ยนะ
0: ทำงานมันน่าเบื่องานมากก็ฝีมือไม่ได้เพราะว่ามันคนมันคอยจะเล่นบทดำการเป็นคนใจดีก็ไม่อย่าไปอ่านเลย
1: นั่นเด้อน่าเห็นใจเด้อ
0: น่าเห็นใจคนไม่อยากอยู่แล้วอ่ะ
1: อ
0: ยากตาย
1: อยากตาย
0: เจ๊อยากตาย
1: ผลสุดท้ายก็ต้องตายจากแม่จากลูกแล้วมั้งเนี่ยนะ
0: คิดได้ยังไงเนี่ย
1: อ
0: ่ะก็คนตายก็ตายกันไปคนอยู่ก็เอากันไป
1: ไปเผากันเนาะ
0: มาไปหมดเวลา2คนต้องลากันไปก่อน
1: ไปแล้ว
0: ต่อสิโชเล่ต่อสิ เดี๋ยวจะได้ไปเล่นด้วยวันที่8มกราเนี่ย
1: ที่บ้านคกตูมนะบ้านพี่สมพงษ์ทองกูลนะ ดูกัน
0: ไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุชินกิจทางเช่าเหตุหลินจือเก่ากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็น
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่10
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
10: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน เมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
11: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
12: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวง
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
14: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าว
15: ขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
16: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
17: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
18: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
17: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
19: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิรา
20: ให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ร้องไห้กับเดือนค่ะคุณสันติดวงสว่างนะคะเริ่มต้นรายการข่าวรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยเพลงหวานสไตล์คุณสันติดวงสว่างร้องไห้กับเดือนมีหลายเวอร์ชันค่ะมากมายหลายศิลปินที่ร้องเพลงนี้ต้นฉบับเกิดไม่ทันค่ะแต่รู้ว่าเป็นคุณคัมภีร์แสงทองนะคะแล้วก็เริ่มต้นเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่10สิงหาคมเริ่มต้นสัปดาห์ที่2ของเดือนผ่านไปเรื่อยๆนี่คือเดือนที่8ของปีนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มากับโปรโมชั่นจากวันเลขเบิ้ลถึงวันแม่จากวันที่8เดือน8ถึงวันแม่12สิงหาคมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราคาวันนี้ซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทซื้อ2กระปุกรับส่วนลดกระปุกละ200ค่ะคุณผู้ฟังนะคะ2กระปุก 1,400 ส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขนะคะBGM Soft Gel ค่ะรับส่วนลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันโทรสั่งได้เลยวันนี้ถึงวันที่12สิงหาคมสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจากสมุนไพรจิราและช่วยกันดูแลสุขภาพดวงตากับ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ค่ะถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังที่ปลูกข้าวฉีดวัคซีไรส์ก่อนเลยค่ะฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยคุณจะประหยัดปุ๋ยไปได้มากเลยคุณผู้ฟังเก็บให้หมดค่ะกันเพลี้ยกันหนอนกันราจับใบฮอร์โมนทั้งหลายเก็บไปก่อนเลยฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวข้าวหวานใหม่วัคซีไรส์อย่างเดียวเอาไว้ใกล้ๆท้องเราจะใช้วัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงผสมกันข้าวจะเขียวแต่กอใบตั้งออกรวงก่อนใครประมาณ 7-10 วันข้าวจะท้องเสมอกันทุกต้นค่ะขั้นตอนนี้แหละที่ทำให้ข้าวรวงใหญ่รวงยาวแล้วก็ได้เมล็ดข้าวเพิ่มปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มค่ะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะขั้นตอนนี้จะฉีดตอนรวงก้มตอนข้าวสลัดเกสรส่วนใครที่เกรงว่าจะมีข้าวดิบข้าวเด้งร่วงลงนาก็อย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวฉีดไปนะคะข้าวเราก็ไม่ร่วงค่ะเมล็ดก็ไม่ปริแตกนะคะส่วนทางด้านของวีซ่า2เอาไปฉีดพืชลงหัวค่ะพืชที่ต้องการแป้งนะคะผลผลิตจะมีขนาดใหญ่รสชาติจะดีขึ้นผลิตผลที่ต้องการแป้งนะคะทั้งพืชลงหัวมะม่วงกล้วยฟักทองข้าวโพดได้หมดค่ะวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละส่วนทางด้านของพืชไร่ไม้ผลค่ะผักกินใบใช้วัคซีเน1อย่างเดียวถ้ามีหนอนก็เติมวีโต้ปราบหนอนไปนะคะส่วนพืชผลที่ออกดอกฟักแฟงแตงบวบถั่วมะม่วงมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอได้หมดอะไรที่ออกดอกฉีดวัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนะคะส่วนวีโต้ปราบหนอน ชีวภาพปราบราและสมุนไพรปราบหนูถ้ามีปัญหาก็คอยใช้ถ้าไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้ค่ะส่วนสมุนไพรปราบหนูนี่ในบ้านได้เลยโรงรถโกดังสินค้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะสั่งหัวเชื้อไปครึ่งลิตรผสมน้ำทีละนิดฉีดรอบบ้านโรงรถใส่ภาชนะใส่สำลีเทใส่ลงไปตั้งไว้ใต้รถหนูไม่เข้ามากวนเลยค่ะรับรองได้ในบ้านก็ปลอดภัยโกดังยุ้งฉางก็ปลอดภัยฉีดที่ไหนก็ได้นะสมุนไพรปราบหนูอะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะโทรมาละกันเนาะโทรหน้าใหม่ได้ส่วนลดด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังปุ้มอยู่ในช่วง 6 โมงเช้าแล้วก็ 11 โมงทางจทร. AM 1197นะคะโทรหน้าใหม่ได้ส่วนลดในช่วงที่ปุ้มจัดรายการสดได้ทุกวัน0855179025นะคะมาเริ่มต้นฟังข่าวแรกเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีบางกรวยนี่แหละค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมกศิรัตเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาหนูน้อยวัย12ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่วัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีค่ะและทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ 10:30 ค่ะพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของโดยคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของมอบให้กับนายกิติขาวเจริญหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้วก็เด็กหญิงชมนิพามงคลวุฒิวงศ์เด็กหญิงณัฐกฤตตาเท้าโสมที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพแล้วก็เด็กชายกิติมากรสมน้อยอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะแล้วก็มีเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดเด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงพัสภาไสงามตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะแล้วก็มีเด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาอยู่โรงพยาบาลธนบุรี2เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้พลุ้งที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีนางสาวชิชนกวิจัสิกะโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรนางวัชรินทร์วัดทองเด็กหญิงพัฒน์ธีราแพรวสมุทรโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานนะคะแล้วก็อัปเดตค่ะผู้บาดเจ็บ7รายอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะจ จากเดิมที่เป็นเคสแดงนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต9รายนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้7รายที่เป็นเคสแดงแล้วอาการปลอดภัยเกษมราชรัตนาธิเบศร1รายเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร2รายพระนั่งเกล้า3รายแล้วก็บางกรวย1รายพ้นภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอให้ผู้บาดเจ็บทุกคนปลอดภัยแล้วก็หายเร็วๆจากเรื่องสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนักวิชาการด้านจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เขาก็คาดการณ์แล้วก็มีคำเตือนว่าให้เฝ้าระวังในช่วง14วันอันตรายมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซ้อนเป็นเหมือนพฤติกรรมการลอกเลียนแบบขึ้นมาอีกก็โผล่ขึ้นมาจริงๆค่ะตามที่นักวิชาการคาดคะเนนะคะปรากฏว่าโซเชียลผวาหนักหลังจากที่มีแชทขู่ก่อเหตุความรุนแรงเป็นโรงเรียนปากเกร็ดบทสนทนาของนักเรียนที่คุยหยอกล้อกันแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเด็กๆอาจจะหยอกล้อกันแต่กลายเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจในโลกออนไลน์เมื่อ Facebook ข่าวคนนนโพสต์ข้อความระบุว่าโผล่อีกแชทขู่ก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนดังย่านปากเกร็ดเบื้องต้นแฮชแท็กข่าวคนนนได้ประสานงานไปยังสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดแล้วโดย Facebook ของโรงเรียนปากเกร็ดระบุว่าจากข่าวที่ปรากฏในสื่อพบว่าเป็นกลุ่ม Open Chat ของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดซึ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการในการป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนหากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วในเวลาต่อมาก็ได้ออกประกาศชี้แจงเป็นข้อความสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่หรือก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยระบุว่าตามข้อมูลที่ปรากฏแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเพจสาธารณะกรณีมีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับข้อความการสนทนาในลักษณะข่มขู่หรือกล่าวถึงการวางแผนก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาทำให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่สบายใจกับผู้ปกครองนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนทั่วไปโรงเรียนปากเกร็ดก็ขอชี้แจงในเบื้องต้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมาจากการสนทนาของนักเรียนภายในคณะสีของโรงเรียนเป็นการพูดคุยเชิงหยอกล้อและกล่าวถึงแผนก่อเหตุรุนแรงซึ่งนักเรียนที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงต่อโรงเรียนแล้วว่าเป็นการพูดคุยแบบล้อเล่นไม่ได้มีเจตนาจะดำเนินการตามข้อความดังกล่าวแต่อย่างใดโรงเรียนตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารหรือข้อความในลักษณะดังกล่าวแม้จะเป็นการพูดเล่นไม่มีเจตนาที่กระทำจริงอาจสร้างความหวาดกลัวความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรในสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนไม่ได้เพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรวจสอบข้อที่จริงประเมินสถานการณ์แล้วก็กำชับนักเรียนและบุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์การสนทนาในกลุ่มใหญ่และการเผยแพร่ข้อความที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงและดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและมาตรการความปลอดภัยตามความเหมาะสมนะคะเขาก็ชี้แจงแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือมาว่าไม่ส่งต่อไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ข้อความที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ตื่นตระหนกหากพบข้อความที่เป็นลักษณะภัยคุกคามนักเรียนและบุคลากรก็ขอให้แจ้งโรงเรียนโดยตรงเนี่ยค่ะเขาก็ประกาศมาโดยโรงเรียนปากเกร็ดส่วนสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดก็โพสต์ข้อความขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยันงดการยั่วยุไม่ขยายความขัดแย้งนะคะแล้วสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดก็รับทราบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานโรงเรียนเพื่อเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่แหละปากแจ๋วนะคะเกรียนคีย์บอร์ดด้วยความคึกขนองก็ล้อเลียนกันไป แต่มันกลายเป็นเรื่องราวของความตื่นตระหนกเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเวลาของความระทึกขวัญกันอยู่เลยนะแล้วก็ครุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธิรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี5รายนะคะครูผู้ได้รับรางวัลครูธิรคุณก็คือนายกิติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษครูแนแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูภาษาไทยหรือว่าครูขนุนนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์และนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนหรือว่าเลขาหน้าห้องผู้อำนวยการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของครุสภาทั้งหมดก็เป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะครูธิรคุณหมายถึงครูผู้ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างมั่นคงค่ะสำนักงานเลขาธิการครุสภาก็จะเรียกขานนิยามเป็นการมอบรางวัลครูธิรคุณครูผู้ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างมั่นคงค่ะยกย่องเชิดชูเกียรติการอุทิศตนเพื่อสิทธิ์และเป็นแบบอย่างในวิชาชีพนี่ค่ะเมื่อวานนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ส่งข้อความเตือนภัยค่ะเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนไปยังประชาชนในกลุ่มพื้นที่ตรงไหนที่จะได้รับผลกระทบที่จะต้องแจ้งภัยเนี่ยก็จะได้รับข้อความเตือนภัยแต่ว่าพื้นที่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นะคะไม่ต้องตื่นเต้นตกใจว่าทำไมไม่เตือนฉันเพราะว่าเราไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมามีข้อความขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือทุกๆคนพร้อมกันในพื้นที่นั้นอย่างเช่นเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะในพื้นที่บริเวณรัศมี5กิโลเมตรในจุดเกิดเหตุก็ได้รับการแจ้งเตือนเป็นข้อความแจ้งเตือนมาแต่ว่าไม่มีเสียงนะคะที่ไม่มีเสียงเพราะว่ายังมีกลุ่มคนอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนมากถ้ามีเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้ตัวรู้พิกัดเขาก็เลยเตือนแบบไม่มีเสียงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเสียงนะคะบางคนก็สั่นแรงเสียงมาแต่ว่าจะเป็นเฉพาะพื้นที่แต่ล่าสุดเนี่ยก็เตือนมานะคะหลายพื้นที่ด้วยกันเช่นที่เชียงรายค่ะก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงให้ระมัดระวังเก็บทรัพย์สินอะไรประมาณนี้บึงกาฬนะคะอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปากคาดบุงคล้าบึงโขงหลงก็เตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ระมัดระวังเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางที่แม่ฮ่องสอนค่ะมีอำเภอเมืองหลายตำบลก็ได้รับการแจ้งเตือนจังหวัดน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงหลายตำบลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอันนี้ปภ.ก็เตือนภัยมายกของขึ้นที่สูงรัศมีกี่กิโลเมตรจะได้รับข้อความแจ้งเตือนในขณะที่จังหวัดนครพนมเจอน้ำท่วมไปเมื่อวานนี้ก็คลี่คลายแล้วนะคะสถานการณ์น้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองนครพนมฝนถล่มหนักสุดในรอบ30ปีกระหน่ำหนักมาเลยค่ะตลอดทั้งคืนเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากทำให้มวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมระบายลงแม่น้ำโขงไม่ทันค่ะล้นท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมถนนหลายสายน้ำท่วมขังกระทบการจราจรโชคดีที่เป็นวันอาทิตย์ค่ะ ทุกคนอยู่บ้านเป็นวันหยุดไม่ต้องทำงานไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเป็นฝนตกขนาดหนักโดยในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าเป็นฝนตกแสนห่าคือเวลาเราเรียกเนี่ยฝนตกหาใหญ่แต่เนี่ยมันมาแสนหาคือแบบตกหนักมากสุดในรอบ30ปีเลยอะทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดกว่าจะหยุดเนี่ย9โมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะตกทั้งคืนพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหจะวางของขายก็ไม่ได้ตกกระหน่ำแบบนี้หอบของหลบฝนกันจ้าระวันในเขตหน้าตลาดสดเทศบาลน้ำทะลักเข้าบ้านขนของแล้วรถขับมานะเกิดคลื่นซัดหนักเข้ามาอีกต้องมีคนไปคอยโบกให้ระมัดระวังในเรื่องของความเร็วชาวบ้านบางคนจะมาตลาดค่ะเจอน้ำกลางทางไหลเข้ามาในรถเดือดร้อนในพื้นที่นครพนมขณะที่ฝนตกหนักในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยสถานการณ์ที่นครพนมก็คลี่คลายค่ะกลับเข้าสู่สภาวะปกติชาวบ้านบอกว่าตกแสนห่าคือตกขนาดหนักมากหนักสุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาแต่ก็คลี่คลายนะคะส่วนที่พัทยาค่ะมีคราบน้ำมันปริศนาทะลักเกาะล้านยาวหลายกิโลเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ลอยอยู่ในทะเลคล้ายกับคราบน้ำมันเครื่องแล้วคลื่นก็ซัดเข้ามาติดชายหาดตลอดแนวหาดเทียนหาดแสมสารบนเกาะล้านเป็นคราบน้ำมันที่เหมือนกับคราบน้ำมันเครื่องลอยมาเป็นแผ่นขนาดใหญ่แล้วก็ซัดเข้าชายหาดระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวพอขึ้นมาจากน้ำทะเลเนื้อตัวเลอะเทอะติดคราบน้ำมันต้องล้างกันจ้าระวันค่ะแต่ก็ไม่มีรายงานมีผลกระทบกับสุขภาพแต่อย่างใดหมดสนุกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังขาเป็นวันหยุดวันท่องเที่ยวด้วยนะคะนายกเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินมาตรการแก้ไขนะคะมีเรื่องราวของครอบครัวร้าวฉานมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวของคนดังมีปัญหากับลูกอย่างครอบครัวคุณเสกโลโซแต่ว่าตอนนี้ก็จับมือประสานงานทำงานด้วยกันพ่อลูกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันเป็นครอบครัวอบอุ่นคุณพ่อไปโชว์คอนเสิร์ตคุณแม่ก็พาลูกอีกแม่หนึ่งไปดูคอนเสิร์ตอบอุ่นนะคะถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็พ่อลูกผูกพันจากเรื่องราวของความบาดหมางก็กลายเป็นความสมัครสมานสามัคคีทุกชีวิตก็มีความสุขแต่ล่าสุดเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงมากเลยเมื่อหนุ่มร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญควงคุณแม่และน้องสาวคนเล็กมาร่วมงานประกาศรางวัลนาคราชแล้วก็เปิดใจถึงการโพสต์ภาพหมายสารปึกใหญ่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับงงและมึนตึบแล้วก็เป็นหมายสารจากคนที่คุณก็รู้ว่าใครเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้หมายสารจากใครป่ะถ้าใครไม่รู้ถือว่าตกข่าวเพราะว่าพ่อลูกบาดหมางระหว่างคุณสุรชัยสมบัติเจริญกับน้องร็อกกี้ลูกชายนะคะหมายสารเพิ่งมาถึงไม่นานนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแค่รู้ว่ารายละเอียดที่ฟ้องมาคือเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยก็เอ๊ะนิดนึงเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดในหมายสารก็คืองงนะคุณร็อกกี้ก็บอกว่าก็ออกมาพูดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะคิดว่ามันจบไปแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าในหมายเนี่ยน้องร็อกกี้ลูกชายคุณสุรชัยสมบัติเจริญเป็นจำเลยที่1มีคุณแม่เป็นจำเลยที่2ค่ะหมิ่นประมาท หมายสารมาปึกใหญ่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ไม่ได้เคยพาดพิงถึงบุคคลที่3เลยนะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ยังจะตามมาอีกแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับพ่อนะคิดว่าจบไปแล้วแต่ก็ยังไม่จบบริบูรณ์เนี่ยค่ะก็เป็นกรณีพิพาทคดีหมิ่นประมาทระหว่างพ่อลูกค่ะแล้วก็ติดตามดูกันต่อไปแต่ตอนนี้พักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะคะ0855179025 0855179025จะสั่งซื้ออะไรก็โทรมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมัน

0: 0855517 9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: อย่าลืมโปรโมชั่นของสมุนไพรจิรานะคะวันนี้ถึง12 สิงหาคมค่ะจากวันเลขเบิ้ลถึงวันแม่โปรโมชั่นนี้จิราลด1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200นะคะส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นค่ะพร้อมทั้ง BGM Soft Gel รับส่วนลด100 บาททันทีนะคะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนีพร้อมทั้งเกษตรกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีนเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีนไรซ์กับนาข้าวค่ะกำจัดหนูได้หมดจดโดยที่ไม่ต้องใช้เคมีนะคะไล่หนูไปหนูเก่าไปหนูใหม่ไม่เข้ามากำจัดหนอนได้ทั้งหนอนหัวดำมะพร้าวดวงมะพร้าวที่บอกว่าเก่งเหลือเกินอะไรก็เอาไม่อยู่เจอวีโต้ปราบหนอนไปหน่อยไหมผสมวัคซีนไปด้วยนะคะจะได้แตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับมางามได้เหมือนเดิมนะพืชไร่ไม้ผลออกดอกอยู่ฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวแล้วก็เติมปราบหนอนไปด้วยเลยค่ะโทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025นะคะมีเรื่องราวของหนุ่มป่วยสุดทรมานหน้าบวมไปครึ่งซีกสาเหตุจากฟันผุและไม้จิ้มฟันนี่แหละค่ะโพสต์รูปลงโซเชียลถูกกล่าวหาว่าใช้ AI โอ้ยคุณผู้ฟังขาใบหน้าด้านซ้ายนะคะกรอบหน้าด้านซ้ายเนี่ยบวม ตั้งแต่หางตาดึงหน้าออกมา

0: จนถึงใบหูบวมไปด้านหนึ่งเลยค่ะผู้ใช้ Facebook ชื่อเมธเจ้าชายน้อยโพสต์ Facebook หลังจากเข้าช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการป่วยด้วยใบหน้าบวมไปครึ่งนึงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเขาบอกว่าเกิดจากสาเหตุจากฟันผุและการใช้ไม้จิ้มฟันค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันปวดและทรมานมากเลยพี่ผมเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนถ้ามาหาผมครั้งหน้าพี่อาจจะไม่เจอผมแล้วก็ได้ผมเคยลงรูปขอความช่วยเหลือแต่คนในสื่อออนไลน์บอกว่าผมแต่งรูปทำ AI หลอกลวงเข้ามาด่าก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะคุณปูอายุ31ปีพักอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆกับแฟน2คนที่จังหวัดหนึ่งจุดเริ่มต้นมันแค่ฟันผุพอฟันผุมีเศษอาหารไปติดก็ใช้ไม้จิ้มฟันไปเคี่ยวๆแคะๆแต่ทำบ่อยจนเกิดการอักเสบกลายเป็นเนื้อร้ายก้อนใหญ่บริเวณใบหน้าด้านซ้ายในเบื้องต้นเนี่ยคุณเมธก็ให้เงินยังชีพจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าใบหน้าบวมไปครึ่งซีกสุดทรมานมันปวดจนทนไม่ไหวแต่ชาวเน็ตกลับหาว่าใช้ AI หลอกลวงนี่ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นข่าวขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมาให้การช่วยเหลือในเรื่องของกระบวนการรักษาหรือไม่อย่างไรเนี่ยค่ะแล้วก็พวกที่บอกว่าเขาใช้ AIก็ยังไม่ทันได้ไปดูว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาซะแล้วบรรดาโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยค่ะน่าเห็นใจนะคะคุณผู้ฟังมันปวดและทรมานแต่ว่ายังไม่ได้รับการดำเนินการรักษาก็หวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเกิดเหตุไฟไหม้ค่ะ7ชีวิตวิ่งหนีตายสิ่งที่เสียหายก็คือข้าวเปลือก5ตันข้าวเปลือก5เกวียนเสียหายหมดเลยค่ะถึงไม่โดนไฟแต่ก็โดนน้ำที่มุกดาหารค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากบ้านในเขตบ้านด่านคำตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดพบว่าไฟไหม้บ้านทั้งหลังเหลือแต่โครงสร้างและเสาบางส่วนทรัพย์สินอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเมินความเสียหายสอบถามนางเทียมอายุ57ปีเจ้าของบ้านบอกว่าประมาณบ่าย2ค่ะหลานสาววิ่งมาแจ้งว่ามีควันออกมาจากปลั๊กไฟบริเวณห้องเก็บของเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเปลวเพลิงมันโหมอย่างหนักรุนแรงออกมาจากห้องนี้แล้วลุกลามอย่างรวดเร็ว7ชีวิตภายในบ้านพากันหนีเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในซอยเล็กๆแล้วค่อนข้างแคบรถดับเพลิงก็เข้าไปไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการระงับเพลิงภายใต้ข้อจำกัดในพื้นที่ท่ามกลางความกังวลว่าเปลวเพลิงจะลุกลามไปยังสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงและบ้านหลังนี้อยู่ติดกับยุ้งฉางเก็บข้าวค่ะเก็บข้าวเปลือกทำให้เพลิงลุกลามไปบริเวณดังกล่าวข้าวเปลือก100กระสอบละประมาณ50กิโลกรัมรวมน้ำหนักประมาณ 5,000 กิโลกรัมเสียหายทั้งหมดในเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็กำลังตรวจสอบโดยประเด็นเจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่ามีควันออกมาจากปลั๊กไฟในห้องเก็บของแล้วก็เกิดลุกไหม้อย่างรุนแรงนี่ค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าชำรุดถึงเวลาต้องซ่อมบำรุงเปลี่ยนอันไหนเก่าก็เปลี่ยนไปเอาของใหม่มาใช้เพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังแต่บางบ้านก็ด้วยความจำเป็นมันก็อยู่ในสภาพเดิมจนกระทั่งเกิดเหตุรุนแรงก็มีปิดท้ายด้วยความก้าวหน้าของแก๊งค้ายาเสพติดขับเบนซ์ ขนไอซ์1กิโลกรัมอยู่ในห้องเครื่องส่งลูกค้ากลางดึกโดนจับบอกว่าไม่ได้เป็นอาชีพนะทำมาคือไม่ทำอาชีพอื่นอะไม่ประกอบสมาชีพอื่นวิ่งส่งยาอย่างเดียวท้องที่สมุทรปราการค่ะประมาณเที่ยงคืนกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดก็นำกำลังไปซุ่มรอในบริเวณดังกล่าวพบ Mercedes Benz E200 CGI ทะเบียนจันทบุรีมีนางสาวคณิษฐาขับมาเพียงลำพังขับเบนซ์ส่งยาค่ะคุณผู้ฟังเปิดฝากระโปรงรถเจอไอซ์1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่บริเวณห้องเครื่องยนต์ฝั่งคนขับเบาะหลังมีอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติคล็อก11มม.ไม่มีทะเบียน1กระบอกพร้อมกระสุน7นัดอยู่ในซองพกยึดไม่เป็นของกลางอายัดรถหรูพร้อมโทรศัพท์มือถือ iPhone อีก3เครื่องคุณผู้ฟังค่ะตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือพบหลักฐานแชทติดต่อซื้อขายยาเสพติดสลิปโอนเงินแชร์ตำแหน่งเส้นทางเพื่อใช้หลบหนีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนนางสาวคณิษฐารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นเลยวิ่งรับจ้างส่งยาอย่างเดียวไปรับยาเสพติดมาจากบึงกาฬเป็นยาบ้า5กระสอบไอซ์4กิโลนำทั้งหมดไปส่งลูกค้าที่สุพรรณบุรีส่วนที่เหลือ1กิโลเนี่ยเป็นส่วนแบ่งค่าจ้างแล้วลูกค้าชื่อเอิร์ธสั่งซื้อก้อนเนี้ย100,000กำลังจะไปรับเงินแสนแต่ว่าไม่รอดโดนตำรวจจับซะก่อนนี่แหละค่ะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1มีไว้เพื่อจำหน่ายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองหลายกระทงเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยหมดชีวิตและอนาคตไม่ต้องไปต่อแล้วเพราะว่าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดต่อให้ใช้รถหรูก็ไปไม่รอดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้ก่อนเลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 6:00 น.จทล AM 1197ในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็อย่าลืมนะคะฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราเหลือเวลาอีก3วันนะคะซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200 2กระปุก 1,400 ส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขค่ะแล้วก็อย่าลืมBGM Soft Gel ดูแลและบำรุงดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตาแก้ปัญหาเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้วันนี้มีส่วนลดทุกกระปุกลด100บาททุกออเดอร์ส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ส่งท้ายรายการเลยค่ะพบกันอีกช่วงนึง 6:00 น.นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังจดเบอร์ปุ้มไว้08551790250855179025สวัสดีค่ะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรของท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรค
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474
10: 081สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก
11: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกSamson Casey V-Day สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
12: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
11: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
10: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อก ตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมซัน

0: วิชาชีวิตท่านผู้ฟังเรียนกันไม่จบนะอายุเท่าไหร่ก็ต้องเรียนไงอาจจะไม่มีใบรับรองนะไม่มีปริญญาทางโลกนะวันเมื่อวานนี้เนี่ยไปเจอเพลงนี้พอดีเออชอบอ่ะนะเขาก็แต่งได้ดีเนาะก็เป็นแนวแบบสติงนิดๆเนี่ยเพื่อชีวิตเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกันนั่นเมื่อฟังรายการจุ๋มเนี่ยคุณจะได้หลายอรรถรส เปรี้ยวหวานมันเค็ม แต่อย่าเค็มเยอะนะเดี๋ยวไตพัง มันก็เหมือนจริงๆนะวิชาชีวิตเนี่ยเราจะต้องเรียนด้วยตัวเราเองแหละนะก็แล้วแต่บางคนก็เรียนผิดเรียนถูกเป็นธรรมดานะแล้วก็ไม่มีใครเรียนถูกไปตลอดชีวิต บางทีเนี่ยบางทีเราอาจจะเดินทางผิดเนาะหลายๆคนอาจจะแบบเออฉันชอบทำอย่างนี้ฉันเรียนจบมาอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่เอ้าทำไมฉันไม่ทำงานอย่างนี้ได้ยังไงต้องถือว่าเราเก่งนะเพราะว่าแปลว่าศักยภาพเราเนี่ยนะเรียนจบแบบนี้นะวิชานี้สาขานี้คณะนี้เอ้ยแต่เรามาทำอันนี้ก็ได้นะนะคือทางวิทยาศาสตร์หรือทางไม่ว่าจะเป็นด้านทางธรรมะเนี่ยเขาบอกจริงๆเราเนี่ยมีศักยภาพนะฮะเพียงแต่เราว่าไม่ได้ดึงศักยภาพเราออกมาเหมือนจิตเราอะค่ะนะจริงๆจิตเราเนี่ยทุกวันเนี้ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมเราเอาพลังจิตเรามาใช้เนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราเอามาใช้เกินครึ่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับชีวิตนี่อาจจะเหาะได้ก็ได้นะ โอ้มันต้องกระเหาะเลยเหรอสมัยก่อนเนี่ยหรือเราอ่านเราฟังพระคุณเจ้าหรือเราเคยอ่านเนี่ยเกจิพระอริยะสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะทำไมหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยจริงไหมท่านผู้ฟังนะท่านลองมาศึกษาสิมันเป็นเรื่องจริงนะจุ๋มขอยืนยันเลยนะในฐานะที่เป็นนักศึกษาวิชาอภิธรรมถึงอาจจะไม่รู้จะมองเห็นฝั่งหรือเปล่านะเอ๊ะนะมีเขาว่าเอ๊ะพระองค์นี้เห็นท่านเดินเดินอยู่ริมเขานะไปเจออีกทีอยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีนักบินระดับเหนือเมฆขึ้นไปมันจะมีนะมันระดับสูงระดับอะไรเงี้ยเอ้าทำไมเห็นหลวงปู่แหวนยิ้มอยู่บนเมฆอะไรเงี้ยมันยังไงเนี่ยมันจริงนะท่านผู้ฟังเนี่ยวิชาทางโลกเนี่ยนะที่เราไปเรียนกันเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะจบปริญญาโทหลายใบแต่ปริญญาชีวิตอาจจะไม่จบเลยก็ได้แต่ถ้าท่านเกิดท่านเรียนวิชาทางธรรมเนี่ยจุ๋มว่าท่านมาถูกทางหรืออย่างน้อยไม่ได้เรียนแต่ท่านเป็นคนขนขวายนะคบสัตบุรุษคบบัณฑิตฟังผู้รู้จุ๋มว่ามันต้องได้อะไรติดไม้ติดมือไปมั่งอ่ะจริงนะจริงๆพลังจิตเราเนี่ยนะอย่างหลายๆคนที่เคยไปเข้าคอร์สนะจิตรานุภาพของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยถ้าเราตั้งใจแล้วศึกษาอย่างจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นการรวบรวมสมาธิแล้วจิตเรามีพลังมากพี่จุ๋มที่จุ๋มนับถือเนี่ยนะตอนนี้เกษียณถ้าปีนี้พี่เขาก็น่าจะ70แล้วล่ะ2498เนี่ยรุ่นเดียวกับพี่อรุณเนี่ยแฟนรายการจุ๋มก็2498เยอะนะเขาเป็นในพลนะเขาเกษียณยศสุดท้ายพี่เขาพลโทก็เป็นรู้จักแต่ที่บ้านเนาะเขาก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยดูแลครอบครัวเราเนาะบางทีมันมีปัญหาเรื่องอะไรเราก็ปรึกษาพี่เขาอะเป็นนักบินด้วย นะตอนที่ก่อนเขาจะเกษียณแล้วเขาไปได้ตำแหน่งที่ในที่กรุงเทพเนาะเขาก็มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตแล้วก็เลยเจอกันตอนงานบวชตังไอ้บวชเตเขาก็มานะตอนนั้นเนี่ยพี่เขาก็พูดว่าตอนนี้ศึกษาแล้วก็เป็นครูสอนสมาธินะฮะหลวงพ่อวิริยังจุ่มก็สนใจแกก็ส่งรูปมาให้ดูเนาะแกก็นั่งแล้วก็ขัดสมาธินั่งสมาธิอ่ะสมาธินะแล้วนั่งบนหินเหมือนว่าเขาไปหาที่สัปปายะนะเป็นเหมือนป่าแบบร่มรื่นแล้วก็นั่งเพื่อบางทีสถานที่มันก็เกี่ยวข้องนะมันก็ทำให้เรารวบรวมจิตสมาธิได้ไหวแล้วแกก็พูดว่าประมาณว่าถ้าทำฝึกจริงๆเนี่ยเราทำได้หลายอย่างนะท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าคุณจุ๋มเนี่ยอะไรต้องลองนะแต่อย่าไปหลงและอย่าไปเอะอะมากเทิงไปว่าฉันสำเร็จนะเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยนะเมื่อวันก่อนคุณเล็กโทรมาถามว่าเอ๊ะมันเรียกอรหันต์หรืออรหันต์มันเรียกคือยังไงอะถ้าคนที่ถูกฝึกมาหรือได้ร่ำเรียนมาเนี่ยบางทีเราฟังเขาเนี่ยเราอาจจะฟังไวๆเอ๊ะเขาพูดอะไรเงี้ยจริงๆต้องอะนะแต่อ่านต้องออกอ่างสระอะอรหันต์แต่บางทีเราก็อรหันต์อรหันต์ก็ได้นะก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ถ้าอรหมุนเนี่ยไม่ใช่ ไอเราเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเนี่ยหลวงพ่อเราเนี่ยนะหลวงพ่อสมทรงเนี่ยตอนที่จุ๋มได้กราบหรือคุยกับหลวงพ่อครั้งแรกหลวงพ่อบอกอุ้ยหลวงพ่อก็ยังอละหมุนนะต้องใช้คําถูกนะคือจริงๆอเนี่ยมันไม่ใช่อรหันต์นะเนาะยังหมุนอยู่เลยอะไรเงี้ยนะมันเป็นไปได้นะนะแล้วพี่เขาก็เล่าให้จุ๋มฟังว่าเชื่อไหมว่าทุกวันเนี้ยเราใช้พลังจิตเราเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยรวบรวมสมาธิเลยนะนะทุกวันเนี้ยเราใช้พลังจิตเท่าไหร่ขนาดไหนถ้าเราไม่โดนฝึกมาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคือพูดง่ายๆเราใช้ไม่ถึง10%น่ะจาก100อ่ะท่านผู้ฟังและจิตอ่อนไหวอะไรกระทบกันเสียใจน้อยใจเขามีคนโทรรับหน่อยนะเมื่อวานคนโทรละห่ำมากไล่รับมั่งไม่รับมั่งมันเรียนอยู่ใต้ถ้ำอ่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
1: พี่เรียนรู้แฟชั่นสั่งกาแฟจ้า
0: จ้ากาแฟ3 กล่อง
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวส่งให้จ้า
1: จ้
0: าสวัสดีคนนี้กินกาแฟอย่างเดียวก็ยังดีนะเราสนับสนุนจุ๋มนะแต่ของจุ๋มไม่ได้มีดีแค่กาแฟนะฮิ้ววันก่อนมีคนโทรมาหมูสบู่คุณจุ๋มใช้ดีเนาะโอ้ยาสีฟันก็ใช้ซื้อที่ดอนปลูร้านพันนีโอสดแล้ววันก่อนโทรมาฟังกันก็จะรู้เรื่องจะจุ๋มก็คุยไปงั้นนะตอนนั้นนะจุ๋มเพิ่งกลับจากวัดด้วยไปรดน้ำศพหลานนะก็คุยไปงั้นนะคุยเล่นไปแม่จะเอาไปทำไมทุกวันเนี้ยเอาพูดจริงๆมีบ้าน3 หลังหลังนี้ยังไม่ได้อยู่เต็มก้นเลย นะนะยังคิดว่านะพอแล้วนะแล้วจริงๆก็ไม่ได้นั่นหรอกไว้ให้ลูกหลานนั่นแหละนะมันก็เอาไว้ดูแลตัวเองบ้างนะซื้อเนี่ยแหละสั่งอาหารเสริมตัวเองเนี่ยเสริมอาหารตัวเองสั่งกับเขาแล้วกินกับเขาด้วย ก็บอกเอาไปซื้อเอาดีใจอย่างน้อยก็สนับสนุนกันนะนะรักจุ๋มก็อย่าเพิ่งแบบรักชอบมากเลยนะต้องขอพวงมาลัยสักนิดนึง เอาจริงๆนะเวลาจุ๋มแบบเห็นใครที่นะเราอยากส่งเสริมเขาเนาะให้เขามีกำลังใจก็อย่างเงี้ยนะอย่างคุณตันเนี่ยจุ๋มก็ชอบแกนะคุณตันที่ชีวิตไม่ตันน่ะนะตันโออิชิสมัยก่อนอะนะโอ้เวลามีเหตุอะไรตอนโควิดเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับ คนป่วยที่ติดโควิดได้แกก็สละตึกแกนะให้คนมาฟังน้ำท่วมโรงงานแกก็ท่วมนะแกก็ยังช่วยโอ้ถ้าจุ่มได้เข้าร้านสะดวกซื้อจุ่มต้องอุดหนุนชาแกน้ำอะไรอะไรนะน้ำอะไรนะจับเลี้ยงแกอร่อยเออถ้าเข้าเนี่ยจุ่มต้องหยิบน้ำจับเลี้ยงแกเฮ้ยมันต้องสนับสนุนกันนะมันทำให้คนที่เขาทำประโยชน์หรือทำดีหรือให้สิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นกำลังใจใช่ไหมคะนะโอ้ยรักมากเลยอะไรเงี้ยนะซื้อสบู่ใช้สักสองก้อนอะไรเงี้ยโอ้ยดีใจนะเมื่อวันก่อนร้านเมื่อวานนี้ร้านจมูกก็ไลน์มาหลายคนนะจุ๋มต้องไม่ได้ขอบพระคุณเลยเดี๋ยวก่อนเนาะมาพูดวิชาชีวิตกันก่อนเมื่อวานจุ๋มก็ไม่รู้จุ๋มพูดอะไรไปบ้างนะมีหลายๆคนบอกฟังแล้วน้ําตาไหลคือจุ๋มพูดเรื่องจริงอะเรื่องจริงอะเรื่องจริงในสิ่งที่จักขุวิญญาณนังจักขุในดวงตาเราเนี่ยมันเป็นแค่ช่องทวารหนึ่งที่เป็นตัวเห็นนะแต่ที่เราเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยนะเพราะจิตกับเจตสิกเรามันปรุงแล้วเราก็บอกมันว่าอันนี้คือหน้าจอคอมพิวเตอร์มันประมวลผลแล้วมันอ่านมาแต่จักขุดวงตาเรามันแค่เป็นตัวมองเห็นสีเฉยๆแต่มันไม่ได้บอกว่านี่คือโน้ตบุ๊กนี่คือโทรศัพท์นะแต่ไอ้ที่เรามองแล้วเรามาประมวลผลเนี่ยไอ้ตัวจิตกับเจตสิกเราเนี่ยแหละที่มันอยู่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับขึ้นพร้อมกันถ้าไม่มีจิตก็จะไม่มีเจตสิกประมาณนั้นเนาะฟังแล้วงงไหมเออต้องไปเรียนอภิธรรมแต่จริงๆอะจุ๋มศึกษามานิดหน่อยนะเออมันก็จะประมวลผลมานะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะพูดถึงจิตนะถ้าเราเอามาใช้เนี่ยมันจะมีพลังมหาศาลเลยนะอย่างพี่ที่พี่จุ๋มเขามาสนใจแล้วตกลงเขาก็เป็นครูนะครูเป็นครูสอนสมาธิอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแกก็ส่งรูปแกมาว่าไปตามสถานที่ศึกษาต่างๆแล้วก็สอนว่าเออเราจะสมาธิฝึกจิตแต่จริงๆการทําสมาธินะหรือนั่งสมาธิเนี่ยก็ยังถ้าท่านมันเป็นเบื้องต้นนะสมาธินะแล้วมันสมาธิสมถกรรมฐานจริงๆมันก็เหมือนกันน่ะมันเหมือนต้นกับใบนะใบกับดอกเออมันก็จะพัฒนากันเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิสงบจิตสัก5นาที10นาทีเนี่ยก่อนจะปฏิบัติงานหรือจะทำงานได้นะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเวลาจะพูดอะไรก็เออเข้าลองเข้าลอยไม่เพ้อเจ้อไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยนะบางครั้งก็อาจจะมีบ้าง แล้วก็มันจะพัฒนาไปถ้าเราพัฒนาจริงๆเนี่ยเราต้องไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนั้นคือใช้ปัญญาละนะอันนั้นนั่งหลับตารวบรวมจิตสมาธิแต่อย่าลืมว่าชีวิตจริงอ่ะเราจะมานั่งสมาธิทุกวันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เราต้องทำมาหากินบางคนก็ยังทำงานอยู่เราต้องทำสวนทำไร่ทำนาทำค้าขายเป็นแม่ค้าข้าราชการคือเราต้องทำงานอยู่อ่ะเราจะมีเวลามานั่งหลับตาไหมไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปรียบเลยว่าสมาธิเปรียบเสมือนหินทับหญ้านะวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้นั่งเนี่ยหญ้ามันก็งอกอีกนะตอนแรกมันอาจจะปล่อยไปหน่อยอาจจะสงบกิเลสตัณหามันราคะมันอาจจะไม่งอกมันโดนสมาธิกดอยู่หินทับอยู่แต่วันใดที่เราไม่ได้นั่งหรืออะไรอ่ะให้เราพึงเอามาใช้คู่กันกับวิปัสสนาเนี่ยมันจะดูการสภาวะสภาวะจิตเฮ้ยจิตเราส่งออกไปอย่างนี้เฮ้ยเราเกิดโทสะนี่ว่าเฮ้ยโทสะแล้วโทสะมันไม่ธรรมดานะท่านผู้ฟังโทสะมันมีสองดวงเห็นดีเด็กพระอภิธรรมนะจุ๋มว่าท่านผู้ฟังผมจุ๋มว่าท่านผู้ฟังโชคดีนะโชคดีใครฟังรายการจุ๋มถือว่าท่านเป็นบุญนะตัวจุ๋มก็เป็นบุญด้วยเพราะจุ๋มได้พูดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะโดยเฉพาะ เรื่องอภะอภิธรรมหรืออภิธรรม42,000พระธรรมขันธ์มากกว่าทั้งหมดเลยทั้งพระวินัยปิฎกทั้งสุตันตปิฎกอันนี้เกินกว่าครึ่งนะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆไม่มีตัวคนไม่มีสัตว์บุคคลทั้งหมดทั้งสิ้นนะเมื่อเวลาทั้งหมดสมมติเราไปวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะมันจะไม่ได้ดูละว่าอะไรเอ้ยเวลาเราโกรธเราจะนึกละเราเอาปัญญามาใช้เฮ้ยเราโกรธนี่เราโกรธจิตโทสะดวงไหนโทสะดวงไหนนะโทมนัสสสะหัคคตังปฏิฆานะสัมปยุตตังอะสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนอะไรที่เป็นอะเนี่ยก็แปลว่าไม่มีการชักชวนอะสังนะอะสังขาริกังนะพร้อมด้วยความเสียใจนะโทมนัสเนาะนะโทมนัสพร้อมด้วยความเสียใจนะประกอบด้วยความโกรธคือโกรธเองเลยเฮ้ยจิตดวงไหนไม่ต้องมีใครบอกเวลาเราโกรธมีใครบอกให้โกรธไหมไม่มีอ่ะเราโกรธพูดไม่ถูกหูทำไม่ถูกใจโกรธนะอันนี้แหละไม่ต้องมีใครชวนกับอีกดวงหนึ่งนะโทมนัสสสะหาคตังนะปฏิฆะสัมปยุตตังสังสาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธคืออะไรเออเขาพูดตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรกลับมาบ้านมาเล่าให้คนที่บ้านฟังคนที่บ้านบอกเฮ้ยพูดนี้มันใช้ไม่ได้นะมันต้องโกรธพูดอย่างนี้แมวแมวอย่างนี้ได้ยังไงเอ้ยมันเราไม่ได้ผิดนะเฮ้ยไม่ได้ต้องโกรธนะเพราะนั้นจิตตอนเนี้ยมันมีคนบอกชักชวนให้เราโกรธเราก็เลยโกรธตอนแรกเราไม่โกรธเห็นไหมเนี่ยแหละคือถ้าพูดจริงๆถ้าใครเรียนเนี้ยแล้วคุณสามารถจะไปวิปัสสนากรรมฐานได้โดยที่ไม่ขัดข้องนะเราใช้ปัญญาพิจารณานะไม่มีอะไรมีแต่สภาวะดูจิตเรานะไม่ให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ของอกุศลนะฮะก็อยู่ในหมวดหมู่ของกุศลนะไม่ต้องบอกเนาะอกุศลกุศลหมายถึงอะไรนะเพราะฉะนั้นลำดับแรกเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยจุ๋มเรียนเนี่ยตอนก่อนจะกลับเนี่ยก็จะต้องนั่งสมาธิ5นาทีนะแล้วก็กราบครูบาอาจารย์ทุกๆครั้งนะก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาช้าไปวะเนี่ยนะแต่พระอาจารย์บอกว่าเชื่อไหมเรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่ที่บุญวาสนาพระอาจารย์บอกว่าเจอข้าราชการคนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเกษียณแล้วเข้าออกมาบ้านอยู่ใกล้วัดมหาธาตุที่กรุงเทพนะเพราะที่วัดมหาธาตุก็เป็นเหมือนตักกศิลานะคะใครจะเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกหรือจะเรียนพระอภิธรรมหรือจะเรียนปริญญาจะมีเป็นห้องห้องแบ่งไปเลยนะคล้ายๆวัดมเหยงที่จุ๋มไปนี่แหละอันนี้มันก็ใกล้บ้านจุ๋มเนาะมันก็สะดวกคือพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยที่สอนจุ๋มเนี่ยท่านสอนพระอภิธรรมมา30กว่าปีนะท่านบอกท่านไม่เรียนทางโลกเลยเพราะว่าพระที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็ไปเรียนทางโลกเป็นพระจบด็อกเตอร์กันไงบางคนก็จบด็อกเตอร์ทางโลกคือพระอภิธรรมเนี่ยไม่ค่อยมีพระอาจารย์สอนเพราะหนึ่งมันค่อนข้างละเอียดและลึกซึ้งนะคะไม่มีปริญญาทางโลกนะเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามีพระภิกษุสงฆ์นะเป็นด็อกเตอร์กันเยอะนะก็ดีนะมันก็ส่งเสริมเรียนอะไรก็ดีแต่ก็ต้องรู้ว่าเราจะเอาไอ้ปริญญาทางเนี้ยมาประกอบกับธรรมะแล้วให้มันเผยแผ่ไปอย่างไรอันนี้สำคัญกว่านะปริยัติก็คือการศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็ต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติก็เอามาใช้แล้วก็ต้องปฏิเวทเราจะพัฒนามันอย่างไรให้ต่อยอดนะไปถึงนิพพานะปัจจโยโหตุเราต้องเอามันมาใช้เรียนอะไรก็ได้ถุมวดีนะวิชาอย่าคิดว่าวิชาแค่ทำรองเท้านี่ทำได้เปล่าไม่ได้ง่ายๆนะ เนี่ยอ่าพระอาจารย์เล่าต่อบอกว่ามีอยู่โยมคนหนึ่งเข้าออกเดินมาเวลาบวชเนกขัมมะมาท่านเกษียณแล้วเนาะก็มีเงินเดือนจับจ่ายใช้สอยคือมาถูกทางแหละนะมาบวชเป็นแม่ขาวบ้างมารักษาอุโบสถอุโบสถศีลวันเข้าพรรษาวันพระวันอะไรเงี้ยโอ้สวดมนต์เก่งแต่ไม่รู้หรอกก็แปลว่าอะไรเก่งกว่าเราอีกสวดมนต์นะแต่คําแปลไม่รู้สวดพาหุงสวดได้หมดแหละนะต่างๆนานาเข้าออกวัดมหาธาตุ20 ปีจนถึง60 10 ปี70จนถึงก็ท่านเข้ามาก่อนจะเกษียณคือพูดง่ายๆเลยมาเจอพระอาจารย์ตอน70อะคือท่านเข้าออกตั้งแต่อายุ50คือ20 ปีแล้วมาเจอพอมาเรียนพระอภิธรรมตอนอายุ70มาบอกพระอาจารย์ว่าโหรู้อย่างนี้นะมาวัดเนี่ยเข้าออกตั้งแต่ก่อนเกษียณจนเกษียณตั้ง20 ปีเสียเหมือนมันเข้า

ทําเขาถึงอยากจะศึกษาเอาจริงๆเนี่ยอย่างลูกหลานเราอ่ะเราไปชวนมันดิค่ำคลืออะไรอะไรแบบเนี้ยมันยังไม่ถึงเวลาพระอาจารย์บอกอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจมันเวลาเรายังมาไม่ถึงแล้วก็อินทรีย์เนี่ยกำลังแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเข้าใจคำว่าอินทรีย์พลังอะนะพลังปัญญาหรือพลังกายอะไรคือที่เขาเรียกว่าอินทรีย์เนี่ยนะมันก็ไม่เหมือนบางคนอาจจะสั่งสมมาเยอะเคยศึกษาอย่างเงี้ยเคยสนใจอาจจะมีกำลังสัก500บางคนอาจกำลังสัก150บางคนกำลัง200ครั้งคราวนะฟังพระไม่รู้เลยนะยังเกิดเป็นเทวดาได้อะมันทำนองมันเพราะไงฟังแล้วมันจิตมันสงบตกมาตายกัน500 ตัวไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจริงเพราะนั้นเนี่ยจุ๋มต้องบอกว่าโชคดีนะเมื่อจุ๋มรู้สึกว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังจุ๋มเนี่ยถ้าท่านถ้าฟังแล้วท่านชอบจุ๋มว่าท่านต้องสั่งสมมาแหละมันอย่างน้อยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่รู้ว่าเนื้อหาว่าเออตอนเนี้ยเราทําดีละกันไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยู่กับปัจจุบันอนาคตมันยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ต้องไปทุรนทลายกระเสือกกระสนกระเหี้ยนกระหือรือ ใช่ไหมมันต้องถึงเวลาบางทีมันไม่ถึงเวลามันก็ฟังแล้วมันก็ไม่ชอบมันยังไม่เข้าใจนะบางคนฟังนิดเดียวบัวบานเหนือน้ําเลยเขาเคยสั่งสมมาใช่ไหมฮะเคยสั่งสมมาบานเลยนะบางคนก็ยังอยู่ใต้ตมอะไรก็เป็นธรรมดาเนาะก็ค่อยๆฝึกจุ๋มก็พูดอย่างเงี้ยจุ๋มก็พูดถึงตัวเองด้วยอ่ะกลับมาสู่ชีวิตจริงนะฮะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะวันพุธนี่วันแม่แห่งชาติแล้วนะนะวันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะตรงกับแรม12ค่ำเดือน8 8เนอะมี82ครั้งนะคะนะก็เมื่อวานนี้ก็มีท่านผู้ฟังโทรมาเยอะหลายท่านเนาะโปรโมชั่นที่จุ๋มให้แบบมันเป็นเดือนสิงหาคมเราก็ถือว่าเป็นเดือนแม่วันแม่แห่งชาตินะคะก็เลยคิดว่าเอออยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะได้ลองนะเปิดใจบางคนอาจจะเคยทานแต่ดวงตาแปลกกล้วยแฟกซีดออยล์แต่จุ๋มเห็นด้วยในปัจจุบันเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องกระดูกเยอะแล้วบางคนก็ยังคิดว่าอุ๊ยเรายังสาวอยู่มีหลายๆคนซื้อให้คุณแม่กินบางคนโอนเงินเลยนะบางคนหลายอย่างแม่80แม่82แต่ตัวเองก็จะ60แล้วบางทีแม่มีลูกแต่อายุ18อย่างแม่จุ๋มเนี่ยขางกระจุ๋มเนี่ย19 ปีคือแม่สวยไงนะก็เลยมีลูกสาวไว้ความสวยเอาไม่อยู่เหมือนจะสั่นกระดิ่งเลยเนี่ยจุ๋มก็เตรียมนะฮะนะแม่จุ๋มก็จะวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์ไม่เกี่ยวกับให้ทุกเดือนนะวันแม่จุ๋มก็จะให้พิเศษให้คุณแม่นะคุณแม่บอกพวงมาลัยหาไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเพราะเสริมอาหารเนี่ยคุณแม่จุ๋มกินหยิบมีบางคนบอกอยากเกิดเป็นแม่คุณจุ๋มเฮ้ยนะแม่คุณจุ๋มโชคดีจริงๆเลยมีลูกเป็นคุณจุ๋มหลายๆคนพูดอย่างนี้เลยบอกพ่อกับแม่ไม่ได้สอนเลยยิ่งแม่จุ๋มนะพูดอะไรไม่เป็นเลยให้พอนี่ไม่เป็นเลยก็ขอให้ถูกหวยแม่หนูไม่ซื้อหวยนะเออไอ้คนรับพรก็เถียงอีกนี่มันน่าจะยัดคิดเท่าตั้งแต่เกิดคือจะบอกว่ามันต้องให้ด้วยความเป็นจริงอย่างพ่อจุ๋มนะเออปีนี้ขอให้ขายของให้เอาให้สักเท่านั้นล้านนี้ล้านเออชื่นใจแม้จั่วหัวเลยแกก็ขอให้ถูกหวยนะโถปีหนึ่งเนี่ยรวบรวมเนี่ยซื้อหวยยังไม่ถึง10 คู่1สมอง2มือนะที่ได้ทุกวันเนี้ยนะอดตลับขับตะนอนวิริยะอุตสาหะมานะนะขันติอดทนเอาทุกอย่างอุเบกขาด้วยเนี่ยจุ๋มก็เตรียมนะพอเสริมอาหารเนี่ยแม่จุ๋มกินอยู่แล้วนะคุณนายเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็เนี่ยแหละเราก็ต้องพิเศษนะ

0: ให้แก่เอาเดี๋ยวรับพี่ใบหน่อยเนาะดูซิว่านี้ก็จะมีคำพูดอะไรที่แบบใหม่ๆบ้างอ่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นแล้วตื่นกับความดีเจจัดรายการนะครับ
0: อาจาร
1: ย์ครั้งแรกขอกราบนมัสการหลวงพ่อวันดอนบุพผาราชด้วยนะครับและแวนเพลงของดีเจเมืองลบทุกคนนะครับที่ฟังรายการตอนที่สี่นะครับ
0: อ้าวนี่วันแม่อย่าลืมใส่บาตรให้แม่นะ
1: โอ้ใส่ทุกวันก็ประเดี๋ยวก็จบรายการนี้ผมก็ไปข
0: อ
1: จ่าย
0: โอ้สาธุสาธุ
1: ใส่ทุกวันนะครับเป็นอาชีพใส่เป็นอาชีพครับ
0: นี่โอ้ยนะไข่ต้มมั่งไข่ทอดมั่งเนาะ
1: วันนี้ทอดปลาเค็มครับ
0: โอ้ยสาธุดีเฮ้ยวันนี้พูดดีนะวันนี้พูดดีทอดปลาเค็มเอาสาธุด้วยนะ
1: ครับประเดี๋ยวก็จะปลาพอเสร็จครับผมก็ไปประคายครับ
0: เอาจ้าจ้าจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เพราะที่พูดทุกวันแกไม่มีสติบางทีแกโทรหาจุ่มแกก็เรียกน้องแดงมั่งน้องนู่นมั่งน้องนี่มั่งลืมไงเอ๊ะจะกดหาคนนี้โทรหาดีเจจุ่มแล้วพอเรารับเสร็จแกรู้ว่าเป็นเราแกตัดสายเลยนะวันนี้สติครบสติครบนะก็ดีรู้สึกดีใจนะทีนี้จุ๋มก็จะพูดเลยว่าเฮ้ยเราอย่าประมาทนะพอตอนเนี้ยบางคนยังอายุ40ทำงาน50บางคนโอนเงินมาซื้อหัวก็ยังไม่คิดว่าตัวเองต้องกินยิ่งผู้ชายยิ่งต้องกินเพราะอะไรผู้หญิงยิ่งต้องกินเพราะอะไรคุณไม่ต้องไปรอนะซื้อสั่งกันไปเนี่ยนะตัวเองก็กินมากินดีก็มาซื้อใหม่กระปุกละ1,200เพราะตอนนี้มันเป็นโปรเดี๋ยวพูดให้ฟังคุณกินซะก่อนที่มันจะเป็นคือถ้าเป็นแล้วมันยากอย่างผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเห็นไหมน้องฮันหลุนเนี่ยน้องฮันหลุนเนี่ยนะป้าอ้วนว่าไงป้าอ้วนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
2: แม่ชีจุ๋ม
0: จ้า
2: ฟังพูดแล้วชอบจังเลย
0: ชอบจังเลยเด็กหลวงพ่อสุขสิทธิ์หลวงพ่อวิริยังหลวงป้าอ้วนเอามาใช้นะป้านะเอามาใช้นะ
2: จ
0: ้
2: าน
0: ะวันแม่ปีนี้ลูกไม่มาไม่ต้องเอาโทรศัพท์ดวงไหนมาใช้นะ
2: อ
0: ๋
2: อไม่ก็ใช้อยู่แล้ว
0: ไอ้หิว
2: 80กว่าอยู่แล้ว
0: นะ
2: วันเทศกาลวันแม่วันอะไรไม่มีใครเคยให้จักบาท
0: เราป้าถ้าคิดในเรื่องที่เราก็คงเคยทำมาแหละอาจจะไม่ใช่ชาตินี้ชาติก่อนๆ นั้นเราก็คงเคยทำแหล่งลักษณะเนี้ยอันนี้จริงๆนะป้านะอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้อยู่บังเอิญเกิดนะป้านะไม่ต้องน้อยใจเราก็ขายของไปอยากกินอะไรก็ซื้อนะ
2: โอ้โหกินจนจะเดินไม่ไหวเลย
0: อยากทำบุญอะไรก็ทำนะเอาละขอให้ป้าอ้วนมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงนะวันแม่นะ
2: ป้าถ้าจะกินวัดตอนบอกมั้งนะ
0: อะไรนะอะได้เดี๋ยวจัดไปจ้า
2: อ้าว
0: โอเคแค่นี้ป้าเดี๋ยวหนูขายของก่อนนะไม่หนูจะพูดเรื่องอันนี้แหละนะก็เลยบอกว่าไอ้ที่สั่งไปอ่ะอย่างลูกโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะฮันหลุนอ่ะฮันหลุนเนี่ยกลับมาแล้วนะนั่นน่ะอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได้หลายอย่างกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเลือดไปเลี้ยงเส้นเลือดหัวใจไม่พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องไตกรีสลายเยอะเลือดหนืดเลือดเหนียวเลือดข้นคอเลสเตอรอลเนี่ยเราเจอกันพื้นฐานทั่วไปยังไม่เท่ากับไตกรีสลายเลือดหนืดเลือดข้นที่พอเป็นเยอะๆคืออะไรคุณหมอจะจ่ายยาละลายลิ่มเลือดกินซะก่อนที่จะไปกินยาละลายลิ่มเลือดชุมพูดแค่นี้แหละอันนี้เรื่องจริงด้วยความเคารพผู้ชายคุณจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะหลานชายจุ๋มนี่ไงเมื่อวานไปวันนี้เผาเดี๋ยวจุ๋มก็ต้องไปเผาเขามาพี่สาวจุ๋มนี่ตาปูดเลยคนอายุ60จะ70ต้องมาเผาคนอายุ40กว่าเขาไม่สนจะแล้วเขาสูบบุหรี่ด้วยลูกคนเล็กสุดเพิ่ง2ขวบกว่าน่ารักมันไปเรียกพ่อมันข้างลงเอมันสลดนะนี่ดีนะไปเรียนมาเนี่ยรูปดับน้ำดับ ธรรมะนี่มันเยียวยาจิตใจลงจริงคือทั้งไขมันทั้งบะเอิดความดันไม่ดูแลมันถ้าเรารักแม่รักพ่อเราต้องรักตัวเองด้วยเราก็ต้องแข็งแรงนะกินกันทั้งบ้านยังจุ่มกินคือเอาเถอะแล้วเราถ้าเราเป็นอะไรเราก็รักษาตามอาการแต่ถ้าเกิดมันเป็นไปแล้วเนี่ยมันยากเนาะกินซะก่อนที่มันจะไปกินยาละลายลิ่มเลือดโอเคนะจบนะแต่คนที่แพ้หันเมื่อวานนี้วันมันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยจุ่มเรียกน้องสาวมาห่อของนะคือตอนนี้จุ๋มบอกท่านผู้ฟังเลยว่ามันเกิน100 ชุดแล้วโอเคไหมป้าหนูอะไรเอ่ยคะสวัสดีค่ะ
3: ป้าหนูอะไรเอ่ยคะสวัสดีค่ะ
0: ป้าว่าไงจ้าป้า
3: ป้าว่าไงจ้าป้า
0: หนูขอวางสายคือเหมือนป้าไปโดนแล้วป้าแบบไม่พูดเอางี้นะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาคือคุณกินซะก่อนจะเป็นซื้อเนี่ยบางคนบอกแม่ซื้อให้พ่อแล้วเธออายุเท่าไหร่50ตอนนี้เขาจะไม่รู้อะไรหรอกแต่พอเขาเป็นเนี่ยเขาจะเลยโอ้โหเนี่ยจุ๋มไปพาลุงไปฉีดอีกล้ามเนื้อแขนที่แกตัดหญ้าเรื่อยเนี่ยเชื่อไหมคนที่ทำบริษัทเนี่ยที่จะรอเงินล้านตอนอายุ55เนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จะได้อยู่ถึงได้เงินล้านไหมบริษัทที่อยู่ตรงทางไปสระบุรีนั่นแหละบ้านจุ๋มเนี่ยบริษัทใหญ่โตเนี่ยมินิแบร์เนี่ยคือบางทีแกยืนทั้งวันตอนสาวๆแกไม่รู้สึกอะไรเพราะตอนนี้นะเข่าเสื่อมข้อมือบางทีต้องใช้วัสดุไงต้องใช้ข้อมืออ่ะจะใช้เงินล้านอย่างมีความสุขหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือคุณก็ต้องกินคุณไม่ต้องไปรอว่าซื้อให้แม่คุณก็กินคือตอนนี้มันเลยไปแล้วล่ะจุ๋มก็เลยจะเอายังไงดีก็เลยคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากจะซื้ออยากจะได้จริงๆเนี่ยนะจุ๋มจะเพิ่มให้ตอนนี้มันเกินมาแล้วมันเกินมาแล้วแหละนะเอาเป็นว่าขอให้ท่านทานจริงๆนะแล้วจุ๋มจะให้เท่าไหร่ดีจุ๋มไม่รู้แหละแต่น่าจะเอาจุ๋มให้ขั้นอีก2 ลังละกันลังหนึ่งมันมี48กระปุกเพราะตอนนี้มันหมดไปแล้ว6 ลังนะเพราะว่าพอแล้วแค่นี้นะโอเคนะเพราะตอนนี้มันเลยไปแล้วอย่าคิดแล้วกินให้มันเกิดประโยชน์นะไม่ต้องไปสายรัดเอวต้องถอดเอวแล้วกล้ามเนื้อย้วยเลยนะไอ้ที่แบบรัดเอวกันน่ะต้องไปยืดไปกายภาพกินซะก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะมันเกินแล้วเนี่ยยังไม่ได้สรุปยอดหลายๆคนเลยมันเกินแล้วแล้วเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยนะใจเอ้ยใจอ่อน ถ้าท่านมองเห็นประโยชน์จุ๋มก็โอเคขอบพระคุณมากมายนะท่านผู้ฟังที่ให้คือป้าเดี๋ยวหนูต้องจบรายการแล้วค่ะเมื่อกี้หนูรับแล้วป้าไม่พูดหนูก็ไม่รู้ว่าป้าจะพูดอะไรนะค่ะป้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จ้าค่ะสวัสดีจ้า
1: ขอคุยหน่อยจ้าแม่คุณเอ
0: ้ยเวลาจะหมดแล้วเอาว่ามาเลยจ้า
1: สั่งกาแฟหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะได้ยินดี
1: โอเค
0: คุณป้าพิมพ์เลยคุณป้าพิมพ์มาเลยในไลน์3กล่องทานได้1เดือน600บาท
1: จ
0: ้
1: าน
0: ะป้าก็เป็นศิษย์หลวงพ่อวิริยังนะ ฟังจุ่มทุกวันคุณป้าประจวบนามสกุลอะไรนะ
1: พันหิม
0: ไงอะไรนะ
1: พันหิมพันตัวพันผู้หิมอ่ะ
0: พันโอเคนะฟังแล้วชอบใจนะคะ
1: ชอบใจมาก
0: ชอบใจมากจ๋าย
1: ายจะพูดถึงเรื่องไอ้อะไรนะหลานมันตายวันเนี้ยวันที่16เนี่ยครบ100วัน
0: โ
1: อ้ที่สุขเลยเฉลิมพันธ
0: ุ์โอ้ยเห็นไหมละอายุเท่าไหร่คะหลาน
1: ว่านั่นแหละ
0: เออ
1: ใจตีบหัวใจตันในก็
0: นานนานไงอายุเท่าไหร่คะหลานชายโอ้ยหลานหนู49เองไอ้46
1: เจ็บใจจังเลยเนี่ยเสียใจจริงๆ
0: นะอย่าสิทธิ์เสียชื่อสิทธิ์หลวงพ่อวิริยังนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้ต้องภาวนาเลย
1: เขาทำมาแค่
0: เขาทำในแค่นั้นส่วนเราก็บอกว่าเราบอกรูปดับน้ำดับ
1: เสียยายก็เสียใจแล้วหลานยายเสียเอาแล้วกัน
0: เออ
1: จะทำบุญครบ116วันเนี่ยวันที่16
0: โอ้
2: โอ้ยตาย
0: อ่าไม่เป็นไรเขาทำมาแค่นั้
2: เ
0: น
2: ย็น
0: เน
2: ใจ
0: าะ
2: จัง
0: ใ
2: แ
0: ช
2: ม่
0: ่
2: ฟังหูจุ๋มมาทุกวันเนี่ยชื่นใจจัง
0: สา
2: แม่เส
0: ธ
2: ี
0: ุ
2: ยดายจังอายุเยอะไปหน่อย
0: อ่า
2: แต่ก็จะไปเรียนอภิธรรมกับจุ๋มหรอกที
0: โ
2: ่
0: อ้
2: วัดนี้
0: หนูจะคงมีความสุขมากเลย
2: อย่า
0: ตอนนี้80เท่าไหร่จ๊ะ
2: 86แล้วค่ะ
0: โอ้ยแข็งแรงจังเลย
2: แข็งแรงค่ะแข็งแรง
0: อดีตพยาบาลเก่า
2: เดี๋ยวมาเยี่ยมน้องจุ๋มนะเดี๋ยวจะมาเยี่ยม
0: ได
2: น้อง
0: ้
2: จุ๋ม
0: ยินด
2: น
0: ี
2: ะ
0: เลยมาเจอหน้ากันนะ
2: จ้าส
0: จ
2: ว
0: ้า
2: ัสดีค่
0: ค
2: ะ
0: ่ะหวัดดี
2: จ้
0: ค
2: า
0: ่ะค่ะค่ะวิชาชีวิตเรียนกันไม่จบขอบพระคุณมากมายขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขไม่ประมาทนะคะสวัสดีค่ะ
4: ในชีวิต

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ผู้

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้น

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ
2: ่ะออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
5: มันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์
8: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่า
9: ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร16106765550211
10: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

มาแล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
4: 081-290-1691 081-290-1691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
6: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
8: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
7: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
10: ไซเนียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
10: 081-290-1691
9: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะวันนี้อิ๋วๆก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะที่อยากจะมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพที่ดีนะคะค่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยต้องโปรมิกออยนะคะค่ะสำหรับโปรมิกออยค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวนะคะทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยได้ค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริ้งค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้เลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-290-1691081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพตัวเรานะดูแลสุขภาพคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะสนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์นะคะค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้11ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกรวมถึงน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะสิ่งที่อยู่ในโปรมิกซ์ออยล์นะคะล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะเรียกว่าคุณภาพขับแก้วจริงๆนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะปลอดภัยทานได้โดยเฉพาะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดที่เราเคยชอบนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันนะคะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
1: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเจนสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเจนของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยก็เริ่มหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องของอาหารการกินกันมากขึ้นนะคะการกินเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องมีรสจืดชื่อเสมอไปนะคะเมนูที่เราทำเองเนี่ยนะคะเราก็สามารถทำรสชาติตามใจที่เราชอบได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีสารอาหารให้ครบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนสูงไขมันดีเช่นผักปลาอกไก่นะคะแล้วก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวกล้องนะคะเต้าหู้ผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมาประกอบเป็นเมนูรสชาติอร่อยๆให้เรารับประทานกันได้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อให้สุขภาพดีแบบยั่งยืนเนี่ยนะคะเราอาจจะคำนวณในใจสักนิดนึงว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะคะควรจะมีผัก2 ส่วนในเมนูนั้นนะคะเน้นผักใบเขียวหรือผักหลักสีสดหรือสุกก็ได้ค่ะส่วนข้าวเนี่ยเพียง1ส่วนเท่านั้นนะคะก็เลือกข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเผือกมันหรือว่าธัญพืชเนี่ยก็นำมารับประทานได้นะคะส่วนเนื้อสัตว์นะคะก็เพียง1ส่วนค่ะเลือกโปรตีนไขมันต่ำเช่นปลาอกไก่ไข่ต้มหรือว่าเต้าหู้นั่นเองนะคะข้อควรระวังก็คือเรื่องของเครื่องปรุงค่ะคุณผู้ฟังคะนะพยายามลดความหวานความมันความเค็มแล้วก็เลี่ยงของทอดเปลี่ยนมาเป็นการต้มนึ่งอบหรือว่าผัดน้ำแทนเนี่ยก็จะช่วยลดแคลอรี่ที่ไม่จำเป็นได้เยอะเลยนะคะการในแต่ละมื้อเราก็จะต้องใส่ใจกันนิดนึงเนาะเรื่องของอาหารการกินค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองค่ะและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมะระขี้นกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อถ้าสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691 ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริ้งนะคะค่ะยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริ้งของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตาแต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงตานะคะค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริ้งให้ยาย่าบริ้งดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับยาย่าบริ้งนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย081 290 1691 081290 1691

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างอิ๋วอิ๋วก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจด้วยค่ะค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วก็จะมีสาระดีๆมาบอกต่อการมาพูดคุยกันในช่วงของรายการนะคะและผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการนอนหลับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้ค่ะการนอนหลับไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์ร่างกายนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ระบบภายในจะทำการซ่อมแซมฟื้นฟูและจัดระเบียบใหม่เหมือนการส่งรถเข้าอู่ไปเช็คระยะนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะประโยชน์หลักๆของการนอนหลับคุณภาพเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์ในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสมองและการเรียนรู้นะคะเพราะว่าช่วงที่เราหลับเนี่ยสมองก็จะทำการย้ายข้อมูลจากความจำระยะสั้นไปเป็นความจำระยะยาวสมองจะมีระบบกำจัดของเสียที่ทำงานได้ดีขึ้นขณะหลับช่วยลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะและการนอนเนี่ยก็จะช่วยให้สมองเชื่อมโยงไอเดียใหม่ๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะค่ะและก็ยังมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพกายและระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะในขณะที่เราหลับเนี่ยร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อซ่อมแซมเซลล์และกล้ามเนื้อการนอนจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันผลิตสารต้านการอักเสบและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคค่ะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตและลดภาระการทำงานของหัวใจด้วยนะคะค่ะและยังส่งผลดีต่อทางด้านรูปร่างและระบบเผาผลาญด้วยนะคะการนอนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้อิ่มทำให้หิวหากนอนน้อยเราจะอยากกินของหวานและแป้งมากขึ้นค่ะการนอนที่มีคุณภาพช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ตามปกตินะคะและส่งผลทางด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ก็จะช่วยให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดในร่างกายนั่นเองค่ะค่ะสำหรับผู้ใหญ่ควรนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะควรเป็นเวลาช่วงที่มืดสนิทเพื่อให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินได้เต็มทีค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทยแคลพลัสค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้นะคะประโยชน์ของเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายช่วยให้

นอนหลับสบายช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนหรือท่านที่มีปัญหาผมหงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถช่วยได้สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะแผ่นน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.นะคะมีเลขสารระบบอาหารที่302-02-7650007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691ค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพลัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007ราคากระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเพียง500บาทนะคะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

าคุณผู้ฟังคะใครว่าเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีความสำคัญนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยค่ะได้มาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีนะคะก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองได้เลยนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยค่ะสนใจโทรเลย081290-1691 081-290-1691ฝากคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นมรักขี้นกสกัดเย็นและโปรมิกอ่อยค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้อิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ด1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: เชื่อมั้ยครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงสูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอ
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะครูสภาเตรียมมอบรางวัลครูธิรคุณเชิดชูเกียรติ5ครูโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครุสภาเปิดเผยว่าครุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศกิตติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี5รายที่อุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้แก่นายกิติพงษ์สมรักรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีหญิงชะนันพรนาคพรั้งครูชำนาญการครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างครูคณิตศาสตร์และนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนซึ่งครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจและความเป็นครูเมื่อค่ำวานนี้ที่สนามสุขพัชราไซนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 7,400 คนโดยสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศและสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย
4: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันธุ์ไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:17 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะติดตามฟังกันมาตั้งแต่ตีสามแล้วค่ะตีสามถึงตีสี่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเก็บตกที่วสป .612 ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาพบกันสดใหม่ไม่มีซ้ำค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีบอกแล้วว่ากลางวันเป็นนักวิชาการเกษตรเป็นนักจัดรายการเป็นพนักงานส่งของส่วนกลางคืนเป็นยามค่ะคือปุ้มจะนอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นตอนดึกๆจัดรายการตีสามเสร็จเรียบร้อยก็นอนบางวันก็ไม่นอนเป็นยามนะเป็นรปภ.ประมาณนี้แต่ว่าเป็นยามที่ไม่กล้าออกนอกบ้านนะคะซุกอยู่แต่ในบ้านไม่มองออกไปนอกหน้าต่างในเวลาสำคัญประมาณนี้เลยก็ตื่นมาในเวลาที่คนเขาหลับกันหมดมันก็เงียบๆก็น่ากลัวอยู่นะใช่ไหมแต่อยู่ในบ้านเราจะไม่มีความน่ากลัวเราจะมีแต่ความสุขแต่มองออกไปในความมืดนี่มันก็ดูแบบเงาเงาหลอนๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความเคยชินเนาะเราก็อยู่บ้านเรามาแต่เล็กแต่น้อยมองไปทางไหนก็เป็นบ้านของเราแต่ก็เงียบดีนะคะปุ้มชอบตอนกลางคืนอะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนแต่ว่าช่วงเช้าตรู่เนี่ยอาจจะมีบ้างเพราะว่าข้างๆบ้านนี่ก็เป็นแบบเป็นทาวน์เฮาส์แล้วเขาก็รีโนเวทใหม่แล้วก็มีเจ้าใหม่มาซื้อก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะขายของกินเขาต้องตื่นมาซื้อของสดแต่เช้าแล้วก็ทำการเสียบไม้กันแต่เช้าเลยก็จะได้ยินเสียงเขาคุยกันแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ยินนะคะแต่ถ้าออกไปหน้าบ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆหน้าต่างเขาก็จะคุยกันเราก็ได้ยินเพราะมันใกล้ๆกันในละแวกบ้านก็ดีนะแต่ว่าช่วงปกติแล้วอ่ะกลางวันก็จะเงียบๆบ้านปุ้มหมู่บ้านปุ้มน่าอยู่มากค่ะเพื่อนบ้านดีโชคดีแต่ก็มีเหมือนกันนะคะบางบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ใกล้เราอ่ะคือแบบต้นมงต้นไม้เอายื่นออกมาทาวน์เฮาส์เนี่ยบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเขาไว้จอดรถพวกก็ใส่แท้งน้ำเครื่องซักผ้าอ่างล้างทำซิงค์ล้างจานติดตั้งแท้งน้ำเครื่องซักผ้าทำครัวประมาณเนี้ยแล้วรถก็จอดข้างนอกนะก็ไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วก็หน้าบ้านตัวเองก็ปลูกต้นไม้ตากผ้าตากอาหารแมวทุกอย่างอยู่ในบ้านเดียวกันหมดอ่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูในความเป็นทาวน์เฮาส์คุณผู้ฟังว่ามันล่วงล้ำคนอื่นปะล่ะทำให้พื้นที่สาธารณะแคบลงแต่คนแบบนี้ไม่มีสำนึกค่ะต่อให้โดนว่ายังไงหรือมีใครพูดอะไรก็ไม่สำนึกแต่ล่าสุดเท่าที่ปุ้มสังเกตดูไม่มีกระบะทรายแมวแล้วย้ายไปไว้ตรงอื่นคาดว่าประสิทธิภาพพลังเสียงของปุ้มน่าจะใช้การได้นี่คือบรรยากาศรอบบ้านผ่านเมืองคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้ไหมอ่ะปุ้มว่าหลายๆบ้านเป็นนะแต่ก็บางบ้านเขาก็แบบดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่ในรั้วรอบขอบชิดในบ้านเขาไม่มีออกมาเพ่นพ่านนอกบ้านทุกอย่างอยู่ในรั้วบ้านรถอย่างมากก็แค่ข้างรั้วสัตว์เลี้ยงในบ้านไม่มีเล็ดลอดออกมาสร้างความวุ่นวายเสียงในบ้านไม่มีเล็ดลอดออกไปบ้านคนอื่นอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะเพียงแต่ว่าเป็นโลกส่วนตัวของเขาประมาณนี้ นานาจิตตังนะคะมีเพื่อนบ้านดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วอย่างบุ้มก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านดีประมาณ 90% ประมาณนี้เลยประเทศไทยก็มีเพื่อนบ้านดีประมาณ 80% มีนิดหน่อยที่สร้างปัญหามีเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรประเทศก็ดีมีหอกข้างแคร่อยู่นิดนึงตามนี้มาที่ข่าวของเราดีกว่าวันนี้มีโปรโมชั่นนะเริ่มต้นตั้งแต่วันเลขเบิ้ลตั้งแต่วันที่8เดือน8เริ่มต้นวันเลขเบิ้ลถึงวันแม่นะคะคุณผู้ฟังมีเวลาอีก3วันนับวันนี้ด้วยจิราซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200คำนวณให้ดีนะคะ2กระปุก 1,400 ส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขอ่ะ BGM Soft Gel ลด100โทรสั่งได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะแล้วก็เรื่องของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีข้าวหวานใหม่วัคซีไรอย่างเดียว
1: เลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรอย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรหยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรอย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: ฉีดวัคซีไรซ์ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะผู้ใด
2: สนใจยาตาจ้ะ
0: BGM Soft Gel เนาะ
2: จ้ะ
0: เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะคะหลังจากที่ปุ้มจัดรายการเสร็จก่อนชื่อคุณอะไรเอ่ย
2: ชื่อทัศวรรณภูพิลมจ้ะอ
0: ยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ชโยอ่างทอง
0: โอเคเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรหานะ
2: จ้ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าจะคุยรายละเอียดกันละเอียดยิบนะคะอันนี้ต้องคุยกันหลังไมค์เพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกชื่อที่อยู่นะคะ BGM Soft Gel ตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาดวงตาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ทำไมถึงลอกไม่ได้บางท่านมีความดันตาสูงบางท่านมีภาวะเบาหวานบางท่านมีภาวะความดันโลหิตสูงยังไม่สามารถจะลอกได้เนื่องจากสภาวะทางร่างกายหรือว่าคุณหมอนัดนู่นอีก3เดือนภาวะของโรคมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆมี BGM Soft Gel เป็นตัวช่วยกินไว้เพื่อดูแลและบำรุงดวงตาหนักจะเบาทุเลาจะดีขึ้นนะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ส่วนภาวะเบาหวานไขมันความดันสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าเบาหวานมีมิตรภาพกับโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเยอะแยะไปหมดเบาหวานมีผลข้างเคียงทำให้มีโรคดูนโรคนี้ตามมาไขมันความดันภาวะการเกิดลิ่มเลือดนะคะความแข็งความขาดความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะตีบตันแตกอันตรายค่ะจีรามีพืชผักสมุนไพรที่คุณกินผักแล้วสุขภาพดีผักเชียงดาสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดเจียวกู่หลานอบเชยพริกไทยดำเร่งการเผาผลาญระบบการเผาผลาญดีขึ้นนะคะร่างกายก็ไม่มีการสะสมมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดหลิงจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้สมุนไพรจิรา ซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200ส่วน BGM Soft Gel ลด100นะคะวันนี้ถึง12สิงหาคมนี้เท่านั้นมาฟังข่าวกันนะคะคุณผู้ฟังตรวจเช็คสภาพอากาศกันด้วยอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปรับไหมรับนะแต่ถ้าเล่าข่าวเราจะไม่รับแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจจะสั่ง BCM Top Sell ค่ะ
0: อันที่โทรมาตะกี้ป่ะ
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวบุ้มจบรายการแล้วบุ้มโทรกลับไป
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะคนเจ้าใหม่ค่ะ
0: อ๋อเคยสั่งไหม
3: ไม่เคยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เคยชื่อคุณอะไรคะ
3: คุณสมควรค่ะ
0: คุณสมควรอยู่ที่ไหนคะ
3: สุพรรณค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวจบรายการแล้วบุ้มโทรกลับเพราะต้องถามที่อยู่เดี๋ยวบุ้มถามที่อยู่หลังไม
3: ค์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่รับแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวบุ้มโทรกลับหลังจบรายการนะคะอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับทางใต้ก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอันนี้ไม่มาไทยค่ะนะคะไม่มาไทยแต่ว่าขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจี้ยงประเทศจีนถึงแม้เข้าไทยแต่อาจจะดึงทำให้มรสุมที่อยู่ในพื้นที่มีกำลังแรงขึ้นดังนั้นวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ฟังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนร้อยละ40ค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70มีฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ30เช่นเดียวกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะระหว่างที่พยากรณ์อากาศอยู่ปุ้มเห็นเรื่องราวข่าวนี้ก็เด้งขึ้นมาเป็นคำเตือนจากคุณหมอเจตขอเล่าเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะคุณหมอเจตเตือนมา5พฤติกรรมก่อนนอนที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์พุ่งคุณผู้ฟังคะมีไตรกลีเซอไรด์มากๆแล้วจะเป็นยังไงรู้ไหมถ้ามีไตรกลีเซอไรด์มากๆนะคะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันร้ายที่ต้องระวังค่ะไขมันนี้ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นได้ในตับร่างกายจะได้รับจากการกินอาหารประเภทไขมันโดยตรงใครที่ชอบมากเลยหมู3ชั้นนะคะเนยหรือไขมันต่างๆที่ร่างกายได้รับเกินความจำเป็นคือไตมันคือตับมันสามารถสังเคราะห์ได้อยู่แล้วแต่เราไปเติมเข้าไปหมู3ชั้นเบอร์เกอร์ไอศกรีมเนื้อสัตว์แปรรูปเค้กเนี่ยค่ะถ้ามีมากเกินความจำเป็นไตรกลีเซอไรด์จะกลายเป็นพลังงานสำรองของร่างกายถูกสะสมไว้ในเนื้อเยื่อไขมันบางส่วนอยู่ในตับหากมีไตรกลีเซอไรด์สูงจะส่งผลกระต่อร่างกายค่ะเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบโรคไขมันเกาะตับและมะเร็งเต้านมค่ะไตรกลีเซอไรด์จะถูกขจัดออกจากเลือดได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากที่เรารับประทานอาหารแต่หากตรวจเลือดหลังจากที่งดรับประทานอาหารมาแล้วประมาณ 8-12 ชั่วโมงเนี่ยจะพบว่ามีค่าไตรกลีเซอไรด์มากกว่า200มิลลิกรัมนั่นหมายถึงร่างกายกำลังมีปัญหาการขจัดไตรกลีเซอไรด์ทำให้มันสะสม สิ่งที่ควรทำก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเร็วลดน้ำหนักค่ะควบคุมน้ำหนักให้คงที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแต่ไม่กินมากจนเกินไปเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันดีมีโอเมก้า3เช่นแซลมอนทูน่าปลาสดีนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแป้งมากๆอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาลหรือไขมันทรานส์นะคะแล้วก็ลดละเลิกแอลกอฮอล์และบุหรี่นี่ค่ะแป้งและน้ำตาลกินมากเกินกว่าปกติเกินกว่าที่ร่างกายเผาผลาญมันก็จะสะสมนะคะขนมปังเบเกอรี่ไอศครีมของหวานหมูสามชั้นหมูกรอบกรอบหนังกรอบกรอบเนื้ออร่อยอร่อยจิ้มซีอิ๊วหวานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือกระเพราหมูกรอบข้าวหมูกรอบไก่ทอดเฟรนช์ฟรายขนมขบเคี้ยวทั้งหลายนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะให้ระวังด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันเบาหวานไขมันความดันถ้างั้นกินจิราได้ไหมก็ได้1แคปซูลเช้าและเย็นก็ได้หากไม่เป็นอะไรแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะทุกอย่างกำจัดได้ด้วยการออกกำลังกายแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วค่ะปุ้มขยับหรือยังตอนนี้ปุ้มเลิกขยับมาเป็นปีแล้วคุณผู้ฟังขาถ้าไม่เริ่มขยับอันตรายค่ะปุ้มอาจจะจัดรายการได้ไม่นานเดี๋ยวสักครู่จะมีแบบพูดไปเหนื่อยไปหอบไปเนี่ยถ้ายังคงขี้เกียจอยู่แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็รู้ตัวนะเทคนิคการคุมอาหารก็ทำมาแล้วแต่ตอนนี้ยังเอนจอยอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งประมาณนี้มีเรื่องราวของความคืบหน้าค่ะตำรวจเปิดเผยสาเหตุนักเรียนยิงในโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประชุมความคืบหน้ากับคดีนี้นะคะใช้เวลา1ชั่วโมงหลังการประชุมก็ชี้แจงนะคะว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยตอนนี้ยังคงต้องทำการสอบสวนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องของการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานกว่า 1-2 ปีนี่ค่ะหลายปัจจัยค่ะปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันจริงๆแล้วเนี่ยมีเด็กจำนวนมากที่พ่อแม่แยกทางกันแต่ไม่ได้สร้างปัญหาปู่กับย่ารักและให้ความอบอุ่นเป็นอย่างมากแต่อาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูคือการทนุถนอมหลานจนเกินไปรักมากไปก็กลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันได้นะคะปัญหาเรื่องการเรียนที่มีรายงานว่าติดศูนย์วิชาภาษาไทยแล้วยังแก้ไม่ได้ทั้งที่เกรด4ทุกวิชาแล้วไม่เคยติดศูนย์มาก่อนความขัดแย้งกับเพื่อนๆ นะคะอันนี้ยังต้องตรวจสอบอยู่แต่ว่าพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลและที่มีเนื้อหารุนแรงแล้วก็อาชญากรรมเนี่ยดูได้จากคอมพิวเตอร์เก็บอะไรไว้บ้างโทรศัพท์มือถือเปิดดูอะไรบ้างอันนี้เช็คได้ค่ะตรวจสอบได้เลยนะคะส่วนอาวุธปืนที่ใช้เนี่ยเป็นปืนของปู่นะแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนๆเล่าว่าผู้ก่อเหตุเคยนำบีบีกันมาโรงเรียนแล้วคุณครูก็ยึดไปซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแต่ไม่พบการฝึกยิงปืน หรือการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนถ้าน้องไม่เคยฝึกยิงปืนปุ้มว่าน้องยิงไม่ได้แบบนี้หรอกดูจากคลิปดูจากท่าทางของน้องหรือแม้แต่การบรรจุกระสุนลงแมกกาซีนน่ะปุ้มไม่เชื่อว่าน้องไม่เคยมีประวัติยิงปืนมาก่อนผู้ปกครองอาจจะไม่รู้คนใกล้ชิดอาจจะไม่รู้น้องเคยมีบีบีกันแสดงว่าต้องเคยลองยิงดูจากท่าบรรจุแมกกาซีนดูจากท่าดึงแมกกาซีนออกกระสุนหมดอ่ะดึงแมกกาซีนปลดแมกกาซีนออกใส่บรรจุกระสุนแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่เนี่ยปุ้มเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้กลไกเรื่องของปืนเลยแล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าแบบนี้เรียกอะไรไม่อยากสนใจเพราะไม่ชอบปุ้มจะไม่รู้ขนาดเราไม่ชอบไม่สนใจเราไม่รู้เรื่องเลยแต่น้องเขารู้ขนาดนั้นเขาต้องรู้สนใจและต้องเคยจับอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีอรรถพลก็ได้เน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะตั้งมาตรการจุดตรวจสกัดจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะคุณที่ใช้ Facebook นะอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าใน Twitter หรือ Xโอ้อันนี้ส่งกันกระนำนะคะแต่บางคนก็นำออกมาเผยแพร่ต่อทาง Facebook ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็ยังมีพวกเห็นแก่ตัวนะทำคลิปข่าวปลอมออกมาแชทปลอมออกมาเพื่อหวังยอดวิวหวังสร้างรายได้ในยอดชมพวกนี้ก็เกินเหตุเกินคนเมื่อวานนี้มีข่าวนักข่าวถูกทำร้ายที่ปุ้มเล่าให้ฟังไปล็อกคอยังไงไม่รู้แตกคิ้วแตกเย็บไป12เข็มงานนี้ไม่มีใครจ่ายต้องจ่ายเองก็มีการ

พันตำรวจโทวรวิทย์บอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนพร้อมทีมสืบสวนออกปฏิบัติงานตามปกติหลังเสร็จงานช่วงบ่ายก็มานั่งรับประทานอาหารแล้วก็คุยเรื่องงานต่อเนื่องจนถึง6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งประมาณนี้นายตรีเทพผู้สื่อข่าวคนนี้ก็เดินมานั่งโต๊ะข้างๆประมาณ20นาทีกลุ่มตำรวจไม่ได้พูดไม่ได้คุยด้วยเลยก่อนที่รองโกจะถามสั้นๆว่าโมทำไมผอมจังไปทำอะไรมาจากนั้นนายตรีเทพก็มีอาการไม่พอใจแล้วพูดโวยวายขึ้นมาว่าสงสัยก็มาตรวจฉี่เลยมะตรวจผมก็ตรวจรองโก้ด้วยนะสักพักก็เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีมีผู้กองวุฒิที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าให้นายตรีเทพเนี่ยกลับไปรองโก้ก็คิดว่าเรื่องจบแล้วแต่นายตรีเทพเนี่ยเดินไปที่รถจากนั้นไม่นานก็กลับมาพร้อมกับคำพูดท้าต่อยแบบตัวต่อตัวถึงแม้จะจำคำชัดเจนไม่ได้แต่เป็นการพูดในลักษณะเดียวไหมตัวเลยไหมแล้วนายตรีเทพก็เดินเข้ามาและพูดแบบนั้นจากนั้นก็มีการลุกขึ้นแล้วก็ปรีเข้าหากันเลยค่ะรองโกก็บอกไม่แน่ใจว่านายโมหรือนายตรีเทพเนี่ยชกมาหรือเปล่าแต่รองโกบอกไม่ได้ชกนะใช้วิธีกอดตัวเหวี่ยงแล้วก็สะบัดตัวนายตรีเทพออกไปไม่ได้มองคือเขามีความรู้ความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ก็เป็นตำรวจอะฝึกมาใช่ไหมฝั่งตรงข้ามปรีเข้ามาแล้วเหวี่ยงตัวเข้ามาแบบนี้ปรีเข้ามาหาตัวเองแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าไม่สวนไปก็จะจับแล้วก็เหวี่ยงแล้วก็สะบัดตัวออกให้มันพ้นจากรัศมีของคู่กรณีตอนเหวี่ยงออกไปก็ไม่ได้มองหรอกกลับมานั่งที่เดิมมารู้อีกทีว่าไอ้ที่เหวี่ยงไปเนี่ยหัวกระแทกพื้นเรียกกู้ชีพมาแตกครับพี่น้อง12เข็มแอนตาซินไม่จ่ายเพราะไม่ใช่นักมวยขณะเกิดเหตุอาวุธมือไม่ได้มีไม่ได้ชกเลยก็เหวี่ยงและทุ่มเพราะว่ารองโกเนี่ยตัวใหญ่กว่าแรงเยอะกว่าถ้าคิดจะทำจริงๆเนี่ยเละไปแล้วตัวใหญ่กว่าเยอะข้อที่จริงก็มีเท่านี้แหละหากต้องการให้ได้ข้อที่จริงจริงๆก็นำสองฝ่ายและพยานทั้งหมดมาสอบถามพร้อมกันเลยมาส่วนประเด็นที่นายตรีเทพเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่เพื่ออะไรในวันดังกล่าวเนี่ยมีงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านจริงแต่ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะว่านายตรีเทพมาพบกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านจริงหรือเปล่าแล้วก่อนเข้ามาเนี่ยชุดสืบโทรหาใครแล้วเขามาด้วยประสงค์อะไรไม่ควรเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะต่างคนต่างพูดซึ่งก็ยืนยันว่ากรณีที่นายตรีเทพถูกล็อกคอเนี่ยไม่ได้ไปล็อกเลยนายตรีเทพเขาให้การว่ารองโกไปล็อกคอ2รอบรองโกบอกไม่ได้หรอกพุ่งเข้ามาก็จับเหวี่ยงไปเฉยๆช่วงที่นายตรีเทพมานั่งข้างๆเนี่ยกลุ่มของรองโกก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แตะตัวด้วยเพียงแต่ทักไปว่าทำไมผอมจังแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่พอใจไม่ได้กล่าวหาเลยว่าติดยาหรือเปล่าก็แค่ว่าไปทำอะไรมาผอมลงแค่นี้เขาอาจจะเข้าใจว่าตำรวจว่าเขาติดยาหรือเปล่าจะตรวจฉี่ผมก็ไปตรวจรองโกด้วยละกันพันตำรวจโทวรวิทย์บอกว่าจากนี้ไปก็จะยืนหยัดต่อสู้ตามข้อที่จริงตามพยานหลักฐานถ้ายอมไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าการเป็นตำรวจไม่มีความหมายตำรวจนะจ๊ะไม่ใช่ไม้พยอมในทางวินัยก็ต้องถูกดำเนินการอยู่แล้วเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและกระบวนการตรวจสอบโดยเชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาจะให้ความเป็นธรรมข้อพิสูจน์จากบาดแผลของนายตรีเทพเกิดขึ้นได้อย่างไรการทำลายร่างกายเป็นผลมาจากเหตุการณ์ลักษณะใดก็ต้องนำพยานทั้งหมดมาพิจารณาและสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้สนใจหรอกไม่ได้ท้ออะไรแต่มันก็เครียดอยู่บ้างแหละผู้บังคับบัญชาและตำรวจในขอนแก่นได้ให้กำลังใจรองโกไหมรองโกก็บอกว่าผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดนะก็ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายส่วนคำสั่งที่จะให้ไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเนี่ย

0: ก็ดีเพื่อให้การตรวจสอบโปร่งใสไงได้แสดงให้เห็นว่าตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือกันเองแต่ถ้ายังคงอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะมีข้อครหาว่าจะเข้าไปแทรกแซงการสอบสวนผู้บังคับบัญชาก็ดำเนินการอย่างถูกต้องโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อกระบวนการตรวจสอบจะได้เป็นไปได้อย่างมีอิสระเราก็ดีใจที่มีโอกาสให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์โดยก่อนหน้านี้ก็อยากจะพูดนะแต่ก็กังวลว่าพูดออกมาแล้วมันจะเหมาะสมไหมมันจะส่งผลเสียต่อหน่วยงานหรือไม่แล้วก็ไม่ต้องการให้เรื่องเฉพาะตนถูกไปเหมารวมกับตำรวจทั้งหมดในองค์กรมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีๆก็มีอยู่จำนวนมากนี่ค่ะอันนี้ก็เป็น2มุม2หนุ่ม2มุมกับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่ามีความเชื่อได้ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันมาก่อนตามที่นายตรีเทพได้ให้การไว้แต่ก็ดูการมากอดคอแล้วก็ต่อยเนี่ยมันก็จะไม่สมเหตุสมผลป่ะนี่ก็รอเจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวนสอบสวนกันต่อไปมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องของข่าวไปดูหน้า Daily News กันมีคลิปเด็กหญิงเมียนมาทำร้ายร่างกายนักเรียนหญิงไทยนะคะมีการแชร์คลิปในภูเก็ตโซเชียลมีเดียแชร์สนั่นเด็กหญิงชาวเมียนมาทำร้ายร่างกายเด็กหญิงไทยที่โรงเรียนในเขตตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ายโมงวันที่5สิงหาคมครูได้แจ้งต่อสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลว่านักเรียนหญิงไทยวัย14ถูกทำร้ายมีรอยฟกช้ำที่ตาซ้ายแขนซ้ายรอยถลอกที่เข่าซ้ายต้องใช้เวลารักษาประมาณ2วันผู้ต้องหาเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่มีสัญชาติไทยกับกลุ่มเด็กหญิงไทยอีก2คนสาวเมียนมาที่มีสาวกเป็นเด็กนักเรียนไทยรุมทำร้ายเด็กนักเรียนไทยตามเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียนคู่กรณีเป็นกลุ่มผู้หญิง6คน4คนเป็นเด็กในโรงเรียนอีก2คนอยู่นอกโรงเรียนปัญหาก็มาจากการนินทาว่าร้ายอีกฝ่ายหนึ่งจนเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นแจ้งผู้ปกครองแจ้งคุณครูฝ่ายปกครองทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาที่โรงพักเชิงทะเลผู้กรณีก็ไกล่เกลี่ยฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ปกครองคนไทยและเมียนมาต้องจ่ายเยียวยาให้ผู้ปกครองผู้เสียหาย 3,000 ลูกเธอมารวมกันตบลูกฉันจ่ายมา 3,000 จบนัดจ่าย21สิงหาคมถ่ายภาพเด็กทั้งหมดเก็บประวัติสอบปากคำคู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดส่งเด็กผู้ที่เสียหายไปพบแพทย์โรงพยาบาลถลางชันสูตรบาดแผลตามร่างกาย6สิงหาคมคุณแม่ของน้องมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับเด็กผู้ก่อเหตุเพราะไม่พอใจเนื่องจากปรากฏคลิปทำร้ายร่างกายลูกสาวตนในโซเชียลของจังหวัดภูเก็ตพนักงานสอบสวนก็จะสอบสวนกันต่อไปทั้งนี้คลิปทำร้ายร่างกายดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลโดยมีหญิงสาวชาวเมียนมามาร่วมก่อเหตุก็สร้างความไม่พอใจกับนักเรียนหญิงชาวไทยและชาวบ้านที่ได้พบเห็นคลิปนี้ขณะเดียวกันเพจเต้อาชีวะโพสต์ข้อความว่ารับไม่ได้พฤติกรรมเด็กหญิงชาวเมียนมาทำร้ายเด็กหญิงไทยและเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งที่แชทข้อความผ่านเพจภูเก็ตไทม์เข้ามาตรวจสอบกรณีดังกล่าวทางด้านของผู้ราชการก็มอบอำนาจให้นายอำเภอถลางพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตและผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมลงพื้นที่ติดตามและให้การดูแลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหญิงวัย14ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำอีกจริงๆเด็กตีกันมันก็เรื่องธรรมดาแหละแต่ว่ามันเป็นประเด็นเชื้อชาติทีนี้มันก็กลายเป็นปัญหาเมื่อกระจายในโซเชียล แล้วผู้ใหญ่ก็เข้ามาเกี่ยวมันก็เลยโยงใยกันไปหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะแต่ว่าเด็กหญิงในปัจจุบันนี้ทะเลาะกันตบกันนะพอตบกันตีกันปุ๊บถ่ายคลิปแชร์ลงโซเชียลบอกเลยว่าแชร์ลงโซเชียลแบบนี้น้องไม่ฉลาดเพราะว่าทั้งหมดมันจะเป็นหลักฐานถ้าไม่โชว์ในโซเชียลไม่เป็นเรื่องค่ะรับรองแต่มันก็ไม่สะใจเดี๋ยวกูจะโพสต์ด่าถ่ายคลิปถ่ายไว้ตบไปเลยถ่ายไว้เดี๋ยวโพสต์แต่พอโพสต์ปุ๊บโดนเลยค่ะอีคนตบนั่นแหละโดนส่วนใหญ่คนตบแล้วก็คนโพสต์นั่นแหละตัวดีอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแล้วก็มีเรื่องอื่นๆจากหน้าข่าวสดไปดูกันไปดูเรื่องดาวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนคุณผู้ฟังอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจีรานะวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้เท่านั้นจีราและ BGM Soft Gel มีส่วนลดรีบเลยนะคะรีบสั่งเลยนี่หนุ่มใหญ่นั่งกินนั่งซดเบียร์แล้วก็กินทุเรียนสักพักหมดสติหงายท้องน้ำลายฟูมปากหมดสติส่งโรงพยาบาลด่วนอย่าหาทำนะคะดื่มแอลกอฮอล์แล้วกินทุเรียนเนี่ยหนุ่มใหญ่นั่งซดเบียร์เสร็จปุ๊บไปกินทุเรียนโอ้โหทิ้งเม็ดไว้ให้ดูต่างหน้า4เม็ดนี่แสดงว่าอัดไปเต็มที่เลย4เม็ดเนี่ยนะสักพักน้ำลายฟูมปากหมดสติญาติถามส่งโรงพยาบาลด่วนน้องชายบอกผมก็กินเหมือนกันแต่ไม่เป็นคุณอาจจะกินไม่เยอะก็ได้แม่ช็อกเลยค่ะเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาตอนนี้ยังโคม่าอยู่เลยนะคะชายวัย55ปีบ้านอยู่ในบ้านพักชุมชนโรงเตาถ่านหมู่4ตำบลคลองสวนพลูอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้วัดพนัญเชิงดื่มเบียร์ไปตั้งแต่เช้าก่อนรับประทานอาหารก่อนที่จะไปกินทุเรียนแล้วก็เริ่มมีอาการผิดปกติอาเจียนหมดสติถามตอบไม่รู้เรื่องแล้วญาติปลุกก็ไม่ตอบสนองแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจเข้าให้การช่วยเหลือค่ะผู้ป่วยชื่อนายอนุภาพอายุ55ปีค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาเข้าตรวจสอบแล้วก็ประสานรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในบ้านพบขวดเบียร์ลังเบียร์และทุเรียน1ลูกกินไปแล้วค่ะนายนักรบอายุ50ปีเป็นน้องของผู้ป่วยบอกว่าพี่ชายเดินทางมาจากกรุงเทพนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึง 4:00 น.เย็นพี่ชายบ่นอยากกินทุเรียนจากนั้นกินไปได้ครึ่งลูกค่ะแล้วก็เริ่มง่วงนอนขอตัวนอนแม่เข้าไปเรียกก็ไม่ตอบค่ะก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยน้องชายก็บอกดื่มเบียร์ด้วยกันนี่แหละกินทุเรียนไปเหมือนกันแต่ไม่มีอาการผิดปกติก็คุณอาจจะกินน้อยอันนี้ซัดไปเต็มที่แม่ของผู้ป่วยเล่าว่าลูกชายเดินทางมาหามาจากกรุงเทพมาอยุธยานี่แหละแม่เขาน้อยใจลูกซื้อทุเรียนมาแล้วลูกไม่ให้กินลูกชายก็นั่งดื่มเบียร์อยู่กับน้องชายนี่แหละตอนแรกก็คุยกันปกติแล้วก็กินทุเรียนไปบอกอร่อยดีจากนั้นก็ค่อยๆหงายหลังน้ำลายฟูมปากหมดสติก็แจ้งขอความช่วยเหลือนะคะแล้วคุณแม่ก็เพิ่งจะทราบว่าลูกชายมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับอาการมะเร็งในสมองด้วยค่ะตอนนี้ผู้ป่วยยังไม่ได้สติอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอาการดังกล่าวเกิดจากการรับประทานทุเรียนร่วมกับแอลกอฮอล์โดยตรงหรือมีปัจจัยโรคประจำตัวร่วมด้วยแต่สิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือกินแอลกอฮอล์กับทุเรียนนี่แหละค่ะอันตรายมากๆเลยคุณผู้ฟังคะด้วยความปรารถนาดีจากปุ้มสันธนีเวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราและ BGM Soft Gel โทรหาปุ้มได้เลยที่0855179025 0855179025พบกัน11 โมงนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอด้วยขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
1: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อ
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอน
6: เจ้าของอ้างจ่ายเงินเคลียร์เจ้าหน้าที่เป็นงวดๆสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ลูกไม่สบาย เป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องขย